0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7โมงเช้าค่ะ30นาทีสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN ในเช้านี้นะคะคุณผู้ฟังทุกท่านยังอยู่กับเรา2คนค่ะดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชานกุล
2: ครับและผมต้นสุชาติชวางกุลนะครับในเช้าวันนี้ Good Morning ASEAN ของเราก็บรอดแคสต์ทั้งทาง Facebook แล้วก็ทาง TikTok นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปชมพวกเราได้เลยนะครับก็ไปทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดนึงนะครับทาง TikTok เนี่ยเห็นคุณพิมพ์แจ้งฉายคุณเอกรัตน์นะครับคอปแล้วก็คุณพิโรธคุณจิตดีสติมาคุณโยนะครับแล้วก็คุณสาคุณสาชลิสาคุณอโลนนะครับแล้วก็คุณใจอีกหลายและก็อีกหลายท่านที่เข้ามาทักทายแล้วก็มาให้กำลังใจเราทาง TikTok ครับ
1: ค่ะส่วนทาง Facebook Fanpage MCOT News FM 100.5 เกือบหลับแต่กลับมาได้เพราะว่าหลุดไป นะคะคุณผู้ฟังบอกว่าสัญญาณหลุดทุกวันเนาะอยากจะให้สมูทราบรื่นตลอดจนจบเหมือนกันแต่ว่าเข้ามาชมกันใหม่ได้นะคะมีคุณ
2: ครับ
1: สันกาหรือสง่าคะที่ฉันขอไป SANGA สวัสดีครับแล้วก็มีคุณหมูนะคะคุณเสือคุณผู้ฟังหลายๆท่านเลยนะคะที่ทักทายเข้ามาตั้งแต่6โมงเช้าขอบคุณทุกท่านค่ะเอาละในช่วงนี้เรามาดูสถานการณ์การเมืองของที่ฟิลิปปินส์กันเพราะว่าลูกสาวของคุณโรดริโกดูเตเต้ก็คือคุณซาร่าดูเตเต้นะชื่อของเธอก็อยู่ในกระแสข่าวอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหลังที่เริ่มจะมีวิวาทะมีความตึงเครียดเกิดขึ้นระหว่างตัวเธอเองซึ่งรับบทบาทเป็น VP เป็น Vice President รองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์นะคะก็ดูตึงเครียดค่ะกับคุณเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ซึ่งเป็นประธานาธิบดีนะคะแล้วก็ต้องทำงานร่วมกันเนี่ยแหละแต่ว่าในช่วงหลังเนี่ยมีความตึงเครียดต่างๆเกิดขึ้นนะคะล่าสุดทางสภาผู้แทนราษฎรของฟิลิปปินส์ค่ะได้ลงมติถอดถอนคุณซาร่าดูเตเต้เป็นครั้งที่2นะคะส่งผลให้เส้นทางสู่การชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของเธอในปี2028เนี่ยต้องเผชิญกับแรงสะเทือนครั้งใหญ่เลยทีเดียวค่ะการลงมติเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็จะมีการส่งกระบวนการการถอดถอนต่อไปที่สว.เพื่อพิจารณาคดีนะคะแล้วถ้าหากว่าทางวุฒิสภาเขาตัดสินว่ามีความผิดจริงเนี่ยเธอซึ่งปัจจุบันอายุ48ปีแล้วนะคะจะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองและไม่สามารถดำรงตำแหน่งสาธารณะอื่นๆได้อีกต่อไปค่ะคุณซาร่าดูเตเต้เนี่ยถูกกล่าวหาว่าใช้งบประมาณสาธารณะโดยมิชอบรวมถึงเรื่องที่เราคุ้นๆก็คือที่เธอโมโหนะและข่มขู่ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ภรรยาและคุณมาร์ตินโรมูอัลเดสนะคะซึ่งเป็นอดีตประธานสภาผู้แทนซึ่งก็เป็นลูกพี่ลูกน้องเป็นคัซซินกับคุณเฟอร์ดินานด์มาร์กอสนะคะก่อนหน้านี้เธอก็เคยถูกถอดถอนด้วยข้อหาเดียวกันนี่แหละในปีที่แล้วนะคะแต่ว่าทางศาลฎีกาได้มีการสั่งระงับด้วยเหตุผลทางด้านเทคนิคแล้วก็มีการไต่สวนในวุฒิสภาต่อนะคะและคดีเนี่ยถูกนำกลับมาพิจารณาใหม่อีกครั้งในปีนี้โดยคณะกรรมการของสภาเนี่ยมีมติว่ามีหลักฐานเพียงพอสำหรับการถอดถอนค่ะตัวเธอปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะมั่นใจนะเธอบอกว่าคดีนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่เศษกระดาษเท่านั้นไม่มีผลอะไรกับชีวิตเธอนะคะแล้วก็ปฏิเสธเข้าร่วมการไต่สวนโดยระบุว่ากระบวนการการพิจารณาทั้งหมดเนี่ยมีแรงจูงใจมีอินฟลูเอนซ์ทางการเมืองค่ะการลงมติครั้งล่าสุดนี้นะคะทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเห็นชอบให้ถอดถอนถึง257คนจากจำนวนผู้เข้าประชุม200

0: 90คนซึ่งถือว่ามากกว่าเกณฑ์1ใน3ที่จำเป็นต่อการส่งเรื่องต่อไปยังวุฒิสภานะคะแต่ว่าผลการพิจารณาในวุฒิสภาเนี่ยก็ยังคาดเดาได้ยากค่ะยังไม่รู้ว่าจะเป็นไปอย่างไรเพราะว่าในฟิลิปปินส์เนี่ยก็เต็มไปด้วยเครือข่ายอิทธิพลทางการเมืองนะเขาเรียกว่าบ้านใหญ่ใช่ไหมซึ่งมีความสำคัญต่อเรื่องการต่อรองเรื่องพันธมิตรทางการเมืองการจับขั้วการคุยกันหลังไมค์ซึ่งก็เปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลานะคะเดี๋ยวต้องรอติดตามกันว่าจะเป็นอย่างไรแต่ที่แน่ๆเนี่ยสิ่งที่เราได้เห็นก็คือเรื่องอำนาจนะบางทีมันไม่ถาวรมันมีขึ้นสุดแล้วมันก็มีค่อยๆสไลด์ลงก่อนหน้านี้คุณพ่อของเธอคุณโรดริโกดูเตเต้เนี่ยก็มีอำนาจอย่างมากนะคะแล้วตัวท่านเองก็ได้มีการประกาศนโยบายบางอย่างที่บางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบเกินกว่าเหตุนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการกับอาชญากรอันนี้โดยมุมมองของท่านนะคะหรือว่าการค้ายาเสพติดโดยให้อำนาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมากเกินไปนะก็เลยส่งผลทำให้สั่นคลอนต่ออำนาจที่มีในช่วงที่ผ่านมานะคะ BBC รายงานเรื่องนี้ไว้ว่า Philippines VP Sara Duterte impeached for a second time
1: ก็เรียกว่าเอ๊ะนี่พูดถึงฟิลิปปินส์ใช่ไหมฮะการเมืองฟิลิปปินส
0: ์ใช่ค่ะยังไงนะ
1: ก็เรียกว่าก็ดูเดี๋ยวมีมุ้งมีอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับ
0: มีบ้านใหญ่
1: ก็ดูกันต่อมีบ้านใหญ่บ้านเล็กบ้านนู้นบ้านนี้เดี๋ยวเราก็ต้องดูนะเขาบอกว่านักวิเคราะห์เขาบอกถ้าเกิดเธอรอดคราวนี้ไปได้เนี่ยนะก็คงคิดว่าสงครามใหญ่ระหว่างสองตระกูลนี้ก็คงจะต้องเกิดกันขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็การลงเลือกตั้งประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์เนี่ยเขาให้เป็นได้สมัยเดียวนะก็
0: แต่ยาว
1: ต่อไปก
0: ็ยาวกว่าประเทศอื่นๆสมัยหนึ่งของเขาค
1: ่ะได้ครั้งเดียวผมพากันไปดูที่จีนบ้างนะครับในเรื่องของการที่ตอนนี้เราก็รู้อยู่ทุกๆประเทศเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่กำลังพัฒนาไปก่อนที่จะไปเข้าสู่ส่วนที่เขาเรียกว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยนะก็จะประสบกับเรื่องของการลดลงของประชากรแล้วก็ประชากรก็มีอายุยืนยาวขึ้นก็คือคนในสูงวัยเนี่ยมันจะเยอะขึ้นนะครับดังนั้นเมื่อคนสูงวัยเยอะขึ้นก็จะต้องการบุคลากรทางการแพทย์เพิ่มขึ้นจีนนะครับก็เลยมีการสร้างบุคลากรพยาบาลที่แข็งแกร่งท่ามกลางการผลักดันด้านการดูแลด้านสุขภาพนะครับมีการเปิดเผยออกมานะครับจากคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือ National Health Committee เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่าจีนเนี่ยมีพยาบาลวิชาชีพเพิ่มขึ้นถึง 29% นะครับเมื่อเทียบกับเมื่อปี2563จนถึงปี2568โดยเขาบอกว่าตอนนี้มีพยาบาลวิชาชีพเนี่ยจำนวนรวมเกินกว่า6,600,000คนนะครับภายในสิ้นเมื่อนับถึงสิ้นปี2568พยาบาลวิชาชีพต่อประชากร 1,000 คนเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก 3.34 คนนะครับในปี2020หรือ2563นะครับเป็น 4.32 คนในปี2568นะครับแล้วก็ 80% ของบรรดาประชากรพยาบาลวิชาชีพเหล่านี้เนี่ยมีวุฒิสูงกว่าระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับแล้วก็สูงกว่าระดับวิทยาลัยด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของพยาบาลวิชาชีพเหล่านี้นะครับเขาบอกว่า 90% ของพยาบาลวิชาในสาขาเนี่ยมีความต้องการสูงมากแล้วก็ขาดแคลนบุคลากรรวมถึงเรื่องพยาบาลที่มีสมรรถนะหรือว่ามีความสามารถในเรื่องของการฟื้นฟูสมรรถภาพการดูแลผู้สูงอายุกุมารเวชศาสตร์แล้วก็การดูแลผู้ป่วยหนักแล้วก็การดูแลโรคติดต่อเชื้อทั้งหลายนะครับโดยเฉพาะยิ่งพยาบาลวิชาชีพที่ได้รับการฝึกอบรมให้เฉพาะทางด้านใดทางด้านหนึ่งนะครับเป็นความพยายามของจีนนะครับที่ในการที่จะรับมือกับอนาคตในภาคหน้านะครับซึ่งก็มาแล้วแหละแล้วแต่ว่ามันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็คือเรื่องของผู้สูงอายุที่มีจำนวนมากขึ้นในสังคมจีนครับ
0: ค่ะจริงๆสถานการณ์บ้านเขาก็คล้ายกับบ้านเรานะคะที่จำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นในขณะที่อัตราการมีความรักการแต่งงานมีเบบีมีลูกเกิดใหม่เนี่ยก็ลดลงอย่างมีนัยสำคัญและบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยไม่ได้ว่าฝึกกันแป๊บ

0: แล้วสามารถจะมาทำงานได้เลยนะคะมันก็ต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกฝนบ่มเพาะอะจีนอีกเรื่องนึงค่ะพี่ต้นขาเพราะว่าตอนนี้น่ากังวลเหมือนกันแต่เราก็ต้องกังวลของไทยเราเองด้วยนะคะก็คือจีนเนี่ยในปัจจุบันเขาเจอสถานการณ์ด้านประชากรเพราะว่ายอดจดทะเบียนสมรสในไตรมาสแรกของปีนี้ที่จีนเนี่ยลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ช่วงเกิดขึ้นของโควิดนะคะปี2020โดยที่มีจำนวนคู่รักที่จดทะเบียนสมรสเพียงแค่1,690,000 กว่าคู่เท่านั้นเองลดลง 6.2% เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะถึงแม้ว่าตัวเลขเนี่ยเทียบกับช่วงที่โควิดระบาดหนักๆเลยตอนนั้นไม่สามารถเจอไม่สามารถใกล้ไม่สามารถรักกันได้หรือว่ารักก็ต้องห่างไกลไปนะปี2020เนี่ยตอนนั้นคนแต่งงานคนจดทะเบียนก็ต่ำมากแต่ว่าตอนนี้มันสูงกว่าติดหนึ่งเนาะเขาบอกว่าต่ำผิดปกติเพราะว่าปกติแล้วไตรมาสแรกของจีนเนี่ยจะเป็นฤดูแต่งงานค่ะบรรยากาศดีเพราะว่าเป็นช่วงตรุษจีนช่วงวันมงคลนักวิเคราะห์เนี่ยจับตาตัวเลขนี้อย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าในสังคมจีนการมีบุตรโดยไม่สมรสเนี่ยไม่เป็นที่ยอมรับมากนักคือคุณจะมีลูกกันได้คุณต้องแต่งงานก่อนไงต้องจดทะเบียนสมรสก่อนดังนั้นยอดการแต่งงานมักจะสะท้อนถึงแนวโน้มการเกิดในปีถัดไปโดยตรงค่ะเรื่องนี้ก็กำลังกลายเป็นวิกฤตระดับประเทศนะคะเพราะว่าจีนเองมีปัญหาประชากรลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่4แล้วนะคะอัตราการเกิดเนี่ยดิ่งอย่างหนักเลยทีเดียวในขณะที่สังคมบ้านเขาเหมือนที่พี่ต้นบอกเมื่อสักครู่กำลังก้าวเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็วค่ะข่าวนี้มาจาก Reuters นะคะ China's marriage numbers plunge to COVID era low as population woes deepen คือตอนนี้นอกจากเรื่องคนเครียดเนาะก็ยังมีเรื่องความสุขส่วนตนช่องทางการเสพสื่อการดูหนังการดูแพลตฟอร์มต่างๆที่ทำให้คนจะมาสบตากันไปเดทมันก็ลดลงด้วยนะคะรวมถึงหนุ่มๆสาวๆเนี่ยเขาบอกว่าจะไปเดทกันทีนึงเนี่ยใช้เงินเยอะกินข้าวร้านดีๆดูหนังส่งความรักไปให้ถึงใจเธอเนี่ยมันต้องใช้งบนะคะก็เลยอาจจะเป็นผลทำให้หลายๆประเทศที่มีความตึงเครียดทางด้านเศรษฐกิจและเป็นชาติกำลังพัฒนาเนี่ยคนรักกันแต่งงานกันมีลูกกันน้อยลงค่ะ
1: ก็เรียกว่าเป็นอะไรที่มนุษยชาติจะต้องเผชิญกันต่อไปนะครับถึงแม้ว่าทางจีนเนี่ยเขาก็พยายามพัฒนาเรื่องของหุ่นยนต์นะที่จะมาช่วยดูแลผู้สูงอายุอะไรต่างๆนานาแต่ว่าหุ่นยนต์ก็ยังไม่เหมือนคนนะยังไงก็สู้คนไม่ได้นะครับ
0: ก็พัฒนาอยู
1: ่ในช่วงหน้าฮะก็พัฒนากันต่อไปในช่วงหน้านะครับเราจะได้คุยกับคุณสุภลักษณ์กาญจนขุนดีนักเขียนอิสระด้านอุตสาคเนไปรู้จักกับอังคลอชนะครับซึ่งเป็นข้อตกลงนะครับที่จะมาใช้แก้ไขปัญหาทะเลทับซ้อนไทยกัมพูชาจะใช้ได้จริงหรือไม่เดี๋ยวต้องไปติดตามกันครับ
2: สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: ช่วงสุดท้ายวันนี้เจาะลึกอาเซียนเราจะพาคุณผู้ฟังไปดูเรื่องอันคลอสค่ะใช่กลไกแก้ทะเลทับซ้อนไทยกัมพูชาหรือเปล่านะคะเดี๋ยวจะมาคุยเรื่องนี้กับคุณสุภลักษณ์กาญจนขุนดีนักเขียนอิสระด้านอุตสาคเนพร้อมแล้วค่ะ
3: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: อรุณสวัสดิ์ค
1: ่
0: ะ
1: อรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีคุณสุชาติและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ
0: ค่ะคุณสุภลักษณ์คะขอบคุณที่ให้เกียรติเข้าสายกับเราในเช้านี้นะคะอันคลอสไม่ใช่อังเคิลนะคะแต่ว่ามันคืออะไรคะ

0: มีความสำคัญต่อข้อพิพาททางทะเลและระหว่างประเทศอย่างไรบ้างคะ
1: ทางคอร์สในภาษาไทยเรียกว่าอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลนะครับถูกสร้างขึ้นเมื่อปี1982หรือประมาณ2525นะครับก็นักกฎหมายทั่วไปก็เห็นว่านี่มันเป็นเขาเรียกว่าธรรมนูญสำหรับการปฏิบัติในทางทะเลนะครับตัวอังคอร์สเนี่ยตัวบทมันมีอยู่ทั้งหมด17ภาค320มาตราบวกด้วยภาคผนวกและความตกลงต่อท้ายอีกจำนวนหนึ่งนะครับเนื้อหาสาระของมันเนี่ยนักกฎหมายเรียกว่ามันเป็นทั้งสาระบัญญัติและวิธีสบัญญัติอยู่ในนั้นหมายความว่าบอกด้วยว่าไอ้นี่คืออะไรจะต้องทำยังไงถ้าหากเกิดกรณีพิพาทจะต้องทำอะไรบ้างนั้นก็ถือว่าอันครอสเป็นกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเลที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบนะครับที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ที่ใช้ในการบริหารจัดการทุกๆเรื่องนะครับเกี่ยวกับทะเลก็ไม่เฉพาะเรื่องไหลทวีปที่มีการพิพาทตลอดเรื่องเขตการกำหนดเขตเรื่องการวิจัยการประมงต่างๆนานาก็รวมอยู่ในอันครอสทั้งสิ้นครับ
2: ท่านครับแล้วอย่างอังคลอสเนี่ยมีอำนาจบังคับใช้ในประเทศคู่กรณีอย่างเรากับกัมพูชายังไงบ้างครับเพราะว่าเราทั้งสองประเทศนี้ลงนามในสัตยาบันนี้ไหมครับ
1: คือกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไปแหละนะครับก็คือเมื่อสมัครใจเข้าเป็นภาคีให้สัตยาบันแล้วก็ภาคบังคับมันเกิดจากความยินยอมพร้อมใจที่จะก่อให้เกิดการภาคบังคับได้นะครับในอังคลอสก็คล้ายๆกันครับก็มีส่วนหนึ่งที่เราพูดถึงกันอยู่ในยุคปัจจุบันก็คือการประนอมภาคบังคับหมายความว่ากรณีเกิดการพิพาทแล้วเนี่ยก็จะมาเจรจาไกล่เกลี่ยกันนักกฎหมายบางคนเรียกได้ conciliation เนี่ยว่าแปลว่าไกล่เกลี่ยแต่กระทรวงการต่างประเทศแปลว่าการประนอมนะครับก็คล้ายๆกันก็คือมาประนีประนอมยอมกันแล้วก็เจรจากันว่าจะเอายังไงโดยที่ทางเขาจะให้กลไกหลายอย่างนะครับในการช่วยการไกล่เกลี่ยปณิปนอมข้อพิพาทอันนี้นะครับอันหนึ่งถ้าปณิปนอมกันฉันมิตรก็มีรูปของคณะกรรมการนะครับเรียกกันมาที่การปณิปนอมนะครับมีอยู่จำนวนให้ตั้งในกฎหมายเขียนบอกว่าให้ตั้ง5คนก็ฝ่ายละ2คนแล้วก็4คนนั้นก็จะไปเลือกประธานใหม่คนหนึ่งเขามีบัญชีรายชื่ออยู่แล้วนะครับเลขาธิการสหประชาชาติคนจะทำบัญชีผู้เชี่ยวชาญอันนี้คณะกรรมการนี้ก็ทำได้สองลักษณะมันมีการประนอมฉันมิตรกับการประนอมภาคบังคับภาคบังคับหมายความว่าถ้าประเทศใดประเทศหนึ่งเริ่มกระบวนการแล้วประเทศคู่กรณีไม่ประสงค์จะเข้าร่วมไม่ตอบรับหนังสือเชิญไม่ส่งคนไปให้การชี้แจงใดๆทั้งสิ้นกระบวนการประนอมภาคบังคับเนี่ยมันจะไม่สะดุดหยุดลงก็คือสามารถดำเนินการต่อไปได้จนจบสิ้นกระบวนการนะครับอันนี้คือการประนอมภาคบังคับมีอีกอันหนึ่งที่ใช้กลไกในการแก้ไขข้อพิพาทนั้นมีลักษณะของการตัดสินพิพากษานะครับก็จะมีศาลกฎหมายทะเลอันหนึ่งศาลยุติธรรมระหว่างประเทศอันหนึ่งแล้วก็อนุญาโตตุลาการทั่วไปอันหนึ่งและอนุญาโตตุลาการพิเศษอันหนึ่งก็มีทั้งหมด4กลไกนะครับอันหลังเนี่ยก็จะมีผลผูกพันทางกฎหมายแต่การประนอมที่ใช้คณะกรรมการเนี่ยไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายหมายความว่าเขาบังคับให้กระบวนการมันเริ่มดำเนินการต่อไปได้แต่บังคับให้คู่ความเนี่ยคู่กรณีปฏิบัติตามไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตอบคำถามนี้ก็คือเมื่อมันมีผลออกมาแล้วเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับประเทศคู่กรณีจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติที่ตัวเองได้ประโยชน์หรือไม่ได้ประโยชน์ครับ
0: ค่ะพ
2: ู
0: ดค่ะ
2: ค่
0: ะพ
2: ี่
0: ต้นเ
2: ชิญค่ะครับและใน4วิธีการนี้นะครับทั้ง2ประเทศเนี่ยเลือกที่จะใช้วิธีการไหนนะครับท่าน
1: ตอนนี้เท่าที่กัมพูชาประกาศออกมานะครับทางสื่อมวลชนหรือว่าได้แจ้งความจำนงกับฝ่ายไทยเป็นวาจาเมื่อมีการพบกันที่ฟิลิปปินส์เนี่ยก็จะใช้การประนอมภาคบังคับน่าจะเป็นในรูปของคณะกรรมการนะครับก็อย่างเนื่องจากว่าทั้ง2ประเทศเนี่ยไทยและกัมพูชาเนี่ยได้ตั้งข้อสงวนเอาไว้ว่าจะไม่รับขอบเขตอำนาจศาลทะเลศาลยุติธรรมระหว่างประเทศและอนุญาโตตุลาการเพราะฉะนั้นมันก็เหลือกลไกให้เลือกก็เป็นกลไกการในเชิงคณะกรรมการก็ผลของมันก็จะไม่ผูกพันนะครับแต่ว่าเนื่องจากเป็นภาคบังคับกัมพูชาก็สามารถเริ่มไปฝ่ายเดียวจนจบสิ้นกระบวนการได้ครับ
0: การประนอมภาคบังคับถ้าหากว่า

0: ไทยยอมเจรจาภายใต้กรอบนี้เนี่ยเราจะมีความเสี่ยงต่อการเสียเปรียบทางด้านอธิปไตยหรือเปล่าคะ
1: คำว่าเสียเปรียบได้เปรียบเนี่ยมันก็พูดตามความรู้สึกส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าในหลักการของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือการระงับข้อพิพาทใดๆเนี่ยมันมีหลักอันสำคัญอยู่เขาเรียกว่า equitable solution หมายความว่าทำให้เกิดความเที่ยงธรรมที่สุดนะครับกรณีของไหลทวีปอย่างที่ไทยกัมพูชาเนี่ยมันก็มีวิธีการที่จะกำหนดไหลทวีปกันนะครับมีทั้งเส้นเมอริเดียนเส้นเอควิดิสแตนก็ภาษาไทยก็ใช้เรียกว่าเส้นมัธยะนะที่คือวัดระยะมาเท่าๆกันโดยมีหลักก็คือว่าให้ดูความได้สัดส่วนกับชายฝั่งและให้ดูสภาพแวดล้อมแล้วก็ค่อยมาสรุปว่าแบ่งกันแบบนี้ละมันเที่ยงธรรมไหมมันเป็นธรรมไหมมันอาจจะไม่หมายไหมก็ว่าแบ่งเท่าๆกันซึ่งเป็นไปไม่ได้นะที่จะแบ่งเท่าๆกันเนื่องจากว่าชายฝั่งของไทยก็ยาวกว่าชายฝั่งกัมพูชาก็สั้นกว่าแคบกว่าเพราะฉะนั้นเลยคำว่าความเป็นธรรมมันก็คือได้สัดส่วนพอเหมาะพอสมกับสิทธิ์ต้องเข้าใจอย่างนึงว่าทรัพยากรทะเลเนี่ยเป็นของที่ใช้ร่วมกันนะครับหลายทวีปก็เหมือนกันเป็นของที่สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ไม่มีใครเป็นเจ้าของมันเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักก็คือเมื่อจะใช้ทรัพยากรเมื่อจะเคลมสิทธิ์อ้างสิทธิ์ในการใช้ทรัพยากรเนี่ยอังครอสก็จะให้กลไกเอาไว้แล้วก็มีหลักการสำคัญก็คือทำอย่างไรก็ได้ให้เกิดความเที่ยงธรรมที่สุดให้คู่กรณีพอใจนะครับ
0: พอใจเสร็จแล้วในเรื่องของการปฏิบัติตามนี่เป็นยังไงคะ
1: มันก็มีกรณีหลายกรณีนะครับยกตัวอย่างที่ใกล้บ้านเราที่สุดที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมันก็มีเคสกรณีของจีนกับฟิลิปปินส์ที่การพิพาทกันเหนือหมู่เกาะต่างๆในทะเลจีนใต้นะครับอันนั้นเขาเลือกใช้กลไกในการตัดสินก็คือใช้ PCA ก็เรียก Permanent Court of Arbitrary เนี่ยก็คือคณะอนุญาโตการประจำนะครับก็ตัดสินใช้เวลา3ปีพอตัดสินแล้วจีนประกาศไม่ยอมรับไม่ผลการตัดสินอันนั้นแต่ก็กระบวนการสิ้นสุดลงใช้เวลา3ปีแต่ว่าข้อพิพาทไม่จบลงนะครับทุกวันนี้ก็ยังพิพาทกันอยู
0: ่
1: มีอีกกรณีหนึ่งซึ่งใกล้เคียงกับไทยมากก็คือกรณีของติมอร์เลสเต้กับออสเตรเลียนะครับพิพาทกันอันนี้เลือกใช้การประนอมภาคบังคับเหมือนกันใช้คณะในรูปของคณะกรรมการนะครับใช้เวลา2ปีก็สิ้นสุดกระบวนความในการตอนนี้ทำคณะกรรมการเนี่ยทำเป็นรายงานข้อเสนอแนะออกมาแล้วก็คู่กรณียอมปฏิบัติตามข้อเสนอแนะเช่นว่านั้นก็สามารถจุติข้อพิพาทได้นะครับแล้วก็เขาก็มีพื้นที่เหลืออยู่จำนวนหนึ่งเป็นพื้นที่เรียกว่ายังกินกันไม่ลงทับซ้อนอยู่อันเนี้ยก็เพื่อเกิดความเที่ยงธรรมก็เลยมีข้อเสนอทำมาตรการชั่วคราวก็คือให้พัฒนาร่วมกันแต่อันหลังเนี่ยก็ยังไม่คือมีความล่าช้านะครับแต่นั่นก็เป็นเรื่องที่โดยรวมๆก็สามารถพูดได้ว่ากรณีเนี่ยประสบความสำเร็จตามสมควรก็คือสิ้นกระบวนการตัดสินได้แล้วก็คู่กรณียอมปฏิบัติตามข้อแนะนำของคณะกรรมการอันนี้ก็ถือว่าไปได้นะครับตอนนี้ในประเทศไทยนี่กำลังเล็งๆอยู่ว่าเราจะใช้แนวเนี้ยเป็นแนวในการปฏิบัติว่าโอเคเมื่อคณะกรรมการว่าอย่างไรเราก็ยินยอมพร้อมใจว่ากันอย่างนั้นเพราะว่าผลประโยชน์ที่จะเกิดมันก็เป็นผลประโยชน์ร่วมนะครับถ้าไม่ยอมกันก็ไม่มีใครได้อะไรสักอย่าง
2: ท่านครับถ้าเกิดว่าเราไปใช้วิธีการประนอมภาพบังคับของอังคลอสแล้วเนี่ยเกิดไม่พอใจขึ้นมาเนี่ยเราไม่ปฏิบัติตามก็ได้ใช่ไหมครับแล้วถ้าเราไม่ปฏิบัติตามเนี่ยจะมีวิธีการอย่างอื่นที่ไม่ใช่อังคลอสเนี่ยมาแก้ปัญหาข้อพิพาทนี้ไหมครับ
1: คือในสากลโลกตอนนี้ก็มีอยู่2วิธีใหญ่ๆเท่านั้นนะครับก็คือเจรจากันแบบทวิภาคีซึ่งก็คือที่ผ่านมาเราก็ทำกันแบบนั้นก็คือ MOU 44นั่นแหละก็คือการเจรจาแบบทวิภาคีแล้ววิธีที่2ก็คือใช้อังคลอสซึ่งก็จะต้องมีบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องคือในรูปของศาลบ้างในรูปของคณะกรรมาธิการบ้างนะครับอันนี้ก็มันก็มีอยู่วิธีแค่นี้ถ้าเกิดว่าตกลงกันแล้วไม่ได้ไม่พอใจผลการพิจารณาข้อเสนอแนะใดๆทั้งสิ้นเนี่ยก็กลับมาเจรจากันใหม่นะครับอาจจะมารื้อฟื้นMOU 44ก็ได้หรือว่าแก้ไขเพิ่มเติมMOU 44หรืออะไรก็ได้หรือทำMOUฉบับ

0: ใหม่ก็ได้ทำความตกลงอันใหม่ก็ได้นะครับอันนี้คือในกฎหมายของอังกอร์เขียนไว้ชัดเจนในกรณีที่สามารถตกลงกันได้ก็ตกลงกันไปนะครับจนกระทั่งเป็นที่พอใจกันทั้งสองฝ่ายจะใช้เวลานานเท่าไหร่มันก็ไม่มีข้อกำหนดมันขึ้นอยู่ความจำเป็นของสองชาติแต่ความจำเป็นของไทยตอนนี้คือว่าเรากำลังขาดพลังงานใช่ไหมครับกัมพูชาก็กำลังจะขาดพลังงานเพราะฉะนั้นก็ความจำเป็นที่จะประนีประนอมกันแบ่งปันผลประโยชน์กันมันก็ค่อนข้างจะมา
1: ค่ะคุณสุภลักษณ์คะที่ผ่านมาเนี่ยมีตัวอย่างการใช้อันคลอสแก้ไขข้อพิพาทระหว่างประเทศที่ทำแล้วเป็นสักเซสเคสประสบผลสำเร็จมีไหมคะ
0: ก็อย่างที่เรียนนะครับมันก็ไม่สำเร็จ 100% แต่ก็มีบางส่วนที่สำเร็จกรณีอย่างติมอร์เลสเตกับออสเตรเลียที่เราให้ฟังนะครับอันนั้นเขาสำเร็จไปส่วนนึงอีกส่วนนึงยังไม่สำเร็จเขาก็สามารถเดินหน้าก่อนที่ไม่สำเร็จเลยก็กรณีจีนฟิลิปปินส์เพราะว่าอำนาจของสองประเทศไม่เท่ากันจีนก็เป็นภาคีอังคอสฟิลิปปินส์ก็เป็นภาคีอังคอสแต่พอตกลงกันแล้วจีนไม่พอใจผลของมันก็ทำเป็นเพิกเฉยเสียแล้วก็ยังพิพาทกันอยู่ในปัจจุบันเรื่องนี้ก็ไม่จบนะครับแล้วก็ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยขึ้นอยู่กับสปิริตของความร่วมมือแล้วก็เห็นประโยชน์ร่วมกันเท่านั้นแล้วครับ
2: อยากกันในกรณีของจีนเนี่ยนะครับเขาก็พิพาทกับอินโดนีเซียพิพาทกับบรูไนพิพาทกับเวียดนามแล้วก็มาเลเซียเนี่ยเขาใช้วิธีอย่างไรในการเจรจากันนะครับ
0: จีนนิยมใช้จีนนิยมใช้การเจรจาแบบทวิภาคีครับแต่ว่าก็มีบางประเทศอย่างเช่นฟิลิปปินส์เขาก็บอกว่าทวิภาคียังไงก็เสียเปรียบเพราะว่าจีนเป็นประเทศใหญ่มีอำนาจเยอะทั้งอำนาจเศรษฐกิจอำนาจการเมืองอำนาจทางการทหารด้วยนั้นก็เลือกใช้กลไกที่อยู่ภายใต้ข้อเสนอแนะของอังคอร์สนะครับแต่ผลก็อย่างที่ว่าเมื่อประเทศใหญ่แสดงมหาอำนาจแสดงอำนาจขนาดนั้นเนี่ยประเทศเล็กก็ไม่ทำอะไรไม่ได้ก็เพียงแต่กอดไอ้คำพิพากษาคำชี้ขาดอันนั้นเอาไว้ถ้าวันข้างหน้าจะต้องมีการเจรจากันเอาล่ะสมมติว่าจีนยอมเจรจานะครับฟิลิปปินส์ก็จะได้ประโยชน์ก็คือเนี่ยมันเคยมีคำพิพากษาแล้วเพราะฉะนั้นให้เดินตามแนวนี้ในการเจรจาก็ได้อาจจะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยเพื่อให้พอใจทั้งสองฝ่ายก็ทำได้นะครับเมื่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมมันเอื้ออำนวย
1: เมื่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยการประนอมภาคบังคับจริงๆคำมันดูย้อนแย้งนิดนึงประนอมภาคบังคับก็แต่ก็เทก็ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวต้องมารอติดตามกันต่อไปว่าและจะเป็นอย่างไรหลังจากนี้นะสำหรับกลไกการแก้ไขข้อพิพาททางทะเลระหว่างเราและกัมพูชานะคะเช้านี้ขอขอบคุณคุณสุภลักษณ์นะคะ
0: ครับ
2: ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ
1: ค่ะ
2: ก็เป็นให้ข้อมูลกันชนิดที่เรียกว่าเราได้ไปคิดกันต่อเลยทีเดียวนะครับก็ต้องรู้กันต่อไปว่าเราจะเริ่มกระบวนการประนอมภาพบังคับกับของอังคลอสกับกัมพูชาเมื่อไหร่นะครับ
1: ค่ะวันนี้รายการ Good Morning ASEAN หมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้นะคะพี่ต้นน้ำหวานและทีมงานของเราลาไปก่อนค่ะขอให้คุณผู้ฟังมีวันอังคารที่มีความสุขสดใสสดชื่นตลอดวันนะคะ
2: ครับสวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้วันอังคารที่12พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณศศิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีครับพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะเมื่อวานนี้นะคะก็เป็นข่าวของคุณทักษิณนะคะไฮไลท์ก็อยู่ที่ตรงนั้นเลยค่ะโดยทางนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้หวนคืนสู่อิสรภาพหลังได้รับการพักโทษสวมกำไล EM ก้าวพ้นเรือนจำกลับไปพักที่บ้านจันทร์สองล่าท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นท่วมท้นทั้งจากครอบครัวคนใกล้ชิดส.ส.และแกนนำพรรคเพื่อไทยพร้อมทั้งมวลชนคนเสื้อแดงก็เปิดปากบอกสื่อนะคะว่าถูกคุมขังในเรือนจำ8เดือนไปจำศีลมาตอนนี้จำอะไรไม่ได้แล้วค่ะวันนี้นะคะก็มีพาดหัวข่าวรวมทั้งภาพข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับเช่นกันค่ะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะวันนี้พาดหัวข่าวเรื่องของคุณทักษิณเนี่ยเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะแห่รับกลับบ้านอบอุ่นเข้มทักษิณด้วย11เงื่อนไขปล่อยมุกจำศีล8เดือนอนุทินดีใจกับนายเก่าเอกนิติชี้กู้400,000 ล้านไว้ต่อสู้3วิกฤตซับซ้อนเท้งซัด200,000 ล้านไม่ด่วนทักษิณยิ้มร่าโล่งใจได้พักโทษพ้นคุกกลับบ้านจันทร์สองล่าปล่อยมุกไปจำศีล8เดือนเป็นอัลไซเมอร์จำอะไรไม่ได้แล้วลูกหลานญาติมิตรแฟนคลับแห่ต้อนรับสุดอบอุ่นอิงโผกอดพ่อเป็นคนแรกโพสต์ซึ้งเรามีกันและกันขอบคุณเพื่อนพี่น้องเสื้อแดงพรรคเพื่อไทยอยู่เคียงข้างกันในวันที่ยากที่สุดเสมอมาอดีตนายกไปรายงานตัวกับพนักงานคุมประพฤติรับทราบ11เงื่อนไขพักโทษคุมเข้มห้ามออกนอกเขตกรุงเทพและห้ามออกนอกประเทศอนุทินดีใจด้วยกับนายเก่าโต้กอนอย่ามาข่มกันเมินเปรียบเทียบกู้เงินยุครัฐบาลหนูมาร์กเอกนิติแจงจำเป็นออกพรกกู้เงิน400,000 ล้านสู้วิกฤตซับซ้อนชี้เงินเฟ้อเจาะพุ่ง 4-5% ฝ่ายค้านยื่นประธานสภาส่งสารรัฐธรรมนูญตีความพรกกู้เงินขัดรัฐธรรมนูญณัฐพงษ์ฉะสอดไส้200,000 ล้านปรับโครงสร้างพลังงานไม่เกี่ยวกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจจี้ระงับใช้งบ200,000 ล้านไม่เร่งด่วนซึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็รวมเรื่องของประเด็นการเมืองไปด้วยเลยนะคะนอกจากนี้ยังมีภาพนะคะของคุณทักษิณ2ภาพค่ะภาพแรกนะคะคีย์เวิร์ดค่ะเตรียมสุขนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกยิ้มสดชื่นสวมกอดกับนายพานทองแท้ชินวัตรบุตรชายคนโตอย่างแนบแน่นท่ามกลางลูกสาวคนเล็กลูกสาวคนกลางพร้อมลูกเขยและลูกสะใภ้รวมทั้งญาติสนิทมิตรสหายที่พร้อมใจกันมาต้อนรับก่อนเดินทางกลับบ้านจันทร์สองล่าหลังได้รับการพักโทษโดยมีเงื่อนไข11ข้อคุมประพฤติต่อไปอีก4เดือนส่วนอีกภาพค่ะคีย์เวิร์ดนะคะพักโทษนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกเดินยิ้มทักทายรับดอกกุหลาบจากพี่น้องคนเสื้อแดงที่มารอต้อนรับหลังได้รับพักโทษปล่อยตัวออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมมีเงื่อนไขคุมประพฤติต่ออีก4เดือนจนกว่าจะพ้นโทษวันที่9กันยายนส่วนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะก็พาดหัวข่าวเรื่องของคุณทักษิณเช่นกันค่ะแม้วไปจำศีลมาจันทร์ส่องลากคึกทักษิณดีดาหลุดพ้นลูกกรงบอกเข้าไปจำศีลมา8เดือนจำอะไรไม่ได้แล้วอิงโพสต์ต้อนรับเสาหลักจันทร์ส่องล่าคืนรังขอบคุณที่อยู่เคียงข้างในวันที่ยากที่สุดเสมอด้านคุมประพฤติขึงขังติดกำไล EM ทันทีขีดเส้นห้าม

0: ออกนอกจังหวัดละรายงานตัวทุกเดือนขณะที่อนุทินดีใจนายเก่าพ้นห้องขังหาจังหวะดอดเยี่ยมจตุพรฝากให้คิดไม่ถอดลายชักใยการเมืองเจอสองเงื่อนไขชักกระตุกกลับสังเตยาวค่ะ
1: ครับทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับก็ได้กล่าวแสดงความยินดีกับนายทักษิณและครอบครัวโดยระบุว่าในฐานะอดีตผู้ใต้บังคับบัญชายินดีที่ได้เห็นนายทักษิณกลับบ้านอย่างยิ้มแย้มแจ่มใสและยืนยันว่าเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมก็จะหาโอกาสเข้าไปเยี่ยมเยียนในฐานะคนที่เคารพนับถือกันมานานครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามในฝากของรัฐสภาก็มีประเด็นที่ต้องจับตาครับเมื่อนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนนายกรจติกวนิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้เข้ายื่นคำร้องต่อนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทของรัฐบาลขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือไม่นะครับซึ่งฝ่ายค้านเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าการออกพ.ร.ก.ดังกล่าวนั้นอาจจะไม่เข้าเงื่อนไขความจำเป็นเร่งด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ตามที่กฎหมายกำหนดโดยนายโสพลสารัมประธานสภาก็ยืนยันว่าจะรีบดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของญัตติและส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยเร็วที่สุดเพื่อให้ทันต่อกระบวนการพิจารณากู้เงินที่จะเกิดขึ้นในวันที่14พฤษภาคมนี้ครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนทักษิณยิ้มราดทักคนเสื้อแดงไปจำศีลมา8เดือนโผกอดครอบครัวชินวัตรแกนนำเพื่อไทยนปช.พรึบยินดีอนุทินดีใจหาเวลาไปพบเพ้งนำยื่นตีความพ.ร.ก.กู้ทักษิณออกเรือนจำครอบครัวชินวัตรแกนนำเพื่อไทยเสื้อแดงยินดีต้อนรับแบบอบอุ่นเผยไปจำศีลมา8เดือนด้านอนุทินยินดีมีโอกาสจะไปพบปชน.และประชาธิปัตย์ชงประธานสภาส่งสารตีความพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000 บาทครับ
0: ส่วนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะก็มีประเด็นพาดหัวข่าวเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของวันนี้ค่ะลุ้นศาลที่ชี้ขาดกู้เงิน14พฤษภาคมสภาเมินถกพ.ร.ก.ชงครม.ปรับแผนก่อหนี้ฝ่ายค้านยื่นโสพลส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยับยั้งพ.ร.ก.กู้เงิน200,000,000 บาทเฉพาะปรับโครงสร้างพลังงานเหตุขัดมาตรา172ซัดสอดไส้หวังตีเช็คเปล่าเอาเงินเยียวยาประชาชนเป็นตัวประกันกรวีชี้14พฤษภาคมสภาไม่มีถกพ.ร.ก.เพราะส่งเรื่องตีความทำยติตั้งกรรมธิการวิสามันเป็นหมันเอกนิติยกตัวเลขเงินเฟ้อสะท้อนความเร่งด่วนชี้หากช้ากระทบวงกว้างเตรียมชงครม.ปรับแผนก่อหนี้อนุทินเน็บกฎหมายแม้มี5หน้าแต่สะท้อนประสิทธิภาพคนทำงานเป็นกับคนยังไม่เคยทำงานค่ะขณะเดียวกันประเด็นเรื่องของแลนด์บริดจ์นะคะเมื่อวานนี้เพจ Facebook พรรคภูมิใจไทยได้โพสต์ภาพพร้อมกับข้อความว่าเคลียร์ชัดแลนด์บริดจ์ฉบับภูมิใจไทยสยบข่าวลือบิดเบือนความจริงสยบข่าวลือพ.ร.บ. SEC กับแลนด์บริดจ์ความเข้าใจผิดโครงการแลนด์บริดจ์คือโครงการเดียวกับพ.ร.บ. SEC ความจริงร่างพ.ร.บ. SEC ตกไปตั้งแต่2สมัยที่แล้วและคณะรัฐมนตรีไม่ได้พิจารณาต่อปัจจุบันไม่มีผลทางกฎหมายและไม่เกี่ยวข้องกับโครงการแลนด์บริดจ์ที่เป็นโครงการใหม่สถานะปัจจุบันของโครงการอยู่ในขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้และศึกษาผลดีผลเสียอย่างถี่ถ้วนยังไม่ได้มีการเริ่มก่อสร้างหรือลงทุนจริงเป้าหมายหากโครงการเกิดขึ้น 1. ด้านไทยเป็นศูนย์กลางโลจิสติกของภูมิภาค 2. ลดระยะเวลาการขนส่งทางทะเล 3. เพิ่มศักยภาพการแข่งขันและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจระยะยาว 4. เกิดการจ้างงานและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศคณะกรรมการศึกษาผลกระทบกรอบเวลา90วันสั่งการโดยนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนำทีมศึกษาโดยนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเงื่อนไขสำคัญหากศึกษาแล้วพบว่าไม่คุ้มค่าหรือประชาชนในพื้นที่ไม่ต้องการโครงการจะไม่เกิดขึ้นตัดสินใจโดยประชาชนเป็นหลักค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวค่ะภูมิใจไทยทิ้งแลนด์บริดจ์หากคนพื้นที่ไม่เอาสว.จี้ถามรัฐบาลเดินหน้าแลนด์บริดจ์ส่อเอื้อนายทุนแนะให้ทำประชามติเชิงพื้นที่ด้านรัฐมนตรีช่วยคมนาคมแจงไม่ได้เร่งรัดแต่ต้องทำเพราะสถานการณ์เปลี่ยนพร้อมเดินตามขั้นตอนและเงื่อนไขกฎหมาย

0: ูมิใจไทยแจ้งผ่านเพจแลนบริดจ์ไม่เกี่ยวพรบ SEC ที่ตกไปแล้วยันหากศึกษาพบไม่คุ้มค่าประชาชนในพื้นที่ไม่ต้องการโครงการจะไม่เกิดขู่ดำเนินคดีคนบิดเบือนเครือข่ายประชาชนกระบี่ยื่นจดหมายบี้ส.ส.ภูมิใจไทยยกเลิกนัดบุกทำเนียบทวงคำตอบ22มิถุนายนค่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ายังมีประเด็นที่กรณีข่าวลือนะครับว่าไทยเนี่ยตกลงใช้กลไกประนอมภาคบังคับของสหประชาชาติในการแก้ไขข้อพิพาททางทะเลในพื้นที่ทับซ้อนไทยกัมพูชานะครับเดี๋ยวมีรายละเอียดครับ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มภูเก็ตเตอร์ฟอร์ไทส์เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: กลับเข้ามาช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับนายศรีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับได้ออกมาชี้แจงกรณีสื่อกัมพูชามีการเผยแพร่ข่าวว่าไทยตกลงจะใช้กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือว่า UNCLOS นะครับเพื่อยุติการอ้างสิทธิทับซ้อนทางทะเลโดยยืนยันว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงและระบุว่าตามขั้นตอนนะครับหลังจากการยกเลิก MOUCC ทั้ง2ฝ่ายต้องเน้นการเจรจาทวิภาคีให้ถึงที่สุดก่อนส่วนกลไกอื่นๆเป็นเพียงทางเลือกสุดท้ายที่ต้องยินยอมร่วมกันทั้ง2ฝ่ายนายศรีหศักดิ์ก็ยังตั้งข้อสังเกตนะครับถึงท่าทีของกัมพูชาที่มักจะสรุปความเห็นฝ่ายเดียวผ่านสื่อก่อนจะเริ่มการหารือซึ่งมองว่าเป็นการสไตล์การเจรจาเพื่อสร้างความได้เปรียบพร้อมกับตำหนิว่าการกระทำเช่นนี้ก็ไม่ควรเกิดขึ้นเพราะกระบวนการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนควรเริ่มต้นด้วยความจริงใจและเปิดกว้างต่อกันสำหรับการพบปะกันระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายฮุนเมเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาที่ผ่านมาเป็นเพียงการหารือในระดับนโยบายเบื้องต้นนะครับยังไม่มีการคำให้คำมั่นหรือว่าข้อตกลงผูกพันใดๆโดยที่ฝ่ายไทยก็ย้ำชัดนะครับก่อนที่จะขยับไปถึงเรื่องของการปักปันเขตแดนทั้งสองประเทศต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันให้ได้ก่อนนะครับทั้งนี้รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศขอยืนยันให้ประชาชนมั่นใจว่าการเจรจาในครั้งนี้รัฐบาลจะไม่ยอมให้ประเทศไทยเสียเปรียบอย่างแน่นอนโดยเป้าหมายสูงสุดคือการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนบ้านให้กลับมามั่นคงและเรียกร้องให้กัมพูชาปรับทัศนคติการทำงานร่วมกันใหม่ไม่ควรมุ่งหาชัยชนะฝ่ายเดียวหรือว่าบิดเบือนผลการหารือเพื่อประโยชน์ของตนเองแต่ควรที่จะหาทางออกร่วมกันให้เป็นธรรมที่สุดนะครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวในมติชนนะครับกตย้ำชัดอนุทินถกมาเน็ตไม่ทำให้ไทยเสียเปรียบเขมรอ้างอันคอสแก้ข้อพิพาททางทะเลเสียศักย้ำชัดเจนคุยผู้นำหุ่นมาเน็ตและอนุทินไม่มีการให้คำมั่นใดๆขอให้มั่นใจไม่ทำให้ไทยเสียเปรียบขณะที่เขมรอ้างไทยตกลงใช้อันคอสแก้ข้อพิพาททางทะเลครับ
0: เมื่อวานนี้นะคะมีการประชุมวุฒิสภาค่ะโดยมีวาระการพิจารณายติเรื่องของปัญหาการถือครองที่ดินโดยคนต่างด้าวผ่านตัวแทนอำพรางหรือนอมินีในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นนายนพดลพริ้งสกุลสมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้เสนอนะคะซึ่งนายนพดลก็ได้กล่าวเสนอยติว่าเรื่องนี้อาจส่งผลกระทบต่ออธิปไตยทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศไทยในระยะยาวซึ่งเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ของชุมชนในพื้นที่ต่างๆจึงเสนอยติมีจุดประสงค์เพื่อเรียกร้องให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายที่เป็นธรรมและเสมอภาคเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนทางด้านนางสาวอัชราพันธ์หอมรสสว.ค่ะได้กล่าวสนับสนุนยติว่าเราอาจจะภูมิใจที่ต่างชาติ

0: ื่อนร่วมโลกหนีร้อนมาพึ่งเย็นเลือกใช้แผ่นดินของเราเป็นที่พึ่งพิงซึ่งประเทศไทยเราเปิดรับชาวต่างชาติมาโดยตลอดเช่นชาวจีนพ้นทะเลชาวมอญลี้ภัยจากสงครามเมียนมานอกจากนี้ยังมีชาวเปอร์เซียชาวอินเดียฝรั่งชาวต่างชาติเหล่านี้ได้มาสร้างบ้านสร้างเมืองแต่ในปัจจุบันไม่เหมือนกับเมื่อก่อนเป็นการยึดครองแล้วเกิดการสร้างรัฐซ้อนรัฐเช่นกรณีชาวยิวบนเกาะพังงานที่สะท้อนว่าชาวต่างชาติเหล่านั้นไม่ได้มาแค่การท่องเที่ยวแต่ให้คนไทยเป็นนอมินีตั้งรกรากสร้างชุมชนจนเกาะพังงานกลายเป็นเทลอาวิฟ2สิ่งที่น่ากลัวอีกอย่างก็คือมีการสร้างโรงเรียนปิดซึ่งอาจจะมีการบ่มเพาะเด็กของตนเองด้วยอุดมการณ์ที่ตัดขาดจากสังคมไม่เรียนรู้เคารพกฎหมายของไทยซึ่งก็กังวลว่าอาจจะมีการปลูกฝังความรุนแรงและในอนาคตอาจจะไม่สามารถรับมือได้ค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวค่ะแฉนอมินียึดไทยสร้างรัฐซ้อนรัฐหนูลุยเกาะพะงันสว.ถลกปัญหานอมินีต่างชาติยึดไทยประทุมเดือดเป็นสวรรค์ของทุนเทาเพราะข้าราชการบางกลุ่มคนไทยกลายเป็นลูกจ้างลั่นเหิมเกริมไปแล้วอัชรพันธ์ห่วงสร้างรัฐซ้อนรัฐบ่มเพาะอุดมการปิดแยกขาดสังคมสร้างโลกใบที่2เป็นระเบิดเวลาทั้งประเทศโฆษกรัฐบาลเผยอนุทินลุยเกาะพังงาน13พฤษภาคมต่อเนื่องภูเก็ตสั่งสแกนนอมินีทั่วประเทศชี้เป็นภัยความมั่นคงทางเศรษฐกิจยันไม่ปล่อยทุนสีเทาแย่งงานคนไทยค่ะ
1: ครับเมื่อวานช่วงค่ำนะครับเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เรือนจำพิเศษพัทยาตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับเร่งนำตัวนายหมิงเฉินซันอายุ31ปีผู้ต้องหาชาวจีนในคดีสะสมระเบิด C4 และอาวุธสงครามจำนวนมากส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนครับหลังจากผู้ต้องหาเกิดอาการชักเกร็งอย่างรุนแรงในระหว่างกระบวนการคัดกรองรับตัวเข้าสู่เรือนจำครับจากการสอบถามเบื้องต้นเนี่ยนายหมิงเฉินนะครับก็มีสภาวะเครียดจัดและปฏิเสธการรับประทานอาหารมาต่อเนื่องรวม3วันจนกำลังเข้าสู่วันที่4นะครับโดยดื่มเพียงน้ำเปล่าเท่านั้นส่งผลให้ร่างกายอยู่ในสภาพอ่อนเพลียสะสมจนเกิดอาการชักเกร็งในที่สุดล่าสุดทีมแพทย์ก็ได้ทำการรักษาด้วยการให้น้ำเกลือแล้วก็ให้ยาเพื่อลดอาการเกร็งช่วยให้เกิดความผ่อนคลายโดยระบุว่าต้องเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิด24ชั่วโมงขณะที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลพัทยาปฐมคุณครับสถานีตำรวจภูธรบางละมุงได้ส่งกำลังเจ้าหน้าที่กว่า10นายเข้าดูแลความปลอดภัยควบคุมตัวอย่างเข้มงวดตลอดเวลาเพื่อป้องกันเหตุไม่คาดฝันสำหรับคดีของนายหมิงเฉินซันนะครับถือว่าเป็นคดีที่ถูกจับตาอย่างมากเนื่องจากว่าการตรวจยึดอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดร้ายแรงในแหล่งพำนักของชาวต่างชาติในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการขยายผลถึงที่มาและจุดประสงค์ของการซุกซ่อนอาวุธดังกล่าวนะครับนอกจากนี้ทางด้านของนายกรัฐมนตรีมีการสั่งคุมเข้มคัดกรองวีซ่าทุกประเภทและมีการปรับยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทยเน้นคุณภาพไม่เอาปริมาณครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ได้เรียกประชุมรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยเพื่อจัดระเบียบการเข้าเมืองของชาวต่างชาติขนาดใหญ่โดยเปิดเผยว่าปัจจุบันเนี่ยมีชาวต่างชาติแฝงตัวเข้ามาในรูปแบบต่างๆทั้งวีซ่านักเรียนนักลงทุนและการแต่งงานกับคนไทยแต่ว่ากลับมาประกอบธุรกิจนอมินีหรือว่ามาก่ออาชญากรรมที่สร้างความเสียหายต่อประเทศในที่ประชุมนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้มีการทบทวนวีซ่าทุกประเภทโดยมอบหมายให้นายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะทำงานศึกษาหลักเกณฑ์การพิจารณาใหม่ทั้งหมดซึ่งก็มีการเสนอแต่งตั้งอย่างเป็นทางการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ซึ่งทางด้านของนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ยืนยันว่ารัฐบาลเตรียมยกเลิกมาตรการวีซ่าฟรี60วันโดยกระทรวงการต่างประเทศจะเป็นผู้เสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพร้อมกับระบุว่าหลังจากนี้การตรวจสอบจะเข้มข้นขึ้นโดยเงินจะไม่ใช่ตัวชี้วัดเดียวในการอนุมัติวีซ่าอีกต่อไปแต่ว่าต้องมีการตรวจสอบประวัติและมิติอื่นๆร่วมด้วยทั้งนี้รัฐบาลก็ย้ำนะครับว่าการปรับเปลี่ยนครั้งนี้จะไม่กระทบต่อชาวต่างชาติที่เข้ามาอยู่อย่างถูกกฎหมายแต่ว่าเป็นการยกระดับมาตรฐานการคัดกรองเพื่อความมั่นคงโดยเปลี่ยนทิศทางการท่องเที่ยวของไทยจากเดิมที่มุ่งเน้นจำนวนนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและก็สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยอย่างยั่งยืนแทนนะครับมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้พาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะครับคุมหมิงเฉินกลับศาลพัทยาเร่งสอบปมปืนตำรวจสายไหมตำรวจส่งหมิงเฉินกลับศาลพัทยาเครียดหนักไม่กินข้าวไร้ญาติประกันตัวผบ.ชน.สอบย้อนกลับ3ทอดปืนตำรวจสายไหมหึ่มผิดเงื่อนไขฟันวินัยอาญา

0: ดึงปอตรวจเส้นเงินเช็คข้อมูลโทรศัพท์ครับ
1: ไปที่เรื่องของสถานการณ์ต่างประเทศนะคะความคืบหน้าความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานนะคะว่ารัฐบาลอิหร่านได้ตอบกลับข้อเรียกร้องการเจรจา

0: เที่ยวซัดอิหร่านยับลั่นยอมรับไม่ได้ประกาศศักดาพร้อมลุยเพื่อได้ครอบครองแร่ยูเรเนียมของอิหร่านด้านผู้นำยิวร่วมย้ำสงครามไม่มีวันจบตราบใดอิหร่านยังมีศูนย์พัฒนานิวเคลียร์และให้การหนุนหลังกองกำลังติดอาวุธในภูมิภาคค่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักอีกสักครู่นึงครับช่วงหน้ามีประเด็นเรื่องของไทยเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการประชุม World Bank แล้วก็ IMF ครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: และซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
4: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
2: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมทัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
4: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
2: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
4: ชีวิตยุคนี้

0: ลดตราสลากทองเพียงแค่หยอกหอมหอมน่ากินอ่ะอร่อยอ่ะปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราสลากทอง
1: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายนะคะตำรวจได้ไปทลายเครือข่ายค้างาช้างข้ามชาติค่ะเป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะทลายแก๊งใหญ่งาช้างข้ามชาติตำรวจปทส.เปิดปฏิบัติการคชาคาดปิดปลายงาขอหมายสารเข้าค้น11จุดใน7จังหวัดทั่วประเทศขุดรากถอนโคนขบวนการค้างาช้างข้ามชาติรวม9คนลักลอบนำเข้าจากประเทศเวียดนามผ่านทางแม่น้ำโขงเปิดขายในกลุ่มลับ Facebook เอิกกระเริกไม่เกรงกลัวกฎหมายหลังชุดสืบสวนปทส.ตรวจพบล่อซื้องาช้างส่งตรวจพิสูจน์พบเป็นงาช้างแอฟริกาตัดสินใจเปิดปฏิบัติการยึดงาช้างของกลางสารพัดรูปแบบหนักรวม250กิโลกรัมมูลค่าเกือบ30ล้านบาทผู้ต้องหาจำนวนต่อหลักฐานรับสารภาพยอดเงินหมุนเวียน10ล้านบาทค่ะ
2: ครับมาที่เรื่องของการประชุม World Bank และก็ IMF นะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครับเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกหรือว่า World Bank และกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ครับในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้นายกรัฐมนตรีเปรียบภารกิจนี้เหมือนโอลิมปิกด้านการเงินการคลังของโลกซึ่งจะมีรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจาก200ประเทศสมาชิกรวมกว่า 15,000 คนเข้าร่วมโดยย้ำว่านี่คือโอกาสสำคัญที่จะแสดงศักยภาพความเชื่อมั่นของไทยในเวทีโลกและก็ดึงดูดเม็ดเงินมหาศาลจากกลุ่มผู้บริหารระดับสูงที่กลุ่มอำนาจทางการเงินโลกให้เข้ามาในประเทศไทยในขณะที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็เปิดเผยถึงนโยบายยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนนโดยเตรียมฟื้นโครงการนำยางพาราใช้เครือบอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุบริเวณขอบทางและแนวกันโค้งเพื่อซึ่งผลการทดสอบนะครับก็พบว่าชั้นยางพาราช่วยดูดซับแรงกระแทกและลดความรุนแรงจากการบาดเจ็บถึงร้อยละ40นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยแล้วนะครับยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางเพิ่มมูลค่าผลผลิตในประเทศโดยเริ่มตั้งเป้าดำเนินการในพื้นที่นำร่องจุดเสี่ยงอุบัติเหตุบ่อยครั้งเป็นอันดับแรกนอกจากนี้กรมทางหลวงชนบทยังมีแผนทยอยเปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่างริมทางจากหลอดแบบเดิมนะครับเป็นหลอด LED ประมาณ800,000ดวงทั่วประเทศเพื่อเพิ่มความสว่างและลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในระยะยาวพร้อมสั่งการให้เฝ้าระวังปัญหาการลักขโมยสายไฟและหม้อแปลงไฟฟ้าซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนและงบประมาณของภาครัฐครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนอนุทินถกจัดเวที IMF ธนาคารโลกตุลาคมนี้ 15,000 คนเข้าร่วมพิพัฒน์ปัดฝุ่นถนนยางเปลี่ยนไฟทาง 800,000 ดวงครับ
1: มีประเด็นอาชญากรรมในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะผู้ช่วยพยาบาลร้อง10ตำรวจเอกซ้อมรู้จักกันในแอปหาคู่หลงรักคบเป็นแฟนกลับคลั่งยาเสียสติกักขังบังคับเสพไอซ์จับแก้ผ้าปล่อยคลิปสาวผู้ช่วยพยาบาลร้องปวีณาจี้คดีเอาผิด10ตำรวจเอกนอกแถวหลอนยาทำร้ายน่วมหลังรู้จักผ่านแอปหาคู่คบ

0: าได้5เดือนกลับออกลายเสพยาไอซ์จนคลั่งตบตีทุบมือถือจนพังทนไม่ไหวขอเลิกทำทีขอโทษออกอุบายให้พาไปหาหมอรักษาโรคเครียดก่อนพาไปบ้านกักขัง4วัน4คืนจับแก้ผ้าบังคับเสพยาถุงคลุมหัวเกือบตายหลังปล่อยตัวออกมาคิดว่าจะพ้นขุมนรกกลับเจอเรื่องร้ายกว่าเก่าอดีตแฟนหนุ่มส่งภาพตอนมีอะไรกันเข้ากลุ่มไลน์ที่ทำงานและเอารูปไปโพสต์ขายบริการกลุ่มลับอับอายจนต้องลาออกจากงานแถมโดนราวีขู่ฆ่าไม่เลิกค่ะอีกข่าวหนึ่งนะคะเป็นอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช่นกันค่ะเหยื่อ18แจ้งอีกสำนักแก้กรรมเอกสายไหมพาเหยื่อชายวัย18ปีเข้าแจ้งความร้องทุกกองปราบดำเนินคดีอาจารย์แก้กรรมชื่อดังข้อหาอนาจารเยาวชนชายวัย18ปียืนยันตอนเกิดเหตุสภาพจิตใจย่ำแย่มากที่ออกมาเพื่อไม่ให้มีใครตกเป็นเหยื่อเพิ่มเติมอีกสาเหตุที่ออกมาตีปี๊บช้าเพราะถูกข่มขู่ว่ารู้จักคนใหญ่คนโตเยอะค่ะ
1: ครับแม่ทัพภาคที่4เดินหน้าการสื่อสารเชิงรุกทั้งในและนอกพื้นที่ย้ำการสร้างความรู้ความเข้าใจคือกุญแจสำคัญในการสร้างสันติสุขยั่งยืนครับพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ร่วมเวทีเสวนาทางวิชาการเพื่อขับเคลื่อนโครงการเข้าใจให้ทันเหตุการณ์สื่อสารให้ทันใจทั้งนอกและในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่1จัดโดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรโดยสาระสำคัญของเวทีนี้คือการปรับกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และการสร้างความเข้าใจเชิงรุกสู่สาธารณะเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นให้แก่บุคลากรภาครัฐและประชาชนซึ่งที่ประชุมก็เน้นย้ำว่าการเข้าใจถึงรากเหง้าของปัญหาผ่านมิติประวัติศาสตร์และวิชาการถือเป็นกุญแจที่สำคัญที่จะช่วยทลายช่องว่างทางการสื่อสารทำให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างแม่นยำแม่ทัพภาคที่4ระบุว่าจะนำองค์ความรู้ไปเป็นแนวทางหลักในการบริหารจัดการเหตุการณ์ในพื้นที่โดยจะนำฐานข้อมูลทางวิชาการมาวิเคราะห์ร่วมกับสถานการณ์จริงเพื่อวางมาตรการรับมือและคลี่คลายเหตุรุนแรงให้ตรงจุดมุ่งเน้นการสร้างความปลอดภัยควบคู่กับการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อคืนสันติสุขให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับ
0: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการก้าวทันข่าวค่ะคุณภูเบศสุนีและดิฉันสัสสิธรสังสมธนะต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มภูมิใจไทยแจงยิบเคลียร์ชัดโครงการแลนด์บริดจ์ย้ำยังไม่เริ่มและจะไม่ทำหากศึกษาแล้วไม่คุ้มหรือประชาชนไม่ต้องการ

0: เพจของพรรคภูมิใจไทยโพสต์ข้อความชี้แจงเกี่ยวกับโครงการแลนด์บริดจ์โดยระบุหัวข้อว่าเคลียร์ชัดแลนด์บริดจ์ฉบับภูมิใจไทยสยบข่าวลือบิดเบือนความจริงและมีรายละเอียดพร้อมทำอินโฟกราฟิกอธิบายสยบข่าวลือพรบ SEC และแลนด์บริดจ์เรื่องความเข้าใจผิดโครงการแลนด์บริดจ์คือโครงการเดียวกับพรบ SEC ได้อธิบายความจริงว่าร่างพรบ SEC ตกไปตั้งแต่2สมัยที่แล้วและคณะรัฐมนตรีไม่ได้พิจารณาต่อปัจจุบันไม่มีผลทางกฎหมายและไม่เกี่ยวข้องกับโครงการแลนด์บริดจ์ที่เป็นโครงการใหม่ส่วนสถานะปัจจุบันของโครงการอยู่ในขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้และศึกษาผลดีผลเสียอย่างถี่ถ้วนโดยยังไม่ได้มีการเริ่มก่อสร้างหรือลงทุนจริงสำหรับเป้าหมายหากโครงการเกิดขึ้นคือดันไทยเป็นศูนย์กลางโลจิสติกของภูมิภาคลดระยะเวลาการขนส่งทางทะเลเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจระยะยาวเกิดการจ้างงานและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศส่วนคณะกรรมการศึกษาผลกระทบกรอบระยะเวลา90วันนำทีมศึกษาโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหากศึกษาแล้วพบว่าไม่คุ้มค่าหรือประชาชนในพื้นที่ไม่ต้องการโครงการจะไม่เกิดขึ้นตัดสินใจโดยประชาชนเป็นหลักนอกจากนี้ยังระบุถึง3ข้อเท็จจริงสยบข่าวบิดเบือนดังนี้1ไม่มีการให้สิทธิ์ชาวต่างชาติเช่าที่ดิน99ปี2ไม่มีการอนุญาตให้ทำคาสิโนหรือธุรกิจที่ขัดต่อกฎหมายโดยเด็ดขาดและ3ไม่ได้ตั้งงบลงทุน1ล้านล้านบาทมีเพียงงบสำหรับการศึกษาความเป็นไปได้เท่านั้นนอกจากนี้ยังระบุถึงจุดยืนและบทสรุปจากพรรคภูมิใจไทยว่าทำโครงการด้วยเจตนาที่ดีมุ่งพัฒนาพื้นที่ภาคใต้โดยสุจริตเคารพและรับฟังเสียงของประชาชนภาคใต้และคนไทยทั้งประเทศเป็นสำคัญพร้อมยังระบุถึงคำเตือนในการขอสงวนสิทธิ์ดำเนินคดีทางกฎหมายกับผู้ที่บิดเบือนข้อมูลหรือใส่ร้ายพรรคด้วยความเท็จจนเกิดความเสียหายลำปางฝนตกหนักทั้งคืนน้ำป่าหลากจากเขาสูงอุทยานแห่งชาติเวียงโกสายทะลักท่วมตำบลแม่ป่าอำเภอเถินอัศวินวงศ์หน่อแก้วรายงานค่ะ
1: ฝนที่ตกลงมาตลอดทั้งคืนในพื้นที่อำเภอเถินจังหวัดลำปางซึ่งเป็นอำเภอทางตอนใต้ของจังหวัดและบางช่วงเกิดฝนตกหนักลงมาจึงส่งผลทำให้เช้ามืดวันนี้ได้เกิดน้ำป่าไหลหลากมาจากยอดเขาสูงแนวเทือกเขาเขตอุทยานแห่งชาติเวียงโกสายเขตอำเภอเถินโดยน้ำป่าทะลักลงมาตามลำน้ำแม่ป่าล้นทะลักท่วมบ้านเรือนราษฎรไปหลายสิบหลังในพื้นที่หมู่บ้านแม่ป่าหลวงและบ้านแม่ป่าดอยตำบลแม่ป่าอำเภอเถินระดับน้ำที่ท่วมสูงกว่า30เซนติเมตรบางจุดที่ระดับพื้นบ้านลุ่มต่ำมากก็ท่วมสูงกว่า1เมตรนับเป็นภัยทางธรรมชาติน้ำท่วมครั้งแรกในปีนี้ซึ่งพื้นที่ตำบลแม่ป่าอำเภอเถินถือว่าเป็นหมู่บ้านพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำป่าหลากและน้ำท่วมฉับพลันระดับสีแดงโดยทุกปีมักประสบภัยปีละหลายครั้งและอย่างหนักแต่ในครั้งนี้ชาวบ้านบอกว่าระดับน้ำที่หลากมายังไม่มากเท่ากับปีก่อนๆถือว่ายังหลากมาน้อยแต่ก็ถือว่าเกิดขึ้นเร็วกว่าทุกปีทำให้ชาวบ้านต่างต้องเตรียมตัวเตรียมพร้อมรับมือกับภัยที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไปอสุบิดบกหน่อแก้วสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวว
4: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีนาลีมีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีนาลีซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้

ะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถม

0: อีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
3: ยั่วโมโหหรอ
2: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
3: ้ไม่รู้ไม่ฉี
2: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
4: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
2: ทำไมถึงหอมขนาดนี
4: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
5: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
6: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
7: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
8: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
9: พี่เบ้าสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
10: เทพแพทสมัครตา
11: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
12: ตลาดค้าส่งอวยชัย2หลังสวนจำหน่ายไก่สดหมูสดชิ้นส่วนเนื้อทุกประเภทของแช่แข็งผักสดไส้กรอกเส้นก๋วยเตี๋ยวผลไม้สดเครื่องปรุงรสไข่ไก่และเครื่องดื่มทุกชนิดพร้อมบริการไก่หมุนสินค้าทุกชนิดราคาถูกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 15:00 น.ถึง 17:00 น.พร้อมบริการจัดส่งทั่วไทย0779701101หรือ0987235903ร้านภาคใต้ตลาดค้าส่งอวยชัย2หลังสวนที่นี่ที่เดียว
13: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
9: พี่เบ้าสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
10: เทพแพทสมัครตา
14: ศาสนาทุกศาสนามุ่งสอนให้คนประพฤติดีให้ตั้งอยู่ในสุจริตธรรมศาสนาเป็นที่พึ่งตลอดไปของมนุษย์ทั้งในยามสุขและในยามทุกข์ช่วยเตือนสติเราไม่ให้ประมาทหลงระเริงในยามยินดีมีความสุขช่วยเราไม่ให้หมดสติรู้สึกเคว้งคว้างในยามมีทุกข์พระราชกระแสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
15: คุยข่าวชาวท้องถิ่นโดยนายสาธิตที่นี่อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เป็น

0: สุขทุกเวลาหมุนมาอสมท.
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้เราไปดูเรื่องทางด้านเศรษฐกิจกันบ้างครับเมื่อคณะกรรมการรวมพรรครัฐไร้กระทนหรือที่เขาเรียกว่ากรอได้แก้ไขรวมกันประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในจังหวัดชุมพรก็เป็นการประชุมครั้งที่4แล้วครับ11พฤษภาคม2569นายเทียนชัยชูกิตติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการรวมพรรครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดชุมพรหรือว่ากรอชุมพรครั้งที่4ของปี2569ก็มีคณะกรรมการกรอชุมพรหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมณอ้อมประชุมกอมัตราชั้นซ่องศาลากลางชุมพรเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการของจังหวัดและก็รับการสนับสนุนงบประมาณในการประชุมจากคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการหนองสถานทีโดยที่ประชุมได้เตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการหนองสถานทีครั้งที่1ของปี2569ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยคือสุราษฎร์ชุมพรนครศรีธรรมราชพัทลุงและก็สงขลาโดยจัดการประชุมคณะกรรมการรวมพรรครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดชุมพรแล้วก็พิจารณาทำข้อเสนอโครงการตามประเด็นการพัฒนาและกรอบการเสนอโครงการที่กำหนดผ่านกลไกคณะกรรมการรวมพรรครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดซึ่งโครงการต้องผ่านความเป็นชอบรวมกันระหว่างจังหวัดกลุ่มจังหวัดและภาคธุรกิจเอกชนรวบรวมข้อเสนอโครงการในกระทรวงมหาดไทยต่อไปแล้วก็ติดตามสถานการณ์การท่องเที่ยวรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจในพื้นที่ถึงถูกภาคส่วนเนี่ยก็พร้อมบูรณาการความร่วมมือเพื่อสร้างหลักฐานทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและยั่งยืนในกับพี่น้องชาวชุมพรอันนี้ก็ฝากไปกันนะครับเพราะว่าภาครัฐด้วยกรอรวมกับภาคเอกชนนี่นะด้วยกรอเนี่ยส่วนใหญ่ก็คงเป็นนักธุรกิจพ่อค้ารายใหญ่ๆไอ้คนยาคนจนย่างชาวส่วนหรือพ่อค้ารายเล็กรายย้อยเนี่ยก็ได้มีโอกาสกล้าไปหนังไหมครับพอพูดประเด็นปั๊บเนี่ยก็จะบอกว่าคนพวกนั้นก็ทำถึงคนทุกกลุ่มทั้งคนยากจนคนระดับกลางกลางจนถึงคนร่ำรวยถ้าได้พนันจริงมันเป็นเรื่องที่ดีอย่าไปคิดด่างเดียวนะครับว่าธุรกิจกองฐานที่ประสบความสำเร็จจะทำให้คนจนมันดีขึ้นนะพอวิธีการคิดแล้วก็ขาข่ายก็ไม่ย่างมากมายอย่างเดียวนะมันไม่ได้ส่งผลให้ถึงคนจนกับคนจนอยู่เหมือนเดิมนะเพราะว่าบ้านเมืองเราเนี่ยคนร่ำรวยมากๆมันไม่ได้สร้างโอกาสให้กับคนยากจนผมย้ายถึงได้เป็นแรงที่ประเทศจีนนี่นะครับประธานในประเทศของเขาเนี่ยสร้างโอกาสโดยการเชิญชวนให้คนร่ำรวยใครไม่มาตามคำเชิญเขาก็บังคับเอาเลยให้สร้างโอกาสให้กับคนชั้นกลางแล้วก็คนยากจนได้มีโอกาสในการสร้างเนื้อสร้างตัวจนวันนี้ครับต้นไปแล้วนะคน 1,400 ว่าล้านมาที่สุดในโลกจากความห้างมีช่องว่างทางเศรษฐกิจทางท่าหนาที่หมากันมันเหลิมสิแต่ขยับเข้ามาแข่กันนี่คือความชาญฉลาดของเขาไม่ใช่กล้องเราครับไอ้พวกพ่อค้าที่รวยเอ้านั่นน่ะเจ้าของกิจการใหญ่โตระดับโลกเนี่ยแล้วเป็นคนไทยเนี่ยนะท่านเคยเห็นไหมครับที่จะสร้างโอกาสให้คนยากจนมีโอกาสสร้างท่าหนาโดยที่ไม่ใช่ไปเป็นลูกน้องมันเนี่ยนั่นเรื่องนะไม่เคยเห็นซองเนี่ยสินค้าของมันเนี่ยนึกจะขึ้นราคาเนี่ยข้าวใส่กองแฉแข้งใส่ยากันบูดมาเนี่ยต้นทุนยางเก่งก็ไม่เกิน15บาทมันค่าเท่าไรครับ50วันผลิตกี่กองครับเป็นพันเป็นหมื่นต้นกินแล้วนะแทนที่มันจะได้เป็นที่พึ่งของคนยากคนจนในยามราคาน้ำมันแพงมีการรบการสงครามกันเนี่ยไม่ยิ่งขึ้นราคาไปนักเลยแน่ต้นแล้วนะไม่ต้องให้เอ่ยชื่อว่าเป็นพวกไหนนะเพราะมันค่ายทางวัตถุดิบมันค่ายทางของสำเร็จรูปมันค่ายทางของฝุ่มเฟือยตั้งแต่หัวจดตีนมันค่ายหมดแต่มันไม่เคยนึกถึงคนยากคนจนหรือจะค่าไปจำเป็นต้องไปซื้อของมันนะถ้าไม่จำเป็นก็มาค่าไหมนั่นน่ะนี่แหละคือสิ่งที่เราได้เห็นในภาคเศรษฐกิจของประเทศไทยเรานะฉะนั้นเนี่ยผมถึงย้ายจะฝากถึงคนร่ำรวยในจังหวัดชุมพรเนี่ยช่วยคุยช่วยผูดช่วยประชุมแล้วก็ให้โอกาสให้คนยากคนจนเนี่ยชาวส่วนรายเล็กๆชาวคลองส่วนถูเรียนที่มี5รายสิบรายส่วนปามที่มี3ราย5รายเนี่ยส่วนย่างที่มีไม่กี่รายพ่อค้าข้าชาว5ชาวกินขำเนี่ยก็ได้ให้เขาได้มีโอกาสครับน่าอย่าไปสร้างช่องว่างระหว่างความร่ำรวยความยากจนให้มันหมากนักวันทำงานจะยู่ไม่ได้นั่นแหละ

0: ผมฟาดไปถึงไอ้พวกบรรดาชอบต่อต้านกันนะคิดแล้วดีนะครับบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันทำลายไปเกี้ยงกิ๊บแล้วไม่ต้องมาเที่ยวอ้างว่าอย่างต้องหลักซานนู่นหลักซานนี่ไว้กลัวว่าไอ้ป่านู่นจะพังมันพังหมดแล้วนั่นนะผมหวานนะเอามาไว้สำหรับห้าช่องทางให้คนได้ทำมากินดีว่าจนเจอผมไปนะนี่ก็คือสิ่งที่เราได้เห็นได้ติดตามกันมาฉะนั้นครับการประชุมเรื่องนี้แล้วก็วันที่ครม.มาเนี่ยผมเห็นด้วยนะครับแต่หวานั้นแหละจะได้ได้บางข่าววิกตูนายนนท์มาจากเพชรบุรีจนถึงนู้นส่งข้าสร้างเสร็จแล้วบางสร้างอย่างโซบางสร้างพอชายได้บ้างมีนั่นนะเราเล่นกันแล้วงบประมาณก็พ่านกันเงี้ยตุ๊บนี่เดี๋ยวไม่กี่วันจะมาชุมพรทุรัตน์น้องอะไรนครอะไรเนี่ยนะผมเชื่อว่าเอาแล้วมันจะมีคนไปต่อต้านเรื่องอะไรโจ้หลานกับเรื่องป้าเรื่องทองคนนี้ไม่เคยพูดถึงวันนี้พ่อมาพูดเรื่องการตัดมาทำลายป้าแม่มันออกมาต่อสู้กันเนอะไอ้ผมแหกปากอยู่กับคนนี้ก็มีหลักธรรมชาติที่แวดล้อมอยู่กี่คนได้ผลได้ไหมครับพอพวกนี้มันทำลายพี่ปลูกต้วงเลี้ยงบ้างปลูกส่วนย่างบ้างปลูกส่วนปลาแต่ยอดเข้าหนุ่มแต่ไม่แล้วนะซึ่งมันต้องรองหาน้ำไม่ต้องรองเวลาน้ำท่วมทำลายหมดแล้วนะครับซึ่งก็จะมาสร้างไอ้พานจะฟังละน้องมาฟังลังส่วนเนี่ยเป็นผมเอาครับจะได้มีโอกาสเอาระยะหน่อยครับรถไบค์แหละไม่ต้องเที่ยวมาตายไกลโคงแถวปังว่านบ้างแถวพันหลักบ้างแถวปะโตแถวปากสองบ้างถูกไหมไอ้อย่างนี้ไม่ต้องพูดถึงครับมาไม่ได้จะให้มาวันนี้แล้วไหมเฉื่อยผมนะผมง่ายง่ายประชาชาวบ้านวันนี้แล้วกันนะเอาเฝ้าเป็นข้อคิดกันเอาไปพักกันแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาพบกันไหม
1: เบอร์หนึ่งมาแล้วพ่อแม่พี่น้องทางตำบลนาขาเลือกนายกอบต.นาขาโปรดด่าเบอร์หนึ่งเลือกนายกตงเบอร์หนึ่งเบอร์

0: เลือกนายอัศดากรชิมมณีหรือนายกตงอีกครั้งพร้อมด้วยทีมบริหารพลังขวัญใจนาขาสันติจำเริญสุขรองโด่งสมศักดิ์จำปาอ่อนรองศักดิ์ชยานินชิมมณีเลขาตูนผลงานเป็นที่ประจักษ์วิสัยทัศน์พัฒนาเปลี่ยนยุคทันสมัยนาขาก้าวหน้าความเจริญก้าวไกลทำสิ่งถูกต้องยุติธรรมส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเลือกนายกตงเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง
1: พี่น้องลุงงามลังส้วนถุงตะโกผัดโตละแม่ซาวีลังส้วนอาจารย์ประยุนไมโพคาผู้ได้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจพาณิชย์ลังส้วนท่านมีทุนสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้จบม.3เรียนวิชาชีพการบัญชีการค่ายคอมพิวเตอร์เรียนฟรีจนจบปวช.จบแล้วมีงานทำมีเงินมีทุนเรียนปริญญาต่อก็ให้ไปด่วนเลยนะครับที่4แบงค์พาณิชย์ลังส้วนและช่วยกันบอกต่อๆลูกหลานของพวกเราจะได้มีวิชาชีพมีงานทำดีๆมีเงินคณะนี้ชุมพรกำลังพัฒนามีงานทำแน่นอนไปสมัครด่วนครับยังพอมีทุนนะครับใครอยากได้ทุนเรียนต่อแคบแคบไปกันแล้วครับพี่แดงอาจารย์ประยุนไม่โผค่ารอต้อนรับทุกวันครับก็กลับเข้ามาพบกับผมนายซาทิศกันต่อครับท่านผู้ฟังเราไปดูการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระขาของฉีดผ่านเครือข่ายรถผมพ่วงครับตั้งใจที่จะกระจายสินค้าราคาประหยัดทุกชาวบ้านทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง11พฤษภาคม2565นายจิรศักดิ์แสงห้อยปลัดจังหวัดชุมพรเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระขาของฉีดผ่านเครือข่ายรถผมพ่วงของจังหวัดชุมพรเพื่อที่จะเหลือผู้ประกอบการรถผมพ่วงที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าร่วมโครงการกำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อช่วยลดขาของชีพของประชาชนส่งเสริมการเข้าถึงสินค้าราคาประหยัดกระตุ้นเศรษฐกิจฐานหลักโดยมีจ่าจังหวัดพาณิชย์จังหวัดพัฒนาการจังหวัดคนส่งจังหวัดผู้แทนในอำเภอจาก8อำเภอและคณะทำงานเข้าร่วมประชุมก็ได้มีการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการตามกรอบการจัดสรรจำนวนรถผมพ่วงที่กรมการปกครองกำหนดรายรับจังหวัดคำนึงถึงความเหมาะสมในการกระจายรถผมพ่วงให้ครอบคลุมและใกล้เคียงกันในทุกอำเภอตามจำนวนผู้สมัครและเส้นทางการให้บริการในแต่ละระดับตำบลพิจารณาตามความประเภทรถได้แก่รถยนต์รถซ่อมรถพ่วงข้างรถจักรยานยนต์ยึดถือลักสมัครก่อนได้รับการพิจารณาก่อนเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นธรรมเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนจังหวัดชุมพรมีผู้สมัคร79รายกับผ่านคุณสมบัติ46รายไม่ผ่าน33ราย

จัดสรรได้30ไร่จัดสรรโควต้าได้อำเภอละ3ไร่เพิ่มจำนวนโควต้าให้กับพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่โครงการไทยช่วยไทยลดภาระค้าของชีพผ่านเครือข่ายระบบภูมิพวงเป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญของพรรคครับในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้านขาของชีพเน้นให้ประชาชนค้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาประหยัดแหมเฮ้ยฟังแล้วผมไม่เห็นเลยนะครับว่ามันจะช่วยได้ผลพื้นบ้างไอ้3 4,000 ที่ให้ก็ลดผุมพวงนะไอ้ผมเป็นพ่อค้านะที่เห็นแก่ตัวนะยายพูดว่าใครมันจะชาวบ้านมาซื้อข้องหมากเนี่ยมันไม่ฉายกับวิธีการแบบนี้วิธีการที่มันถูกต้องคือไอ้รายย่อยเนี่ยแม่มันอ่อยซื้อไม่ได้ไม่ได้ตั้งแต่รู้ประธรรมที่ไอ้รายย่อยเนี่ยมันต้องกล้าเชื่อนกำไรตัวเองถิงกับอย่าเอาแต่มาตรฐานเราต้องเป็นกำไรอยู่ 60% มันต้องลดลงมาเอาสักกี่ 10% ไอ้ช่วงสัก 3-4 เดือนนี้นั่นน่ะแล้วเมื่อสมมุติว่าเอาราคาหมูเนี่ยเวลาเนี้ยมันอยู่ที่โลประมาณ150นะอันนี้ในห้างใหญ่นะตนเป็นแล้วนะหมูย่างดีเนี่ยนะตนก็ลดลงมาแล้วเอาสัก90เอาไว้ได้สักเอาตีไว้สัก3เดือนก่อนลดแหลกและทุกย่างก็ลดลงมาเอากำไรสักประมาณ 20-30% พอนะเพื่อให้ไอ้เนี้ยไอ้รถผุ่มพวงเนี้ยได้มีโอกาสไปซื้อแล้วก็บอกว่าคุณต้องค่ายอย่าให้เกินขนาดนี้นะใช่ไหมแล้วก็ส่งคนไปซุ่มตรวจพอคามันได้กองทุแล้วบอกชัดเจนไว้ให้กำไรประมาณนี้แล้วก็มีเงินสนับสนุนเนี้ยผมเชื่อว่านั่นแหละกับกองทุคุณภาพดีมันจะไปถึงมือชาวบ้านแต่ถ้าคุณไปต่างพอคา 3,000 พอคาผุ่มพวงกันนะเสร็จแล้วพอคาไปซื้อกล้องในเมื่อต้นทุนมันสูงอยู่แล้วไงแล้วมันจะไปได้กองทุกเพื่อไอ้ 3,000 นั้นมันก็เป็นค่าใช้จ่ายคือมันทุกลงอาจจะประมาณ 0.5% ก็ไม่ได้ถือว่าทุกแล้วนะครับนี่แหละนะฉันคิดโครงการเนี่ยคือมันคิดเอางบประมาณของชาวบ้านเนี่ยมาทำให้ไม่ได้เกิดประโยชน์จริงๆมันต้องไปชวนพอคารายย่อยเห็นไหมใครบางเอาตันไปแล้วนะแล้วก็ประกาศได้ชัดเจนเลยว่าในร้านสะดวกซื้อข้าวกรองที่ค่ายอยู่50สร้างเดือนจากนี้ไปคุณซื้อได้ราคา25บาทนี่ตันคิดแล้วนมปังแพ้นิดเดียวเดิมมันออกมาไม่มันใกล้ประมาณ20วันนี้มันขึ้นเป็น30ว่าใครห้ามได้มันได้แทนในช่วงนี้มันจะลดราคามาเลือกสักประมาณ15บาทเผื่อให้ชาวบ้านได้กินของดีแหละทุกเพราะเขาชอบข้าไปซื้อในห้างพวกวันนี้พวกแม่ครับมันต้องช่วยบ้านนั่นแล้วจะมีคนชมเชยเท่าแก่ใหญ่คนนี้นะเพราะเวลานี้มันผู้คาดว่าในประเทศนี้เอาทีนี้เนี่ยนะครับเราไปดูดินฟ้าอากาศกันบ้าง11ถึง12พฤษภาเพชรบุรียังมีฝนอยู่ราวๆ 40% ประจวบชุมพรสุราษฎร์นครยาวถึงนราธิวาสน่าจะมีฝนระดับ 60% คือฝนจะหมาขึ้นนะแต่มันไม่ได้ตกแบบว่าทุกพื้นที่ไม่น่าใจทีเดียวตรงไหนที่ฝนตกก็ดีใจด้วยนะครับตรงไหนที่ฝนไม่ตกก็อดทนต่อไปนี่แหละคือพ้นข้อการไม่ต่อสู้เรื่องการตัดไม้ทำลายป่าตั้งแต่ต้นถึงต้นมาต่อสู้ตอนนี้เอาได้แล้วเนาะใครจะเข้าหลวงมาเต้นเนาะเอาทีนี้ไปดูหมายเรื่องนี้ต้องขอบคุณคุณอะไรท่านนายกตงนะอันนี้นายกอบต.นาค่าถึงผมมองว่าเป็นตัวเหลิมในการต่อสู้เลยนะในการปกป้องผลประโยชน์สิ่งแวดล้อมของตำบลนาค่านี่ครับพอวันนี้เนี่ยสำนักงานปปท.เขต8เนี่ยปปท.คือการป้องกันปราบปรามการทุจริตภาคท้องถิ่นเนี่ยนะครับนะเขาก็ได้เดินทางมาที่หลังส้วนกับมาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านโดยการพิจารณาคมการในการ30นาทีพันตำรวจโทธนงเพิ่มพูนกับปอกปท.4หลักสารการแทนปอปปท.เขต8หมอบไม้ในธรรมนูญคงรัฐผู้ในการกลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐพร้อมด้วยนางเศร้าละพะบุษณุกูลนักวิชาการยุติธรรมจำนานการนายสิงห์ห้าผมเพ็ญนักวิชาการยุติธรรมจำนานการและนายวัชรวิทย์ทองเลิศนักวิชาการจำนานยุติธรรมปฏิบัติการร่วมกับกทจ.ชุมพรเดินทางมาดำเนินกิจกรรมการเปิดบ้านโอเพนเฮาส์ปปท.ของประชาชนก่อนมีสำนักงานปปท.เขตแปดได้รับข้อมูลจากเครือข่ายพรรคประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างสะพานข้ามคลองมอนทีละกิโลเมตรที่550ถึง550ทางหลวงหมายเลขสี่หนึ่งตอนท่าทองส่วนสมบูรณ์ตำบลนาข้าเผือลังส่วนถึงเป็นแกล้งของทางหลวงชุมพร19หลานว่าไอ้นานาก็ได้ประสบการณ์ตรวจสอบพบว่าจุดก่อสร้างเนี่ยมีการท่อมดินสร้างสิ่งปลูกสร้างลุกล้ำคลองมอนเอกชนเจ้าของที่ดินที่มีเนื้อที่ติดคลองมอนทำให้เส้นทางการไหลของน้ำ

0: เปลี่ยนทิศและกั้นสอบริเวณคอสะพานหากปล่อยวายจะทำให้การกั้นสอข้อน้ำนี้ต่อไปสะพานข้ามของวอนจะเสียหายเกิดปัญหากับผู้ใช้เส้นทางบนถนนสั่งล่วงสาย41บริเวณดังกล่าวได้ก็ประสานทางแขวงทางชุมพรก็ได้ก่อสร้างสะพานโดยเพิ่มความยาวจากเดิมเพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำที่ส่งผลกดการจราจรนะจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ของอบต.นาค่าในท่าหนาเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายควบคุมอาคารแจ้งว่าได้ดำเนินการสอบเขตหลังวัดที่ดินของเอกชนรายดังกล่าวพบว่าสร้างสิ่งปลูกสร้างลุกล้ำของมอนก็มีคำสั่งให้เอกชนรายดังกล่าวระงับการก่อสร้างซึ่งก็ได้ยินทางสู้อุทธรณ์นะครับนะซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงเวลาของการอุทธรณ์สำนักงานปปท.เขต8ก็มีข้อเสนอแนะแขวงทางหลวงชุมพรรับเป็นเจ้าภาพลักษณ์ในการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุม5หรือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะได้แก้ไขปัญหาแล้วก็แจ้งให้ชาวบ้านทราบนี่เป็นเรื่องที่นักต่อสู้เผื่อบ้านเกิดเนี่ยต้องทําบันทึกครับต้องไปร้องต้องไปบอกหน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องเนี่ยได้ออกมาช่วยกันนั่นหน้าคนเป็นนี้แหละครับเดี๋ยวทํางานให้กับบ้านเมืองกับสังคมได้พี่น้องนะเพราะบอกกันไว้วันนี้ก็แล้วกันเอาอีกเรื่องครับอาจารย์ประยุทธ์ไม่พอค้าเขาบอกว่าคณะนี้ยังไปสมัครกันได้หน้าที่ฟรียังพอมีของนายซาที่ท่านเขาเก็บไว้แล้วเอาขยับไปก็อ้างถือผมได้เลยที่โรงเรียนชุมพรพาณิชย์บ้านธุรกิจนะครับจะเรียนตรงไหนก็แล้วแต่เรียนเสร็จแล้วออกมาถึงต้องมีงานทำรับประกันไหมครับรับประกันเรียนชั้นเรียนคนนี้มันไม่ต้องไปเที่ยวตอบข้าราชการแข่งกับเขาห้างานทำเรียนตัวเองได้แล้วก็จะไปเรียนต่อก็ยังได้ไปยังหน้าโรงเรียนชุมพรบ้านธุรกิจนะเอาวันนี้เวลาแล้วครับคุยผมก็0841880808เป็นเบอร์ไลน์ด้วยครับเอ็กเกินเข้ามาตอนเช้าพบกันไหมสำหรับวันนี้ก็คุณถูกแทนในการติดตามฟังสวัสดีครับ
1: M-COT Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: M-COT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา
3: กับความรู้สึกดีๆ

0: ่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: พี่เบ้าสาวนุ้ยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยร้อยสมัครทีไทยรัน490บาทเท่านั้น
3: แค่แค่สมัครตา
0: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์ Facebook Page ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
6: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
7: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
2: พี่เบ้าสาวนุ้ยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยร้อยสมัครทีไทยรัน490บาทเท่านั้น
3: แค่แค่สมัครตา
1: พบกับพื้นที่แห่งความยั่งยืน Mcot Green Market ตลาดสายกรีนสุดชิคช็อปผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกปลอดภัยต่อคนปลอดภัยต่อโลกนวัตกรรมรักโลกทั้งเวิร์กช็อปและ DIY ให้คุณรักโลกแบบเก๋ๆมาสร้างสังคมสีเขียวและเติบโตไปด้วยกันติดตามเทรนด์กรีนได้ในรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง Mcot Green Market ทุกวันศุกร์ 13:00 น.ถึง 14:00 น.ปักหมุดความกรีนแล้วมาฟังด้วยกันนะMCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
0: กนกพร

่วงเวลายามเช้านะคะสำหรับฟ้าฝนโปรยปรายนะคะมาพร้อมกับหยาดน้ำฝนหยดน้ำตาเลยนะคะเอาละค่ะสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังกันนะคะสำหรับเช้าดีๆของวันอังคารค่ะ12พฤษภาคม2569นะคะแหมฝนตกแต่เช้าเลยเนาะสองสามวันนี้เนี่ยฝนตกแต่เช้าเลยนะคะชุ่มฉ่ำเลยค่ะในตัวเมืองชุมพรที่อื่นเป็นแบบไหนอย่างไรกันบ้างคะก็แจ้งมาได้พูดคุยกันแบ่งปันกันนะคะช่วงเวลาตรงนี้กระดกพรออนแอร์ค่ะเราฟังสองคลื่นพร้อมกันนะคะมีเรื่องอะไรบ้างคุยข่าวเล่าเรื่องมาแชร์กันได้กับการเดินทางนะคะแหมอารมณ์เหมือนเข้าสู่หน้าฝนแล้วเนาะยังใช่ไหมอ่ะก็ได้อยู่นะช่วงนี้กลางเดือนเขาบอกว่ากลางเดือนก็เข้าสู่ฤดูฝนนะคะอย่างเป็นทางการนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เราก็เจอได้ค่ะนะคะตอนนี้ค่ะร้อนจนมาฝนแล้วนะคะร้อนที่ผ่านมาเนี่ยไม่ไหวจริงๆร้อนแบบที่สุดของที่สุดนะคะที่สุดมากกว่าของแจ้อีกนะเอาละค่ะแบ่งปันดีๆ0776415 67นะคะช่วงเวลาของรายการรายงานตัวค่ะดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธาเดี๋ยวมาเล่าข่าวกันนะคะวันนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างแบ่งปันกันได้เหมือนเดิมค่ะ

กับช่วงเวลาตรงนี้นะคะแบ่งปันเรื่องราวดีๆนิราชนุชนะคะชรัมเทพชัยค่ะสำหรับเพลงนี้ก็จังหวะแบบสดใสสดใสหน่อยนะคะช่วงเวลาของรายการออนแอร์กันตรงนี้คุณผู้ฟังคะอย่างที่บอกค่ะนะคะช่วงนี้เราก็ห่วงใยกันคุยข่าวเรื่องวันนี้มาเรื่องของไวรัสฮันต้ากันหน่อยนะคะจะฮันต้าหรือฮันตานะคะจับตาดูเพราะว่าตั้งแต่เขามีข่าวออกมาเนอะประเทศไทยเราก็ต้องเฝ้าระวังผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงแล้วกันนะคะแม้ว่ายังไม่พบการระบาดแต่ว่าเมื่อช่วงเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่ารัฐบาลเนี่ยโดยกระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามสถานการณ์โรคนี้นะคะหรือว่าการติดเชื้อไวรัสฮันต้าเนี่ยนะคะอย่างใกล้ชิดภายหลังองค์การอนามัยโลกเนี่ยรายงานว่ามีการพบผู้ติดเชื้อเชื่อมโยงกับเรือสำราญในมหาสมุทรแอตแลนติกได้โดยขณะนี้เนี่ยประเทศไทยยังไม่พบนะคะการระบาดของไวรัสดังกล่าวนะแล้วก็แต่ก็ต้องเฝ้าระวังว่าเอ๊คนที่มาจากทางโน้นทางนั้นทางนี้หรือกลุ่มเสี่ยงอะไรต่างๆนะคะนะก็ฝากเอาไว้นะคะในช่วงเวลาตรงนี้ก็มีการสั่งให้กรมควบคุมโรคเพิ่มเฝ้าระวังผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงโดยประสานข้อมูลร่วมกับสายการบินท่าเรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งแจ้งเตือนหน่วยบริการสาธารณสุขนะคะอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราก็ติดตามกันนั่นเองค่ะก็ต้องเฝ้าระวังนะคะเดี๋ยวนี้ไวรัสโรคภัยไข้เจ็บเยอะเนาะตั้งแต่ตอนโควิดนี่คือแบบว่ามีความหลอนหนักมากนะคะจำได้เลยว่าตั้งแต่เกิดตั้งแต่เงยมาไม่เคยเจออะไรที่มันจะต้องล็อกดาวน์ล็อกอะไรทุกอย่างนะคะแล้วก็ออกไปตรงนั้นตรงโน้นก็ไม่ได้แล้วก็พอเวลาช่วงที่

มันพีคช่วงแรกๆที่มีผู้เสียชีวิตเนี่ยเราก็กลัวกันเนอะพอตอนหลังมันก็เป็นไวรัสชนิดหนึ่งค่ะที่มีการแพร่ระบาดเห็นไหมอันนี้ก็เหมือนกันค่ะมันมีแต่ละที่แต่ละมุมแต่ว่าพอสมมติว่าเข้ามาได้แล้วมันก็ติดยังไงล่ะอาจติดด้วยการลุกลามอยู่ในที่ชุมชนอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็ส่งผลที่จะติดได้เยอะนั่นเองค่ะเพราะนั้นฝากเอาไว้ด้วยละกันนะคะนี่ก็ต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องละกันนะคะส่งต่อเพลงดีๆค่ะเมื่อสักครู่สายแรกเลยพี่แป้นขอมานะคะงานเพลงของสายยันสัญญานะคะพี่แป้นแหลมทรายตอนนี้อยู่ห้วยทรายขาวอยู่กับมังคุดค่ะช่วงนี้ฝนตกแบบนี้จะขึ้นจะปีนยังไงดูซ้ายดูขวาดูกิ่งดูก้านให้ดีนะคะอันเน้นปลอดภัยไว้ก่อนละกันฝากทุกเสียงทุกสายนะคะพี่หนุ่มพี่อิทพนารายดีเจพี่โอแฟนรายการทุกเสียงทุกสายนะคะ 90.75 และ 104.75 ค่ะ

กทันที เพราะเช้าใช้เวลาอยู่บนท้องถนนนะคะส่งเด็กไปโรงเรียนเนี่ยอยู่ประมาณสัก30 นาทีคุณฟังเผื่อเวลาไว้เรียบร้อยนะคะแต่ก็คือติดอยู่ดีเพราะว่านะเอารถเล็กออกไม่ได้ต้องเป็นรถใหญ่นะคะก็คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองช่วงนี้น้องๆก็เปิดภาคเรียนด้วยแล้วก็เข้าสู่นะคะฤดูฝนด้วยก็แน่นอนค่ะนะคะส่งผลกระทบวางแผนเวลากันดีๆแล้วกันนะคะฝากไว้ช่วงเวลาตรงนี้ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรด้วยค่ะวันนี้ถ้าใครปลูกอะไรแล้วเอ๊ะมันดูแล้วไม่ค่อยได้ผลผลิตสักเท่าไหร่หรือว่าทำไมใส่อะไรมันก็ไม่รับใช่ไหมคะใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยอะไรเลยนะคะปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติค่ะดินต้องดีก่อนนะคะนะปรับปรุงดินด้วยชนิดของจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยนะคะอุดมสมบูรณ์และเหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งเมื่อดินดีเพาะปลูกอะไรมันก็งามตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมานะคะนะจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10 หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25 ชนิดค่ะนะก็ช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้ดูดซึมได้ทันทีเลยนะคะการใช้งานก็ง่ายมากดินเน่าเพียง1 ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรเนี่ยผสมน้ำ200-500 ลิตรฉีดพ่นลงดินนะคะสามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่ค่ะโปรโมชั่นวันนี้ดินเน่า2 ขวดแถมฟรีดินประมาณ1 ซองทั้งหมดนี้ทุกท่านนะคะได้ราคาพิเศษเพียงแค่699 บาทค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990 02-114-3990นะคะค่าส่งค่าประกันสินค้า100 บาทสนุกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องราวดีๆผ่านทางอสมทชุมพรค่ะออนแอร์แล้วก็แชร์ความสุขดีๆผ่านทาง 90.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะและแน่นอนค่ะว่ามีเรื่องราวใดๆก็แล้วแต่นะคะที่ส่งมอบให้ในช่วงเวลาตรงนี้ด้วยค่ะฝากถึงนะคะสำหรับพี่บ่าวสาวนุ้ยมาร่วมสร้างเช้าดีๆที่หาดใหญ่ด้วยกันนะคะสำหรับงานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงร้อยอย่างแรงก็คือแบบสนุกเต็มที่มันสุดๆนะคะแถมได้ช่วยเหลือพี่น้องชาวหาดใหญ่มอบค่าสมัครทั้งหมดให้โรงพยาบาลค่ะไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะยังวิ่งชมเมืองที่สวยมากๆกองทัพดาราศิลปินอย่างพี่บ่าวก้าวนพรัตน์เจมส์จิรายุพี่ตูนบอดี้สแลมดาด้ามิสแกรนด์รัศมีแขตักบริบูรณ์ปิดท้ายคอนเสิร์ตนะคะเป็นมินิคอนเสิร์ตแดนมันได้แรงออกจากกระแตอาสยามตั้มโดมเดอะสตาร์รับรองว่าสนุกแน่ๆนะคะพร้อมอิ่มท้องกับของกินอร่อยๆที่หาดใหญ่กินคู่กับเนสกาแฟริดครับหอมเข้มกลมกล่อมแล้วก็กิจกรรมพร้อมรางวัลที่คนมาเยอะแยะมากมายนะคะรีบมาสมัครนะคะเพียง490 บาทเท่านั้นนะเจอกันวันที่7 มิถุนายนนี้เวลา5 นาฬิกานะคะ5:00ไปเจอกันได้โรงเรียนศรีนครมูลนิธิหาดใหญ่ในงานเนสกาแฟรัน2026ก็ฝากเอาไว้นะคะในช่วงเวลาดีๆของรายการนั่นเองค่ะช่วงเวลาตรงนี้ผ่านทางกนกพรออนแอร์เดี๋ยวทิ้งท้ายไว้สำหรับงานเพลงของพี่หนุ่มนะคะทุนทองใจเพลงนี้สำหรับรังรักในจินตนาการค่ะมอบทุกเสียงทุกสายนะคะพี่อิทพี่แป้นแหลมสายพี่อิทพนรายพี่เขียวพี่แดงพี่ออสดีเจพี่โอและแฟนรายการทุกเสียงทุกสายเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะคะ

0: ใครที่กำลังมองหารถมอเตอร์ไซค์สวยๆประหยัดสักหนึ่งคันต้องนี่เลย Honda Wave 110 i สตาร์ทมือออกรถ0บาทและถ้าออกรถวันนี้รับไปเลยทะเบียนพรบ.ประกันรถหายหมวกกันน็อกเซฟปลอดภัยเสื้อแจ็คเก็ตอุ่นๆร่มกันฝนที่บริษัท Honda ชุมพรจำกัดทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร077-511-488
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: นี้เวลา 9:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มจับตาครม.วันนี้หารือวาระเร่งด่วนดีลลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้คาดว่าจะมีการหารือเรื่องการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ซึ่งจะคุยกันเรื่องการจัดซื้อลิขสิทธิ์จากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเพื่อให้ทันตามกรอบเวลาที่กระชั้นชิดและถือเป็นเรื่องเร่งด่วนเนื่องจากการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมนี้โดยการแข่งขันจะจัดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกซึ่งนายกรัฐมนตรีเคยระบุว่ารัฐบาลพยายามจะดำเนินการในเรื่องนี้ให้

0: ถึงที่สุดแม้ว่ารัฐบาลจะซื้อลิขสิทธิ์เองโดยตรงไม่ได้แต่จะประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนสำหรับราคาค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ยังไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการแต่มีรายงานว่ามีมูลค่าสูงถึง 1,400 ล้านบาทขณะที่งบประมาณช่วยเหลือจากกสทช.เดิมอยู่ที่ประมาณ600ล้านบาทแต่หลังจากกสทช.ถอดฟุตบอลโลกออกจากกฎ must have ก็อาจทำให้การสนับสนุนงบประมาณไม่เต็มที่เหมือนครั้งก่อนหน้านี้ขณะนี้มี6ชาติอาเซียนที่ซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดไปแล้วประกอบด้วยกัมพูชาอินโดนีเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์ติมอร์เลสเต้และเวียดนามส่วนไทยเมียนมามาเลเซียบรูไนและลาวยังอยู่ระหว่างการเจรจาประธานสภาเตรียมส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพ.ร.ก.กู้เงินวันนี้ระบุสัปดาห์หน้าด่านกฎหมายฟาสต์แทร็กของภูมิใจไทยนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลเปิดเผยว่าในวันศุกร์ที่15พฤษภาคมนี้จะมีการประชุมร่วมรัฐสภาจะพิจารณากฎหมายที่ครม.ยืนยันกลับมาที่รัฐสภาถ้ายืนยันลงมติเห็นด้วยตามที่ครม.เสนอในสัปดาห์ถัดไปจะเป็นเรื่องของการพิจารณากฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรเดี๋ยวเรื่องของกฎหมายจะเริ่มสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปสำหรับกฎหมายสำคัญของรัฐบาลอาทิกฎหมาย Fast Track ที่ว่าด้วยการลดขั้นตอนต่างๆของระบบราชการซึ่งได้พิจารณาและแก้ไขมาจากวุฒิสมาชิกวุฒิสภาซึ่งจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรจะดูว่าสามารถบรรจุวาระได้ในวันพุธที่20พฤษภาคมได้หรือไม่ส่วนกรณีพรรคประชาชนและพรรคประชาธิปัตย์ยื่นผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎรให้ส่งสารรัฐธรรมนูญตีความพระราชกำหนดกู้เงินนายกรวีกล่าวว่าถือเป็นสิทธิ์ของส.ส.ที่จะรวบรวมชื่อและยื่นผ่านทางประธานสภาเข้าใจว่าในวันนี้ประธานสภาจะส่งเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูญจึงทำให้ประธานสภายังไม่บรรจุระเบียบวาระคาดว่าอย่างไรก็ตามต้องรอให้มีคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญก่อนอนุทินเตรียมลงพื้นที่เกาะพะงันพรุ่งนี้สั่งสแกนนอมินีทุนเทาทั่วประเทศในวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดลงพื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อติดตามปัญหาการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติผ่านนอมินีอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องจากการลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กำชับการแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลการบุกรุกพื้นที่สาธารณะและการคุ้มครองประชาชนให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างปลอดภัยย้ำว่ารัฐบาลจะไม่ปล่อยให้การใช้นอมินีหรือช่องว่างทางกฎหมายกลายเป็นภัยคุกคามประชาชนเป็นภัยความมั่นคงทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยวซึ่งมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงและส่งผลต่อรายได้ของประชาชนในวงกว้าง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: คุ ณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415 20ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
2: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
4: สนใจสอบถามต้องการเป็นผู้ขายจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
5: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
6: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
7: พี่เบาสาวนุ้ยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไหมที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
8: แค่แพ็คสมัครตา
9: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟร์คอมบี
10: ซองสีแดงนี่แรงก็ใครเข้มข้นก็สูงชายก็น้อยดีดี
9: ธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟร์คอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟร์คอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่าน
10: ซองสีแดงนี่แรงก็ใครเข้มข้นก็สูงชายก็น้อย
11: ร่วมสัมผัสสุดยอดภูมิปัญญาไทยในงานมหกรรมภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยครั้งที่6 24-27 พฤษภาคมนี้ณศูนย์เรียนรู้สมุนไพรหมอพื้นบ้านหมอพรวัดคีรีวงศ์หรือวัดน้ำตกอำเภอหลังสวนชุมพรพบกับงานเสวนาวิชาการสมุนไพรนานาชาติพิธีไหว้ครูหม้อยาประกวดร้องเพลงประกวดเทพีเทพบุตรสมุนไพรและเทพีหม้อยาพร้อมลุ้นการแข่งขันทอเรือบกสุดเร้าใจครบทั้งสาระความสนุกและวัฒนธรรมสอบถาม0930133199และพบกันในงานมหกรรมภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยครั้งที่6
7: พี่เบ้าสาวนุ้ยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไหมที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
8: แค่แพ็คสมัครตา
12: สตรีไทยมีหน้าที่สำคัญเบื้องต้น4ประการคือพึงทำหน้าที่ของแม่ให้สมบูรณ์พึงทำหน้าที่ของแม่บ้านให้ดีรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นสตรีไทยและฝึกฝนตัวเองให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้นพระราชกระแสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
13: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
14: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา
15: เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

ับงานเพลงนะคะในช่วงเวลาตรงนี้ด้วยจากพี่อิทธิพนารายณ์นะคะขอมามอบทุกเสียงทุกสายมอบพี่หนุ่มมอบพี่นะคะทุกๆคนที่ติดตามรับฟังช่วงเวลาที่2นะคะแพ้ใจใหม่เจริญบุรีเริ่มต้นมาเมื่อสักครู่นี้นะคะส่งต่อเป็นอีกหนึ่งความสุขกับการเดินทางกับการทำงานของคุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยค่ะออนแอร์แล้วก็เดี๋ยวแชร์เรื่องสุขภาพดีๆที่นำมาฝากกันด้วยนะคะวันฝนตกเนาะยังไงขับรถขับขี่ก็ต้องระมัดระวังค่ะใครเดินทางใครขับรถเจอฝนตกลงมาชะลอความเร็วเพื่อความปลอดภัยค่ะ

0: กับช่วงเวลาของรายการนะคะงานเพลงดีๆแล้วก็นำเรื่องราวนะคะสุขภาพมาฝากกันด้วยนะคะมาอัปเดตกันในช่วงเวลานี้ค่ะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้
0: สุขภาพชวนรู้ชวนคนรู้และดูแลตัวเองนะคะวันนี้นุ่นนำเรื่องราวที่นะคะเป็นประเด็นนะคะหลังจากที่น้องวัยประมาณ 17-18 ปีเนี่ยนะคะเล่นบานาน่าโบ๊ทนะคะแล้วก็เกิดร่างเนี่ยนะคะเวลาตอนที่มันพลิกใช่ไหมนะร่างกระแทกกับน้ำทะเลใช่ไหมคะแล้วก้านสมองมีปัญหาเลือดออกในสมองจนส่งผลให้นะคะหนุ่มวัย17ปีเนี่ยเสียชีวิตนะในเวลาต่อมาค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าแพทย์ก็เลยออกมาเตือนเรื่องนี้ค่ะว่าเวลาที่เราเล่นบานาน่าโบ๊ทนะคะตกกระแทกน้ำเนี่ยเสี่ยงอวัยวะภายในเนี่ยเลือดออกหลังจากที่นะคะมีน้องรายหนึ่งค่ะที่ไปเล่นบานาน่าโบ๊ทแล้วก็ร่างกระแทกกับพื้นน้ำทะเลนะคะกระแทกน้ำเนี่ยจนนำไปสู่ก้านสมองนะคะมีเขาเรียกว่ากระทบอ่ะมันแตกมันอวัยวะเลือดนะคะออกในอวัยวะภายในแล้วกันนะก็ส่งผลให้เสียชีวิตเพราะฉะนั้นก็ฝากเอาไว้ใครที่ชอบเล่นแบบสนุกสนุกนะคะจริงๆแล้วนุ่นก็ชอบนะแต่นุ่นไม่ชอบอะไรที่มันท้าทายจนเกินไปหรือว่าความเร็วอะไรมากมายนะคะเป็นคนที่ขี้กลัวนิดหนึ่งก็เลยไม่ค่อยจะเล่นอะไรเหล่านี้นั่นแหละก็เลยอยากจะฝากเอาไว้นะคะเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นคุณหมอก็เลยออกมาเตือนด้วยความห่วงใยในเรื่องราวใกล้ตัวเรานะคะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้
2: พรินซ์วิรัสสินโรงพยาบาลในเครือพรินซ์กรุ๊ปครอบคลุมทุกภาคทั่วไทยคลินิกรักษาโรคหัวใจสมองและกระดูกแพทย์เฉพาะทางมากประสบการณ์เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีระบบจัดการข้อมูลอัจฉริยะอย่าง AI รวดเร็วราคาไม่แพงคุ้มค่าครอบคลุมการใช้สิทธิประกัน49ปีพรินซ์วิรัสสินสอบถาม call center 0775425555 ID @wirassin
3: หนึ่งเดียวในชุมพรบริสโตตอตูคาเฟ่คาเฟ่ไม้ไผ่ริมทะเลสุดตระการหนึ่งเดียวในชุมพรบริสโตตอตูคาเฟ่คาเฟ่ไม้ไผ่ริมทะเลสุดตระการตาจิบกาแฟเขาพระเจ้าหอมละมุนเบเกอรี่ฝรั่งเศสโฮมเมดอบสดใหม่ทุกวันไฮไลท์ต้องลองพิซซ่าโฮมเมดและคาลโซเน่ที่มีที่นี่ที่เดียวในชุมพรพร้อมอาหารไทยรสเด็ดจัดจ้านที่โรงแรมเดอะบีชรีสอร์ทแอนด์เรสซิเดนซ์จองโต๊ะโทร0654313005บริสโตตอตูคาเฟ่แล้วคุณจะหลงรักทะเลชุมพรอีกครั้ง
0: กับช่วงเวลาของการเดินทางนะคะแล้วก็การทำงานของคุณผู้ฟังด้วยค่ะช่วงเวลาตรงนี้ก็อย่าลืมนะคะเรื่องของสุขภาพจากปริ้นวิรสินนะคะแพ็กเกจตรวจสุขภาพดีๆค่ะสำหรับเวลาที่เราลุยงานทำงานเยอะนะคะบางทีเราก็หันกลับไปดูแลตัวเองนะคะที่เขาชอบพูดว่าทำงานหนักเพื่อไปเสียเงินรักษาตัวเราก็อาจจะไม่เกินจริงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลรีเช็คร่างกายเราเพื่อดูว่าอาหารการกินหรือสิ่งที่เราใช้ในชีวิตของเรานะตอนนี้ร่างกายเรานะคะเรามีอะไรบ้างเราก็ไปตรวจสุขภาพค่ะอันนี้เป็นแพ็กเกจตรวจสุขภาพขวัญใจแรงงานค่ะคุณผู้ฟังคะรายการตรวจเนี่ยจะมี13รายการนะคะจากปกติ 2,100 บาทพิเศษเหลือเพียง 1,000 บาทเท่านั้นนะคะราคารวมค่าแพทย์ค่าบริการเรียบร้อย

แล้วก่อนตรวจเนี่ยจะให้งดอาหารแล้วก็เครื่องดื่ม8ชั่วโมงสามารถดื่มน้ำเปล่าได้ปกติใครสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ปริ้นวิรสินนะคะ call center 077-542-555นั่นเองค่ะเอาล่ะก็ช่วงเวลาตรงนี้1งานเพลงนี้นะคะจากหนุ่มหมู่7หาดยายของานเพลงขอนไม้กับเรือค่ะมอบพิเศษให้พี่อิทธิ์พนารายณ์นะคะและแฟนรายการทุกเสียงทุกสายจัดไปตามคำขอเดี๋ยวเบรกหลังนะคะเราจะมีหน้าไมค์2เสียง2สายกดให้ทันฟังเพลงแบบด่วนๆกันนะคะ

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาท

0: แรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
1: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
2: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรันโซฟันพีพบงานถึงที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
3: แค่แค่สมัครตา
4: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
5: จะหลังงานเพลงนี้นะคะเดี๋ยวกลับมาเปิดเสียงหน้าใหม่เปิดสายหน้าใหม่นะคะสองเสียงสองสายค่ะรับฟังเพลงด่วนๆเตรียมกดไว้หลังงานเพลงนี้0776415 67นะคะอสมทชุมพรกระดกพรออนแอร์ดีเจพี่นุ่นค่ะเดี๋ยวเจอกันหน้าใหม่ค่ะ

0: กนกพรออนแอร์ช่วง2เสียง2สาย
1: สองเสียงสองสายนะคะ0776415 67นะคะเอาล่ะนะคะใครขอสี่ขอเรียนขอเพลงหน้าใหม่สองเสียงสองสายนะคะโทรมาได้เลยนะคะวันนี้ใครกดที่ไม่เคยทันนะคะแล้วก็ไม่เคยกดมานะจ๊ะวันนี้ดูโทรศัพท์ลงเงียบเดี๋ยวนะขอเช็คเสียงก่อนนะคะว่าอ๋อเดี๋ยวว่างแล้วเรียบร้อยนะคะอ่ะกดมาค่ะกดมานะคะใครอยากฟังเพลงแบบด่วนๆนะคะก็จัดไปเลยตามคับคอนะคะเดี๋ยวตั้งเสียงปรบมือไว้ก่อนนะคะสายแรกของเราเข้ามาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ ะเสียงหวานนี้จากไหนคะเนี่ย
2: จากแหลมทรายค
1: ่
2: ะ
1: แหลมทรายฝนตกไหมคะ
2: ตก
1: ตกเยอะไหมพี่
2: ตอนนี้ไม่เยอะค่ะ
1: หรอคะชุมพรตกเยอะนี่คือ
2: มืดครึ้มเลย
1: พอเช้ามาปุ๊บ

0: ก็ตกปั๊บพอเย็นปุ๊บก็ตกปุ๊บ
1: ตกไม่ต้องทำงานแล้ว
0: โอ้ยตอนนี้
1: อยู่พนารายณ์อะค่ะ
0: ยังไงคะ
1: ว่าปักพวกด้วยกันที่อยู่พนารายณ์อะยังสบายดีอยู่หรือเปล่าอะคะ
0: ลองถามดู
1: นะคะพลัดต้นมังคุดนะคะ
0: นี่เมื่อเช้าอุตส่าห์แบบเตือนบอกว่าอวยพรดีๆหน่อย บอกว่าอวยพรดีๆหน่อยฝนตกก็ต้องอยู่บนต้นมังคุดก็บอกว่าให้ระวังนะคะส่งความคิดถึงส่งความห่วงใยไปละกันเนอะเอาวันนี้พี่อิทอยากฟังเพลงอะไรคะ
1: เอาหลีกทางรักสุนารีค
0: ่
1: ะ
0: หลีกทางรักสุนารีพิเศษเพลงนี้ให้ใครคะพี่อิท
1: ให้พี่อีพันนารายพี่ออสพี่หนุ่มแล้วก็ชาวพันนารายทุกคนเลยค่ะที่ฟังอยู่ค่ะ
0: โอเคได้เลยนะคะ
1: ทุกสายด้วยนะคะ
0: ได้จ้ะเดี๋ยวจัดให้นะคะรอฟังนะคะขอบคุณพี่อินนะคะจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะสายแรกของเราปรบมือรัวๆให้ก่อนอาสายต่อไปมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสายที่สองค่ะ
2: สวัสดีค่ะรายงานตัวและก็สบายดีค
0: ่ะเออดีจังเลยเนอะพอเขาถามถึงมาโทรปุ๊บเลยนี่เอาคลื่นมาจากตรงไหนก่อน
2: อยู่บนต้นมังคุดคลื่นหนีมากต้น
0: นี้นี่ถ้าโทรมาแล้วตดต้องตกต้นมังคุดนี่ไม่ได้เลยนะดังเลยนะคะดังออกอากาศเลยนะคะ
2: ดังไม่ได้สิ
0: โอเคอยู่บนต้นมังคุดจริงเหรอพี่จริงเหรอ
2: จริ งๆ
0: สุดยอดเลย
2: จริงไม่โกหกเลย
0: มีความสามารถมากสามารถโทรมาจากบนต้นมังคุดได้เชื่อจริง
2: โทรมามือถือพกอยู่ตลอดเนี่ยใจถ
0: ึ
2: ง
0: เดี๋ยวแล้ววิทยุอยู่ตรงไหนคะฟังจาก
2: ไม่นำคนงาน
0: จริงเหรอแล้วก็เปิดเสียงดังได้ยินว่าเขาเอ่ยถึงเราอย่างนี้เลยเหรอ
2: ไม่
0: ยังไง
2: ได้ยินทุกอย่างใครพูดอะไรนินทาเลยได้ยินหมดนะอย่านินทาส่งๆนะน้ำม
0: ันหูดีจริงๆเลยนะคะเอาวันนี้พี่แป้นขาโอดีใจนะอยู่บนต้นมังคุดก็ยังคิดถึงแล้วก็มีคลื่นโทรมาหาน้องได้นะคะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
2: รถไฟสายน้ำตาเลยไปรถไฟแล้ว
0: รถไฟสายน้ำตาของ
2: อะไรไทยมาทุกเสียงที่สายมาทุกเสียงดีเจสวยๆน้ำใหม่นะคุณเป็นหกคนแล้วแต่นาริมัน
0: โอเคค่ะ
2: ก็พี่หนุ่มพี่อีพี่เอ๋พี่เอ็ดแหลมชาย
0: แกคงคิดถึงพี่มากอ่ะแกคงคิดถึงพี่มากอ่ะเพราะว่าไม่ได้เจอกัน
2: ใช่จำใจมากเลย
0: เออนะโอเคได้จ้าดูแลตัวเองด้วยนะคะ
2: จ้า
0: ขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะนะคะแหมน่ารักจริงอยู่บนต้นมังคุดยังโทรมาหากันได้นะคะเอาละค่ะขอบคุณมากๆพี่อิทพี่แป้นนะคะจัดไปสองเสียงสองสายหน้าใหม่ของเราค่ะ
3: กนกพรออนแอร์ช่วง2เสียง2สาย

0: สองงานเพลงที่คุณผู้ฟังเลือกมานะคะแล้วก็จัดไปนะคะสองเสียงสองสายหน้าไมค์ของเรานะคะในช่วงของกนกพรออนแอร์นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็สบายสบายนั่งอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้พร้อมทั้งช่วงเวลาดีๆผู้สนับสนุนใจดีร่วมเดินทางนะคะ
1: หนึ่งเดียวในชุมพรบริสโตต่อตูคาเฟ่คาเฟ่ไม้ไผ่ริมทะเลสุตราการตาจิบกาแฟเขาพระเจ้าหอมละมุนเบเกอรี่ฝรั่งเศสโฮมเมดอบสดใหม่ทุกวันไฮไลท์ต้องลองพิซซ่าโฮมเมดและคาลโซเน่ที่มีที่นี่ที่เดียวในชุมพรพร้อมอาหารไทยรสเด็ดจัดจ้านที่โรงแรม The Beach Resort and Residence จองโต๊ะโทร0654313005 Bistro ต่อตู้คาเฟ่แล้วคุณจะหลงรักทะเลชุมพรอีกครั้ง
0: ลิ้มรสนะคะแบบถูกใจแนะนำได้นะคะชวนใครไปพักผ่อนนะคะสำหรับริโตต่อตูคาเฟ่คาเฟ่ริมทะเลที่โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมหัตถกรรมไม้ไผ่นะคะนะเพราะฉะนั้นชวนไปเที่ยวไปนั่งชิลได้ค่ะรสสัมผัสแห่งถิ่นชุมพรนะคะดื่มด่ำกับกาแฟสดเมล็ดกาแฟของพระเจ้าแหล่งปลูกกาแฟชั้นดีของจังหวัดชุมพรค่ะไฮไลท์อันซีนนะคะพิซซ่าคันโซเน่พิซซ่าพับสุดคลาสสิกที่มีที่นี่ที่เดียวค่ะอาหารไทยก็มีนะคะไม่ว่าจะเป็นตำยกครกนะคะทะเลเดือดนะก๋วยเตี๋ยวต้มยำทะเลหม้อดินนะคะก็มีครบถ้วนเลยค่ะโปรโมชั่นดีๆสำหรับทุกๆคนนะคะส่วนลดทันที 10% เมื่อมียอดค่าใช้จ่ายตั้งแต่800บาทขึ้นไปพิกัดโรงแรม The Beach Resort and Residence เปิดบริการตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง4ทุ่ม2จับสำรองจองโต๊ะได้นะคะ0654313005นั่นเองค่ะก็ฝากเอาไว้นะคะนะก็ในช่วงเวลาตรงนี้ด้วยค่ะและสำหรับใครนะคะคอกาแฟอยากทานกาแฟดีเพื่อสุขภาพอยากสุขภาพดีด้วยแล้วก็นะคะก็กาแฟสูตรย่าหวานจาก Coffee Farm ค่ะ Black Coffee Mix ค่ะกาแฟสูตรย่าหวานใช้น้ำใช้ย่าหวานแทนน้ำตาลนะคะเพิ่มพลังแบบคุมน้ำตาลแล้วก็ลดไขมันลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคต่างๆนะคะ42ต่อห่อ219บาทค่ะส่วน Black Coffee Mix ไม่มีน้ำตาลช่วยเผาผลาญคุมน้ำหนักช่วยเพิ่มมวลกล้ามเนื้อมีคอลลาเจนค่ะช่วยให้ผิวพรรณดีนะคะชะลอวัย42ต่อห่อ265บาทค่ะสายเข้มค่ะก็ต้องลองกาแฟดำอ่ะเนาะกาแฟคุณภาพที่คอกาแฟตัวจริงต้องหลงรักเข้มข้นหอมลึกไม่ใส่น้ำตาลนะคะใครที่ดูแลเรื่องหุ่นก็แน่นอนควบคุมได้ค่ะเมล็ดกาแฟคัดสรรจากแหล่งคุณภาพลองแล้วจะติดใจนะคะกาแฟดีๆจาก Coffee Farm ค่ะผลิตและจำหน่ายโดยบริษัท Coffee Farmer 2024จำกัดตำบลทุ่งตะไคร่อำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรรับผลิตกาแฟปรุงสำเร็จรูปจำหน่ายเมล็ดกาแฟคั่วบดค่ะโทรสอบถามได้0899672216 0775363999ไลน์นะคะพิมพ์เครื่องหมายแอดไซน์พิมพ์ Coffee Farm หรือเพจ Coffee Farm Thailand อร่อยเข้มเต็มรสกาแฟโรบัสต้าแท้กาแฟชุมพรนั่นเองนะคะเอาละค่ะช่วงเวลาดีๆตรงนี้ผ่านทางรายการแล้วก็เพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังเลือกมาและอยากฟังนะคะก็ส่งมอบให้กับทุกๆคนนะคะของการเริ่มต้นดีๆผ่านทางช่วงเวลาของกนกพรอ่อนแอนั่นเองนะคะเพลงเพราะๆแล้วก็มอบให้คุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยอยู่ตรงไหนทำอะไรก็ขอให้ยิ้มได้ในทุกๆวันนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงฝนตกเยอะหลายพื้นที่ก็อาจจะยังน้อยอยู่นะคะเดี๋ยวค่อยๆเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงใครถูกฝนก็อย่าลืมเช็ดให้ผมไม่แห้งอาบน้ำสระผมเช็ดให้แห้งดูแลตัวเองด้วยนะคะ

เดียวนะคะต้องบอกเลยน้องเดียวนี่ถ้าหลายๆคนที่คิดจะยอมแพ้นะคะหรือว่าเขาเรียกว่าด้อยค่าต่อโชคชะตาก็ต้องดูน้องเดียวเป็นตัวอย่างนะคะเขาก็เป็นคนตาบอดคนหนึ่งที่ไม่เคยยอมแพ้กับชีวิตแล้วยังมีความสามารถมากมายนะก็เป็นกำลังใจบางทีบางช่วงบางตอนชีวิตของคนเรามันก็มีแบบเนอะเจอเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์มันบั่นทอนก็มีค่ะบั่นทอนกำลังใจบั่นทอนนู่นนี่นี่นั่นนะคะเราสามารถบั่นทอนได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นสภาพเศรษฐกิจค้าขายขายได้ไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนบ้างนะคะค้าขายยากขึ้นบ้างต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้นบ้างทุกอย่างใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะนะมีเรื่องราวที่จะบั่นทอนชีวิตได้เยอะเลยแต่ว่าอย่าลืมที่จะให้กำลังใจตัวเองด้วยรู้จักชื่นชมเรื่องเล็กๆน้อยๆเวลาเราทำอะไรสำเร็จก็แล้วแต่ค่ะต่อให้มันเป็นเรื่องเล็กๆอ่ะก็รู้จักชื่นชมให้เป็นทำให้เรารู้สึกว่าเอออย่างน้อยแล้วใจมันฟูมันมีความภูมิใจกับเรื่องเล็กๆเหล่านั้นเสมอนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้หมดเบรกสำหรับช่วงเวลาตรงนี้แล้วนะคะช่วงเวลาดีๆของกนกพรออนแอร์ด้วยค่ะเดี๋ยวไปเบรกกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาเดินทางกันต่อนะคะอสมทชุมพรและออนแอร์แชร์ทุกๆความสุขที่ส่งมอบให้กับคุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยช่วงหน้าอีกครึ่งชั่วโมงสุดท้ายกลับมาเจอกันรับฟังพร้อมกับการเดินทางและส่งความเป็นห่วงเป็นใยทราบว่าบางพื้นที่ลมแรงมากมาพร้อมกับสายฝนสำหรับใครที่ทุเรียนกำลังแบบใช่ไหมกำลังแบบออกผลผลิตอ่ะก็เป็นกำลังใจนะคะขอให้ลมนั้นผ่านไปไม่ทำร้ายพืชผลทางการเกษตรของพวกเราเนอะเป็นกำลังใจเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ

0: ใครที่กำลังมองหารถมอเตอร์ไซค์สวยๆประหยัดสัก1คันต้องนี่เลย Honda Wave 110i สตาร์ทมือออกรถ0บาทแล้วถ้าออกรถวันนี้รับไปเลยทะเบียนพ.ร.บ.ประกันรถหายหมวกกันน็อกเซฟปลอดภัยเสื้อแจ็คเก็ตอุ่นๆร่มกันฝนที่บริษัท Honda ชุมพรจำกัดทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร077-511-488
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: ขณะนี้เวลา 10:00 นMCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีเปิดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพก่อนการประชุมครม.นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพโดยเฉพาะประชาชนในชุมชนและพื้นที่ห่างไกลที่อาจมีข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดโดยได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์บูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นรวม12รายร่วมกระจายสินค้าที่คาดว่าจะช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนได้ไม่น้อยกว่า280ล้านบาทและตั้งเป้าหมายให้เป็นประโยชน์ครอบคลุมประชาชนไม่น้อยกว่า4ล้านครัวเรือนทั่วประเทศสุภจีเผยนำงบพรก.กู้เงิน4แสนล้านบางส่วนใช้ไทยช่วยไทยพลัสนายสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีโครงการไทยช่วยไทยจะนำงบประมาณในพรก.กู้เงิน4แสนล้านบาทมาช่วยสนับสนุนโครงการหรือไม่ว่าหลังจากก่อนหน้านี้ได้งบประมาณก้อนแรกจากคณะรัฐมนตรีที่ได้รับการอนุมัติมาแล้วดังนั้นจึงมีการขยายนำสินค้า SME และสินค้าชุมชนเข้ามาร่วมด้วยซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย

0: เพื่อจัดจุดจำหน่ายสินค้าตามอำเภอต่างๆพร้อมกับได้รับความร่วมมือจากไปรษณีย์ไทยในการกระจายสินค้าไปยังจุดต่างๆเหล่านั้นรวมถึงการขายของบนแพลตฟอร์มออนไลน์พร้อมยอมรับว่าเงินกู้ก้อนดังกล่าวจะถูกนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการไทยช่วยไทยพลัสด้วยเช่นกันเพราะโครงการนี้จะสามารถช่วยให้ประชาชนจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าในราคาประหยัดซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่จะช่วยลดค่าครองชีพให้ประชาชนได้โดยตั้งเป้าจะกระจายให้สินค้าทั่วถึงทั้งประเทศในเครือข่ายร้านค้ากว่า300แห่งนอกจากนี้กรมการปกครองยังจะกระจายสินค้าไปยังจุดที่เข้าไม่ถึงโดยมีการรับสมัครรถเร่ซึ่งขณะนี้มีผู้สมัครนับหมื่นรายแล้วโดยจะมีการสนับสนุนจุดกระจายสินค้าและบัตรเติมน้ำมันตามขนาดของรถยืนยันว่าจะต้องนำสินค้าอุปโภคบริโภคถึงมือประชาชนให้ได้ส่วนการแก้ไขปัญหาราคาอาหารตามสั่งที่ขณะนี้ขยับตัวสูงขึ้นกระทรวงพาณิชย์จะมีการดูแลในเรื่องวัตถุดิบเช่นข้าวสารน้ำตาลน้ำปลาซอสน้ำมันพืชดังนั้นจึงต้องขอความร่วมมือร้านค้าให้ช่วยกันซื้อสินค้าจากต้นทางสีหศักดิ์เผยลดฟรีวีซ่าเหลือ30วันเพื่อรัดกุมนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงเรื่องฟรีวีซ่าที่อาจเป็นช่องโหว่ให้ต่างชาติเข้ามาก่ออาชญากรรมในประเทศไทยว่าฟรีวีซ่า60วันอาจจะมากไปอาจมีคนที่ไม่ได้มาเพื่อวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวโดยอาศัยฟรีวีซ่าจึงจะลดเหลือ30วันเพื่อให้รัดกุมยิ่งขึ้นซึ่งเรื่องนี้มีการเตรียมเสนอตั้งแต่รัฐบาลอนุทิน1แล้วแต่มีการเลือกตั้งจึงเลื่อนออกไปในสีหศักดิ์เผยได้หารือกับนายกรัฐมนตรีปัจจุบันมีวีซ่าหลายประเภทอาจเกินความจำเป็นต้องดูว่าจะยุบรวมได้หรือไม่แต่ไม่ต้องมุ่งเฉพาะประเทศใดประเทศหนึ่งแต่มุ่งไปที่กิจกรรมที่อาจสร้างปัญหาให้ประเทศไทยซึ่งการท่องเที่ยวไม่น่าจะเกิน30วันพร้อมย้ำว่าไม่ได้เลือกปฏิบัติเจ้าหน้าที่คุมเข้มหน้าโรงพยาบาลหลังนำตัวชาวจีนซุกอาวุธสงครามส่งรักษาบรรยากาศบริเวณหน้าโรงพยาบาลพัทยาปัทมคุณหรือโรงพยาบาลบางละมุงเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บางละมุงกว่า10นายเข้าดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดหลังจากเกิดเหตุในหมิงเฉินซันอายุ31ปีผู้ต้องหาชาวจีนในคดีซุกระเบิดซีโฟและอาวุธสงครามจำนวนมากมีอาการชักเกรงอย่างรุนแรงรวมถึงร่างกายอ่อนเพลียเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เรือนจำพิเศษพัทยาจึงนำตัวส่งโรงพยาบาลมีรายงานว่าผู้ต้องหาไม่ยอมรับประทานอาหารเป็นเวลา3วันและเข้าสู่วันที่4โดยดื่มเพียงน้ำเปล่าประกอบกับภาวะความเครียดทีมแพทย์ได้ให้น้ำเกลือและให้ยาคลายความเครียดพร้อมเฝ้าระวังอาการอย่างน้อย24ชั่วโมง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุบทศรีสิริกิจ

0: งานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
4: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
5: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดู

0: ดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux TravelGreater together
1: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
2: พี่เบาสาวหนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งาน Nest Cafe Run 2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวหัดย้ายกันพร้อมศิลปินและของกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
3: แค่สมัครตา
4: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษ Hilux กระบะมหาชนลูกค้า Toyota ซื้อ Hilux รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของ Hilux ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
5: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
2: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งาน Nest Cafe Run 2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและของกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
3: แค่แค่สมัครตา
6: พบกับพื้นที่แห่งความยั่งยืน Mcot Green Market ตลาดสายกรีนสุดชิคช้อปผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกปลอดภัยต่อคนปลอดภัยต่อโลกนวัตกรรมรักโลกทั้งเวิร์กช็อปและ DIY ให้คุณรักโลกแบบเก๋ๆมาสร้างสังคมสีเขียวและเติบโตไปด้วยกันติดตามเทรนด์กรีนได้ในรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง Mcot Green Market ทุกวันศุกร์ 13:00 น.ถึง 14:00 น.ปักหมุดความกรีนแล้วมาฟังด้วยกันนะ
7: เยาวชนในปัจจุบันคือผู้ที่จะทำให้การพัฒนาประเทศเป็นผลสำเร็จข้าพเจ้าเป็นแม่ผู้หนึ่งที่ต้องการเห็นเด็กทุกคนเจริญเติบโตอย่างดีตั้งแต่อย่างเล็กๆ เมื่อโตขึ้นจะได้สามารถทำประโยชน์ให้ประเทศบ้านเมืองและโลกเป็นส่วนรวมพระราชกระแสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
6: Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
8: Mcot Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา
9: เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

ุดท้ายนะคะกับช่วงเวลาตรงนี้ด้วยแบ่งปันความสุขกันนะคะยิ้มกว้างๆค่ะขับรถขับขี่ระมัดระวังอากาศแบบนี้ง่วงหาวง่วงเหงาหาวนอนเพราะฉะนั้นเนี่ยง่วงก็จอดนะคะ

งานเพลงนี้จากพี่หนุ่มนะคะจัดไปมอบทุกเสียงทุกสายช่วงเวลาดีๆออนแอร์แล้วก็แชร์ทุกๆความสุขให้กับคนฟังกันนะคะเป็นเพื่อนการเดินทางและทำงานอย่างมุ่งมั่นมานะอดทนเพราะว่าจะกลางเดือนแล้วเนอะเร็วจังเลยแต่ละวันของเรานะคะแป๊บๆเห็นไหมเดือนนี่พฤษภาคมแล้วค่ะคุณผู้ฟังก็เร็วมากๆนะคะวันเดินไปเรื่อยๆๆนะคะไม่เคยหยุดรออะไรเราก็อายุมากขึ้นเรื่อยๆพูดถึงอายุมากนะคะพูดเล็กๆเบาๆก็เจ็บดีเหมือนกันนะคะพอใครเรียกว่าเออผู้สูงอายุอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาปกติค่ะใครไม่แก่บ้างล่ะเออใช่ไหมใครไม่ป่วยบ้างล่ะก็ไม่มีใครไม่เจ็บบ้างคะก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเกิดแก่เจ็บตายเจอกันทุกคนแค่ว่าช้าหรือว่าเร็วแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นใช้ชีวิตปัจจุบันก็บอกว่าให้มีความสุขที่สุดนะคะ

พลงพี่บี้ก็คิดถึงตอนที่พี่บี้ยังเฉิดฉายอยู่ในวงการบันเทิงตอนนี้พี่บี้อยู่วัดแล้วนะคะมันเป็นความสุขของแต่ละคนที่มันไม่เท่ากันอยู่แล้วไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะคะการละการวางการอยู่ในพื้นที่ที่เรารู้สึกสบายใจอ่ะนั่นคือเหมือนกับค้นพบตัวเองเจอวันใดวันหนึ่งที่เราทำงานเยอะมากๆจนสูญเสียความเป็นตัวตนนะคะวันหนึ่งเราก็อยากจะพักให้มันแบบสบายๆเนื่องไหมอยากเข้าใจในความเป็นเราเพราะนั้นเวลาที่เราเข้าใจแล้วนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆเมื่อกี้อู้บ่จ้างนะคะพิเศษให้น้องเรน้องก้อยละแมน้องปิ๊กนะแฟนรายการทุกเสียงทุกสายนะคะจากหนุ่มหล่อของเราด้วยแล้วกันนะคะช่วงเวลาตรงนี้กับกนกพรออนแอร์ฝากถึงเครื่องฉีดน้ำไร้สายอัลตราโพไซดอน90บาทหน่อยค่ะคุณฟังค่ะนะคะสำหรับใครที่สายล้างสายแบบสายฉีดล้างรถนะคะถ้าเป็นคุณพ่อบ้านที่รับหน้าที่นี้วันนี้นุ่นมีตัวช่วยไงนะคะก็คือล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์ทำความสะอาดรอบบ้านอะไรเงี้ยมีตัวช่วยก็คือนะเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงนะคะคุณผู้ฟังปรับได้หลายหัวเลยทีเดียวค่ะฉีดได้แรงฉีดได้ไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมนะคะหัวฉีด8รูปแบบในตัวนะคะหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากนะตัวเครื่องออกแบบจับถนัดน้ำหนักเบาทนทานใช้งานได้ง่ายไร้สายด้วยไม่ต้องพรุงพรังไม่ต้องระโยงระยางนึกออกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในชุดเนี่ยประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสนะคะ890บาททั้งหมดเนี่ย 3,870 เราไม่ขายราคานี้นะคะเราขายทั้งหมดเมื่อกี้ที่พูดมานี่เลย999บาทเท่านั้นค่ะแถมยังรับประกันยาวนานถึง2ปีถ้าเครื่องเสียมีปัญหาเปลี่ยนชิ้นใหม่ให้ทันทีนะคะโทรเลยตอนนี้ค่ะ026660008 026660008นะคะก็ฝากเอาไว้ในช่วงเวลาของรายการค่ะดีๆในช่วงของอสมทชุมพรตรงนี้ด้วยนะคะฝากไว้ในเพลงนี้ที่คุณผู้ฟังเลือกมาดอกไม้ในป่าช้าบอกว่าเป็นของใครคะของตั๊กแตนเหรอจนน้ำมันขึ้นของอัมพรมา น่าจะของอัมพรแหวนเพชรแน่ลงวิค่ะดอกไม้ในป่าช้านะคะโอเคมันจัดให้นะคะจากช่างภูเขาทองที่หลังสวนนะคะขอเพลงดอกไม้ในป่าช้ามาเพลงนี้ส่งมอบเป็นอีกหนึ่งความสุขในช่วงรายการก่อนทิ้งท้ายปิดเบรกกันในชั่วโมงตรงนี้ผ่านทาง 90.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะในช่วงเวลาของรายการเพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆนะคะในช่วงของกนกพรออนแอร์นั่นเองค่ะ

คุณนะคะสำหรับทุกการติดตามรับฟังขอให้เป็นช่วงเวลาดีๆนะคะของเหมือนกับนะคะฟังอสมทเนี่ยมันเป็นการนัดพบนะคะมาเจอกันมาส่งต่อความสุขกันนั่นเองค่ะเดี๋ยวส่งไม้ต่อให้กับพี่ดีเจเชอรี่เพลงรักจากเพศสัตว์นะคะแล้วก็พรุ่งนี้เวลาเดิมๆมาเจอกันนะคะคุณผู้ฟังกระดกคอนออนแอร์ค่ะที่ 90.75 และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะขอทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะเสียงนี่หายแล้วเหมือนกันเนี่ยเสียงแหบเสียงโดนฝนค่ะเมื่อวานก็แอบตากฝนเล็กน้อยนะวันนั้นดูแลตัวเองด้วยนะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขแล้วเจอกันพรุ่งนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: พชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: พี่เบาสาวนุ้ยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
2: แค่แค่สมัครตา
3: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญของมอเตอร์
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
5: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
6: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
7: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
1: พี่เบาสาวนุ้ยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
2: แค่แค่สมัครตา
0: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
8: MCOT Radio Network ช่วงเพลงรักจากเพศัตว์โดยดีเจเชอรี่
9: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
10: ยั่วโมโหเหรอ

0: ั่วยวนใจทั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
2: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเฟิร์นสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านมาพบกับรายการเพลงรักจากเพศัตว์นะคะอยู่กับเชอรี่มัทุราวิภัทวัฒน์ค่ะพบกันต่อจากกนกพรออนแอร์นะคะก็มาฟังแป้งเย็นเพศัตว์และสบู่เพศัตว์กันบ้างในรายการเพลงรักนั่นเองนะคะไม่รักก็ได้นะคะสื่อสารมาได้ค่ะขอบคุณนะทุกคู่สายเลยที่สื่อสารมานะคะงานเพลงก็พี่อีทรักขาวนี่แหละค่ะนะคะไม่ได้ร้องเองนะคะแต่ว่าคุณฝนธนสุนทรขับร้องรอเขาลืมไปแล้วหรอว่าในช่วงก่อนฝนจะตกเนี่ยมันร้อนต้องใช้แป้งเย็นเพศัตว์ค่ะกลิ่นหอมเกินห้ามใจสีชมพูมาดามหอมแบบเย้ายวนเร้าใจนะสีฟ้าแป้งเย็นเพศัตว์สีฟ้าคาเมร่าหอมแบบเรนลับหน้าคนหาแล้วก็สีเขียวนะแป้งเย็นเพศัตว์สีเขียวหอมเซ็กซี่เป็นกลิ่นปรินเซสพร้อมจะขยี้หัวใจชายนะวันนี้ปะมาไม่ได้3กลิ่นค่ะวันนี้ปะสีฟ้าคาเมร่าหอมแบบเรนลับหน้าคนหาให้คนหากันซะบ้างมาอยู่ตรงไหนนะในช่วงนี้นะคะขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็มีงานเพลงเดี๋ยวดูก่อนจดไว้นะคะต้องเวลาจิตหนึ่งในช่วงที่คุณฟังสื่อสารกันมาเนี่ยนะคะทักทายค่ะพี่เอียดสวีนะคะแล้วก็พี่หมูท่าหินด้วยแล้วก็คุณเรวัตด้วยค่ะที่สะพรีด้วยนะคะในช่วงนี้แน่นอนท่าแซะค่ะน้องดวงปะทิวด้วยแล้วป้าลองด้วยนอกนั้นก็ฟังบ้างไม่ฟังบ้างใช่ไหมฟังเธอค่ะแหม24ชั่วโมงจะหนีไปไหนนะในช่วงนี้ก็จะบอกรายชื่อที่สื่อสารเพลงมาฝากเพลงเราเขาลืมคุณฝนธนสุนทรพี่อีทรักขาวคนสวยคนดีคนนั้นนั่นเองนะคะคนขยันด้วยแฟนฉันไม่ต้องหล่อสุนารีนะคะสื่อสารจากน้องลูกปลาคนสวยท่านแซบบอกว่าอืมนี่แหละตามนี้เลยยังโสดนะห้องนอนคนจนนะคะงานเพลงของคุณสายันสัญญาสักเพลงหนึ่งจากหลังสวนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปฟังสักหนึ่งงานเพลงก่อนนะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจทั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านซอสคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
5: ใช่เลยค่ะสาวๆบ้านไหนอาบน้ำนานบ้างก็ปล่อยให้เขาอาบไปนะคุณผู้ฟังหลายคนมีความสุขได้ใช้เวลาดูแลตัวเองนะยิ่งใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆทำความสะอาดผิวอย่างสบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งโซปอาบเพลินไปเลยค่ะหอมทั้งสองกลิ่นเลยสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนละมุนกลิ่นนมข้าวนะสีม่วงอมชมพูมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้นะคะแหมก็สะสมไว้เยอะเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวต้องนำมาฝากแล้วฝากแฟนๆด้วยฝากเจ้าหน้าที่ที่นี่ด้วยนะอุตส่าห์คุมเสียงให้เชอรี่นะแทนที่จะคุมเองแต่ว่ามันไม่ค่อยทันนะครึ่งชั่วโมงเนี่ยนะต้องบอกแบบนั้นนะคะต้องขอบคุณมากนะคะที่คุมให้แล้วก็วันพฤชมงคลปีนี้เหรอคะตรงกับวันที่วันพุธที่13พฤษภาคมอ่ะเดี๋ยวลืมไม่ใช่อะไรเดี๋ยวลืมหยุดราชการเป็นวันหยุดราชการประจำปีถือเป็นฤกษ์ดีในการเริ่มต้นฤดูการเพาะปลูกของไทยนะคะต้องนำเสนอไว้ก่อนนอกจากนี้ยังมีการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษอีกด้วยนะฟรีในบางสายด้วยนะถ้าจะไปเที่ยวหรือไปอะไรวันเดียวไม่พอใช่ไหมคะนะวันไถหวานนะเป็นวันไถหวานด้วยมีพระราชพิธีพุธที่13พฤษภาคมแรม12ค่ำเดือน6นะคะก็เป็นพิธีที่สำคัญนะคะแล้วตอนสุดท้ายนี่แหละโอ้โหกรูกันวิ่งเข้าไปใช่ไหมคะแต่เชอรี่ก็ไม่ได้ไปสู้เขาไม่ไหวมีคนเก็บมาให้นะพืชผลที่หวานไปนะคะก็เขาเก็บมาให้ก็บุญกุศลละค่ะโอเคเดี๋ยวไปฟังงานเพลงก่อนค่ะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหร
0: อยั่วยวนใจทั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
2: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

ค่ะในช่วงนี้ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะคุณฟังแป้งเย็นเภสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจก็ฝากไปด้วยนะ 3-4-3 กลิ่นอย่างที่บอกมาแล้วก็สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปในช่วงนี้นะก็เป็นช่วงที่ว่าฝนฟ้าตกกันเยอะใช่ไหมคะก็ดีจะได้ไม่มีฝุ่นแต่ว่าตกมากไปก็ไม่ดีแต่ว่ามันก็ดีสำหรับภาคใต้เพราะภาคใต้เราก็ต้องการฝนไม่ต้องการลมนะคะในช่วงนี้ก็ขอให้คุณผู้ฟังรักษาสุขภาพด้วยนะโดนฝนเล็กๆฝนฝอยๆเนี่ยอันตรายมากเลยนะดีกว่าแบบถ้าเปียกไปซะหมดเนี่ยมันจะดีกว่าเพราะว่าเราจะไปสระผมอาบน้ำใช่ไหมดูแลสุขภาพด้วยนะคะไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: อยากเติมน้ำมันน้อยแต่ไปได้ไกลไหมเริ่มจากขับช้าๆปรับเกียร์ให้เหมาะสมแล้วตรวจสภาพรถให้พร้อมแค่นี้น้ำมันก็ใช้คุ้มรถก็ไปได้ไกลเงินก็เหลือโลกก็สดใสทุกครั้งที่เราประหยัดเชื้อเพลิงเราไม่ได้ประหยัดแค่เงินแต่ยังช่วยลดมลพิษแล้วรอยยิ้มของโลกจะอยู่กับเราทุกๆวันเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
1: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา MCOT Radio Network อสมท.ชุมพร
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมท.ชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: นี้เวลา 11:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
3: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มมิงเฉินซันหนุ่มจีนคลังแสงซุกระเบิด C4 ยังอยู่ในห้อง ICU ตำรวจเฝ้าดูแลใกล้ชิดนายมิงเฉินซันอายุ31ปีผู้ต้องหาชาวจีนคดีซุกระเบิด C4 และอาวุธสงครามจำนวนมากยังคงนอนรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU อยู่ชั้นที่2ของอาคาร4โรงพยาบาลหลังจากเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เรือนจำพิเศษพัทยานำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนเมื่อคืนนี้เนื่องจากมีอาการชักเกรงระหว่างถูกนำตัวเข้าสู่ระบบคัดกรองนักโทษของเรือนจำพิเศษพัทยาผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะนี้ในหมิงเฉินซานอยู่ในความควบคุมของคณะแพทย์และมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์เฝ้าอยู่หน้าห้องฉุกเฉินอย่างใกล้ชิดทั้งนี้นายแพทย์วิชัยธนาโสพลผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทยาปัทมคุณไม่เปิดเผยว่าอาการของนายหมิงเฉินซานเป็นอย่างไรแต่จะมีรายงานอาการและขั้นตอนการดูแลรักษาในหมิงเฉินซานไปยังผู้บังคับบัญชาส่วนการให้ข้อมูลต้องเป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูงเท่านั้นสุภจีแจ้งผลเจรจาการค้าไทยสหรัฐนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการเดินทางไปเจรจาความร่วมมือทางการค้าและชี้แจงกับสหรัฐเรื่องประเด็นการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา301ว่าในขณะนี้ทีมงานฝ่ายไทยยังคงพำนักอยู่ที่สหรัฐเพื่อหารือในรายละเอียดทางเทคนิคกับทางสหรัฐในประเด็นที่มีการสอบสวนอย่างต่อเนื่องโดยประเด็นสำคัญที่ฝ่ายสหรัฐให้ความสนใจมี2เรื่องหลักคือเรื่องการกำลังการผลิตส่วนเกินและประเด็นแรงงานบังคับซึ่งในเบื้องต้นฝ่ายไทยได้ส่งเอกสารคำชี้

0: แจ้งในทุกประเด็นอย่างละเอียดไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่15เมษายนที่ผ่านมาโดยมีความเชื่อมั่นว่าข้อมูลที่นำเสนอไปนั้นมีความชัดเจนและครบถ้วนและทั้งสองฝ่ายยังคงยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะผลักดันการค้าให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อทั้งสองประเทศต่อไปสำหรับประเด็นที่ผู้แทนการค้าสหรัฐแสดงความกังวลเรื่องการเกินดุลการค้าของประเทศไทยที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมานั้นนางสุภจีชี้แจงข้อเท็จจริงว่าสินค้าที่ทำให้ไทยได้ดุลการค้าสหรัฐเพิ่มขึ้นนั้นอย่างน้อย 30% เป็นสินค้าที่ผลิตโดยบริษัทของสหรัฐเองที่เข้ามาลงทุนตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยและอีกกว่า 20% เป็นสินค้าจากผู้ประกอบการไทยนอกจากนั้นได้มีการชี้แจงให้สหรัฐทราบถึงการป้องกันการสวมสิทธิ์ส่งออกหรือการนำสินค้าจากประเทศที่3ผ่านมาไทยเพื่อส่งออกไปสหรัฐโดยยืนยันว่ารัฐบาลไทยมีข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่ชัดเจนในการอธิบายข้อเท็จจริงทุกประการปกรณ์มั่นใจรัฐบาลเดินหน้าเงินกู้4แสนล้านไม่สะดุดข้อกฎหมายยกเว้นศาลสั่งเป็นอย่างอื่นนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายกล่าวถึงกรณีฝ่ายค้านเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความการออกพรก.กู้เงิน4แสนล้านบาทว่าการออกพระราชกำหนดแต่ละครั้งรัฐบาลต้องคิดให้รอบคอบเพราะหากศาลวินิจฉัยว่าไม่ผ่านจะมีผลบังคับตั้งแต่ต้นและจะเกิดปัญหาว่าสิ่งที่ทำไปจะเป็นอย่างไรฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องทำจะทำต้องมั่นใจว่าต้องรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศจริงๆรวมถึงมีขีดความจำเป็นเร่งด่วนถึงจะดำเนินการออกพระราชกำหนดดังกล่าวทันนี้กฎหมายมีผลบังคับใช้โครงการจะเดินต่อไปไม่ได้ติดอะไรเว้นแต่ศาลบอกให้รอไว้ก่อนขณะเดียวกันรัฐบาลจะส่งกฎหมายไปยังสภาเพื่อให้ดำเนินการต่อและอนุมัติและขณะนี้เชื่อว่าทางสภาจะต้องรอการพิจารณาจนกว่าศาลจะตัดสินใจภายใน60วันจนกว่าศาลจะตัดสินภายใน60วันนายปกรณ์ได้อธิบายถึงพระราชกำหนดกู้เงินดังกล่าวว่าเมื่อดูท้ายของพระราชกำหนดเหมือนเงินกู้จะแบ่งเป็น2ก้อนสิ่งที่รัฐบาลทำคือทำ2เรื่องไปพร้อมกันได้แก่การช่วยเหลือเยียวยาและการเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งถือเป็นเรื่องเดียวกันแยกออกจากกันไม่ได้และต้องดำเนินการพร้อมกันไปทั้งหมดเพื่อช่วยเหลือประชาชนฉะนั้นการใช้เงินจึงไม่แยกก้อนแต่เป็นไปตามวัตถุประสงค์เมื่อถามว่าฝ่ายค้านมองว่าเป็นการตีเช็คเปล่านายปกรณ์ย้อนถามสื่อว่าเช็คเปล่าที่ไหนมีที่ไหนใครให้เช็คเปล่าไม่มีหรอกโลกนี้ไม่มีการตีเช็คเปล่าการตีเช็คเปล่าเป็นวาทกรรมที่ไม่ควรใช้ตี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
8: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
9: ยั่วโมโหหร
8: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
9: ้ไม่รู้ไม่ฉี
8: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
10: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
8: ทำไมถึงหอมขนาดนี้
10: แป้งเย เย็นเพ

0: หอมเกินห้ามใจ
1: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
2: ้เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
3: สบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตว์หอมไกลไปถึงข้างบ้าน
4: ป่าไม้ทรงคุณค่ามหาศาลในการผลิตน้ำให้แก่เราน้ำซึ่งเป็นความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์รวมไปถึงเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการพัฒนาต่างๆของชาติเราจึงมีการรณรงค์ให้ปลูกป่าและปลูกต้นไม้ตามสถานที่ทั่วไปอย่างขันแข็งเพื่อทนุบำรุงสภาพแวดล้อมอันจะส่งผลดีไปถึงชาวโลกทั้งมวลต่อไปด้วยพระราชกระแสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
5: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
6: MCOT Radio Network ช่วงอบจพบประชาชนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
7: จะมีฝุ่นละอองฟุ้งกระจายเป็นจำนวนมากเลยนะคะส่วนในช่วงฤดูฝนทำผู้ฟังน้ำก็จะกัดเคาะถนนเป็นถนนเป็นหลุมเป็นบ่อนะคะทำให้เกิดอุบัติเหตุต่อประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาบริเวณดังกล่าวนะคะซึ่งก็ยากลำบากต่อการนำพืชผลทางการเกษตรออกมาจำหน่ายสู่แหล่งซื้อผลผลิตนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสภาพปัญหาของทางองค์การบริหารส่วนตำบลคุริงนั่นเองค่ะไปกันต่อที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะนะคะกับสภาพปัญหาในด้านโครงสร้างพื้นฐานนะคะด้วยสะพานโยงลวดสายวัดนาหอยโขกนะคะหมู่ที่11ตำบลท่าแซะซึ่งเชื่อมต่อนะคะที่ตำบลนากระตามอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรนั่นเองค่ะซึ่งเป็นสะพานข้ามคลองท่าแซะที่ได้เชื่อมระหว่างตำบลท่าแซะแล้วก็ตำบลนากระตามอำเภอท่าแซะนะคะซึ่งทางประชาชนก็ใช้เป็นเส้นทางในการคมนาคมสัญจรจำนวน2หมู่บ้าน2ตำบลนะคะจำนวนทั้งสิ้น86ครัวเรือนค่ะประชาชน242คนด้วยกันนะคะซึ่งในปัจจุบันค่ะสภาพสะพานก็ได้มีการชำรุดเสียหายหนักนะคะทำให้ประชาชนไม่ได้รับการสะดวกในการสัญจรมาอย่างต่อเนื่องเลยค่ะซึ่งหากได้รับงบประมาณในการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดนาหอยโขมหมู่ที่11ตำบลท่าแซะเชื่อมต่อกับตำบลนากระตามอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรนะคะก็ให้ได้มาตรฐานนะคะก็จะช่วยตอบสนองความต้องการปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนนักเรียนนักศึกษานะคะที่อำเภอตำบลท่าแซะแล้วก็ตำบลนากระตามให้สะดวกกับการสัญจรเป็นจำนวนมากเลยค่ะ
8: ค่ะก็ผ่านไปนะคะสำหรับการมอบเงินสงเคราะห์นะคะช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจำนวน20รายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทางบุญวิธีนะคะต่อไปก็จะเป็นการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพของจังหวัดชุมพรนะคะเป็นโครงการอีกหนึ่งโครงการสำคัญของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะสำหรับกองทุนฟื้นฟูและก็ศูนย์ยืมคืนกายอุปกรณ์ค่ะผู้ชมผู้ฟังจากนี้จะเป็นการมอบอุปกรณ์กีฬาและก็ทุนการศึกษาให้กับน้องๆในโรงเรียนสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะไปแล้วฟังปัญหากันต่อกับคุณมาชนกนะคะ
7: จงรับปัญหาแล้วก็ความต้องการของพื้นที่อำเภอท่าแซะต่อไปนะคะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามนะคะซึ่งมาด้วยสภาพปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานเช่นกันนะคะโดยปัญหาด้านการคมนาคมขนส่งถนนชำรุดยังเป็นลูกรังนะคะ

0: ก็มีฝุ่นละอองหนาแน่นส่วนหน้าฝนเนี่ยถนนลื่นเป็นหลุมเป็นบ่อนะคะแล้วก็ทางขาดด้วยนะคะรวมไปถึงไหลทางก็ชำรุดค่ะยากต่อการสัญจรนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นการชี้แจงถึงสภาพปัญหานะคะขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามนั่นเองนะคะและไปต่อกันค่ะที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินแก้วนะคะกับสภาพปัญหาในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเพราะว่าปัจจุบันค่ะเส้นทางถนนสายในพุกคลองพรหมู่ที่5ตำบลหินแก้วนะคะเชื่อมตำบลวังใหม่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรค่ะซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมหลักนะคะที่ใช้เชื่อมต่อระหว่างตำบลวังใหม่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมที่ทางประชาชนใช้สัญจรไปมานะคะเพื่อทางประกอบอาชีพทางการเกษตรการขนส่งผลผลิตนะคะรวมไปถึงการติดต่อราชการการศึกษาแล้วก็การเข้าถึงบริการสาธารณสุขด้วยนะคะผู้ฟังแต่ว่าสภาพถนนเดิมก็ยังคงเป็นลูกรังแล้วก็ถนนดินนะคะหรือว่ามีสภาพชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อหาทำให้สภาพการสัญจรไม่สะดวกนะคะโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนนั่นเองก็จะทำให้เกิดปัญหาน้ำขังถนนลื่นนะคะก็เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้นะคะ
1: ค่ะไปรับฟังวิทัศน์กันได้บนเวทีนะคะ

การเปิดวิดิทัศน์บนเวทีตอนนี้นะคะเป็นโครงการนะคะอีกหนึ่งโครงการสำคัญของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะก็คือเป็นกองทุนหนึ่งค่ะคุณผู้ชมฟังกองทุนฟื้นฟูและการยืมหรือก็การคืนการอุปกรณ์นะคะเป็นกองทุนในการเป็นหลักประกันสุขภาพของจังหวัดชุมพรนะคะก็วันนี้ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญนะคะที่นำมาประชาสัมพันธ์กันเนาะเป็นการให้ความช่วยเหลือนะคะสำหรับผู้ที่ต้องการการอุปกรณ์สำหรับประชาชนในทั่วพื้นที่จังหวัดชุมพรเองก็ตามค่ะที่อาจจะไม่มีอุปกรณ์อย่างเช่นรถเข็นนะคะสำหรับผู้ที่นอนติดเตียงหรือว่าผู้ด้อยโอกาสต่างๆนะคะก็ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะก็มีการสนับสนุนในโครงการต่างๆนะคะในการจัดตั้งศูนย์ยืมคืนการอุปกรณ์แล้วก็ศูนย์ซ่อมการอุปกรณ์นะคะในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังซ่อมบ้านการบริการฟื้นฟูสวัสดิภาพในชุมชนค่ะการบริการฟื้นฟูในระดับพื้นที่นะกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญคือคนพิการคนผู้สูงอายุผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันแล้วก็ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงนั่นเองนะคะซึ่งในหลายครอบครัวค่ะท่านองค์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรก็ได้บอกไว้นะว่าต้องเจอกับปัญหาหนึ่งก็คือเวลามีผู้ป่วยติดเตียงอยู่ที่บ้านต้องดิ้นรนหาเตียงนะคะหาทางออกซิเจนมาใช้แต่พอวันหนึ่งผู้ป่วยเสียชีวิตไปแล้วเตียงเหล่านั้นก็กลายเป็นความทรงจำที่สะเทือนใจแถมแล้วก็ไม่มีที่เก็บด้วยนะคะแล้วก็ไม่รู้จะเอาไปบริจาคที่ไหนต่อซึ่งก็เป็นจุดที่สร้างความลำบากใจให้กับญาติผู้สูญเสียอย่างมากนะคะก็คือตอนอยู่ก็ขาดแคลนแต่พอเสียชีวิตไปแล้วอุปกรณ์ชิ้นใหญ่ๆอย่างเตียงผู้ป่วยหรือว่ารถเข็นก็ตั้งทิ้งไว้เฉยๆมีที่เก็บนะคะแล้วก็ไม่รู้จะส่งต่อให้ใครที่จำเป็นจริงๆอีกทั้งการอุปกรณ์บางชนิดอย่างเช่นเตียงผู้ป่วยหรือว่าเครื่องผลิตออกซิเจนมีราคาสูงนะคะก็เป็นหลักหมื่นขึ้นไปนะคะผู้ชมผู้ฟังก็จะเป็นภาระที่หนักมากสำหรับครอบครัวที่มีรายได้น้อยนะคะจุดนี้เองค่ะที่ทำให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนายนพพร อุสิทธิ์นะคะใช้เป็นแรงบันดาลใจสำคัญนะคะในการจัดตั้งศูนย์ยืมคืนการอุปกรณ์ภายใต้โครง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรฟื้นฟูสมรรถภาพเคียงกายใกล้คุณค่ะเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆค่ะที่จะมอบให้กับพี่น้องประชาชนนะคะเป็นตัวกลางในการบริหารจัดการสิ่งเหล่านี้อย่างมีระบบค่ะซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะก็ได้ทำงานเชิงรุกร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นโรงพยาบาลของทางอบจเองนะคะแล้วก็หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตอนนี้ก็มุ่งเน้นขับเคลื่อน2ส่วนสำคัญนะคะก็คือ1การสนับสนุนงบประมาณปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้ปลอดภัยและเหมาะสมกับผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทั้ง4กลุ่มนะคะแล้วก็2การดำเนินงานศูนย์ยืมคืนแก่อุปกรณ์เพื่อให้บริการยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการแก่กลุ่มเป้าหมายฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะหรือว่าหน่วยงานใดหรือว่าประชาชนท่านใดสนใจในเรื่องของการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยหรือว่าในเรื่องของการยืมกายอุปกรณ์ต่างๆนะคะก็สามารถไปติดต่อได้นะคะที่ตอนนี้ที่บูธกองทุนนะคะในวันนี้มาออกบูธกับเราด้วยนะคะมาให้บริการถึงที่เลยนะคะค่ะตอนนี้ค่ะทางบนเวทีนะก็จะเตรียมในการเสนอนะคะปัญหาต่างๆนะคะโดยมีท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะนายนพพรอุสิตนะคะรวมไปถึงคณะทำงานต่างๆของท่านนะคะที่จะขึ้นไปบนเวทีนะเพื่อรับฟังปัญหาจากท้องที่ต่างๆในพื้นที่อำเภอท่าแซะนะคะติดตามได้จากทางเวทีได้เลยค่ะ

0: ธอแพ้
1: เอาละนะครับเวลานี้พร้อมแล้วนะครับขอเรียนเชิญท่านนายกนพรอุสิตครับเรียนเชิญครับ
2: ครับก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารท้องถิ่นผู้นำท้องที่นะครับและรวมไปถึงพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะอยู่ที่งานอบจพบประชาชนหรือว่าอยู่ที่บ้านนะครับเพราะว่ามีการถ่ายทอดจากสวท.ด้วยก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเราได้ลงมาพื้นที่ในอำเภอท่าแซะในพื้นที่ของตำบลสองพี่น้องซึ่งสิ่งแรกที่ผมจะขอเรียนพี่น้องทุกๆท่านนะครับว่าวันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเราได้มีโครงการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดชุมพรซึ่งเราทำในเรื่องของศูนย์ยืมศูนย์ซ่อมกายอุปกรณ์ซึ่งเมื่อสักครู่ท่านได้ดูทางวิทยทัศน์ที่ทางอบจ.ได้นำเสนอกับพวกเราก็ต้องขอเรียนครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยครับจะมีหลายหน่วยงานที่ได้มีโอกาสไปดูความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะคนพิการผู้มีภาวะพึ่งพิงผู้สูงอายุหรือในส่วนของผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันนะครับก็จะมีหน่วยงานเข้าไปดูอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพมจ.หรือว่าในส่วนของกาชาดหรือว่าหน่วยงานราชการต่างๆก็ได้ไปดูแลเป็นอย่างดีแต่วันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเราได้เติมเต็มในสิ่งที่อาจจะขาดไปสักนิดหนึ่งนะครับเพราะนั้นเราจะเน้นในเรื่องของศูนย์ยืมศูนย์ซ่อมกายอุปกรณ์นะครับนั้นผมต้องขอเรียนครับว่าวันนี้การทำงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งถือว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเราไม่ได้เดินหน้าอยู่ในส่วนของท้องถิ่นก็คืออบจ.เทศบาลอบต.อย่างเดียวเราจะมีภาคีเครือข่ายโดยเฉพาะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรท่านเทียนชัยชูกิจวิบูลท่านก็มีนโยบายชัดเจนว่าการทำงานที่ดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยเราจะต้องมีภาคีเครือข่ายเราต้องทำงานร่วมกันซึ่งวันนี้พี่น้องก็จะเห็นนะครับว่าวันนี้ในส่วนของพมจ.ได้ดูแลเรื่องงบประมาณในส่วนของทุนการศึกษาก็ดีหรือว่ามอบให้กับบุคคลที่มีสิทธิ์ตามกฎหมายซึ่งรายละ 3,000 บาทนะครับแต่ว่าเงินจะเข้าบัญชีวันที่3โอนเข้าบัญชีนะครับซึ่งตรงนี้ทางคณะเจ้าหน้าที่ก็ได้ชี้แจงบุคคลที่ได้รับงบประมาณไปเรียบร้อยแล้วสำหรับในเรื่องของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดชุมพรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเราได้ทำงานร่วมกับศูนย์สำนักงานรับประกันสุขภาพเขต11หรือว่าสปสช.

0: แต่ละปีเราจะมีเงินในกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพของจังหวัดชุมพรของอบจ.เนี่ยครับคืออบจ.ตั้งงบไว้2ล้านสปสช.จะสมทบอีก2ล้านเราจะมีเงินปีละ4ล้านนะครับซึ่งจะมีบริหารจัดการในแนวทางเดียวกันนะครับและก็โดยเฉพาะในเรื่องของศูนย์ยืมศูนย์ซ่อมกายอุปกรณ์ซึ่งจะมีในส่วนอุปกรณ์ต่างๆที่พี่น้องได้เห็นเมื่อสักครู่และนอกเหนือไปกว่านั้นครับเราจะมีในเรื่องของการทำบ้านให้บุคคลที่มีสิทธิ์ตามเป้าหมายก็คือคนพิการผู้มีภาวะพึ่งพิงผู้สูงอายุผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันซึ่งทางกองทุนของเราก็จะให้รายละไม่เกิน 50,000 บาทตามความเป็นจริงในส่วนของกองทุนฟื้นฟูของอบจ.เรามีช่วงโปรโมชั่นนะครับก็คือเราจะจ่ายในเรื่องค่าแรงซึ่งเรามีงบประมาณให้ไม่เกิน 15% ก็คือประมาณ 7,500 บาทนะครับซึ่งการทำงานที่ผ่านมาเราได้งบจากส่วนงานอื่นๆก็ทราบว่าหลายๆพื้นที่ก็จะได้ช่างมาจากจิตอาสาบ้างอะไรต่างๆก็ถือว่าได้ทำงานเป็นอย่างดีอยู่แล้วแต่วันนี้กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพของจังหวัดชุมพรเราจะมีค่าแรงช่างซึ่งรายละไม่เกิน 15% ของงบประมาณที่ได้รับไปนะครับหลายๆคนก็มีการสอบถามว่าถ้ากรณีมีบุคคลเป้าหมายที่ได้รับงบประมาณจากพมจ.อยู่แล้วนะครับแต่ว่าบ้านหลังนั้นยังไม่เสร็จสามารถที่จะของบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพของจังหวัดชุมพรของอบจ.ได้หรือไม่ได้ครับเพียงแต่ว่าเงินที่ได้ไปอย่าให้ทับซ้อนกันสมมติว่าท่านได้งบประมาณจากพมจ.ไปดำเนินการในเรื่องของห้องน้ำดำเนินการเรื่องครัวแต่ว่าตัวบ้านท่านยังไม่มีงบประมาณท่านก็สามารถใช้เงินในส่วนของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพของจังหวัดชุมพรในส่วนที่ทำตัวบ้านนะครับตรงนี้เป็นเรื่องราวที่อยากจะเรียนพี่น้องทุกท่านนะครับเพราะนั้นแต่อดีตที่มาผมไม่ทราบว่าจะเป็นอย่างไรแต่นับแต่นี้เป็นต้นไปผมเชื่อมั่นว่าพี่น้องประชาชนนะครับที่อาจจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงที่มีแผลกดทับที่ไม่มีที่นอนลมไม่มีเตียงไม่มีวินแชไม่มีไม้เท้าไม่มีถังออกซิเจนสิ่งเหล่านี้จะต้องไม่ปรากฏในจังหวัดชุมพรในช่วงเวลาที่พวกเราไม่ว่าจะในส่วนราชการของจังหวัดก็ดีหรือในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เข้าดำเนินการในเรื่องการดูแลพี่น้องประชาชนในตรงนี้นะครับเพราะนั้นคือเป็นเรื่องแรกที่อยากจะกราบเรียนอยากประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องที่มาร่วมงานอบจ.ประชาชนในครั้งนี้ได้ทราบกันสำหรับหน่วยงานที่จะของก็ประมาณนะครับก็อาจจะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้เทศบาลก็ได้นะครับรพสตก็ได้หรือในส่วนของชมรมมก็สามารถที่จะของบประมาณไปที่กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพของอบจได้นะครับสำหรับค่าใช้จ่ายประมาณการถ้ากรณีมันก็ประมาณสัก 3-4 หมื่นก็จำเป็นต้องไปขอแรงช่างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คือเทศบาลหรืออบตแต่ถ้ากรณีมีการปรับปรุงเล็กๆน้อยๆนะครับประมาณไม่เกินหลักหมื่นอาจจะเปลี่ยนโถส้วมอาจจะเปลี่ยนราวจับหรือว่าติดราวกันลื่นล้มอะไรต่างๆที่ก็ประมาณเล็กๆน้อยๆท่านสามารถที่ให้ช่างแถวบ้านท่านนั่นแหละประมาณการค่าใช้จ่ายได้แล้วก็แนบเอกสารไปทำเรื่องไปที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะครับเพื่อที่จะสะดวกให้กับพี่น้องที่มีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ต่างๆตรงนี้คือกราบเรียนพี่น้องทุกท่านนะครับก็ต่อไปก็เข้าโหมดในเรื่องของการนำเสนอปัญหาของพี่น้องในพื้นที่อำเภอท่าแซะขอเชิญทางพิธีกรเชิญครับ
1: ครับขอขอบพระคุณนะครับสำหรับท่านนายกนพอุสิทธิ์นะครับเอาเป็นว่าลำดับต่อไปนะครับเราจะเข้าสู่กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมนำเสนอปัญหาความต้องการของประชาชนและชุมชนนะครับท่านแรกนะครับขอเรียนเชิญท่านปรีชามีสุวรรณนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้องครับขอเสียงปรบมือครับเรียนเชิญนะครับ
2: ครับผมนายปรีชามีสุวรรณนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้องก็จะมีเรื่องนำเสนอท่านนายกนพดุสิตนะครับคือถนนซอยร่มเย็นนะครับต่อกับตำบลเขาชัยราชนะครับระยะทางประมาณ 1,600 เมตร

0: นะครับงบประมาณก็ประมาณการว่าประมาณ3ล้านกว่าบาทนะครับขอให้ท่านพิจารณาโครงการให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ
1: ก็ขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้องผมเชื่อว่าในพื้นที่ตำบลสองพี่น้องเนี่ยท่านก็มีความเดือดร้อนหลายพื้นที่นะครับซึ่งวันนี้ต้องเข้าใจว่างบประมาณที่ท่านจะได้รับอาจจะมาจากในส่วนของกรมส่งเสริมก็ดีหรือว่างบจังหวัดหรือส่วนหนึ่งก็งบจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรซึ่งท่านได้นำเสนอในเรื่องของถนนลาดยางหรือเอสฟันติกคอนกรีตสายร่มเย็นหมู่3ตำบล2พี่น้องหมู่ที่1หมู่ที่3ตำบล2พี่น้องเชื่อมหมู่ที่1ตำบลเขาชัยราชนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ท่านก็ได้เคยพูดนะครับผมก็ให้แนวทางว่าการที่ท่านจะของงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรอย่างน้อยแผนงานที่ท่านมีความประสงค์มีความต้องการจะต้องอยู่ในแผนงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตที่จะทำความเข้าใจกับพี่น้องผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นพี่น้องประชาชนเลยว่าที่แต่ละพื้นที่มีความประสงค์มีความต้องการของงบประมาณสิ่งเหล่านั้นจะต้องอยู่ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรซึ่งที่มาของแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรก็ต้องมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คืออบต.หรือเทศบาลท่านจะต้องทำโครงการทำแผนงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลของท่านไปถึงคณะกรรมการประสานแผนระดับอำเภอนะครับเพื่อที่ให้คณะกรรมการประสานแผนระดับอำเภอรวบรวมนะครับโครงการต่างๆในอำเภอของท่านว่าอยู่ในอำนาจหน้าที่ไหมหรือว่าเกินขีดความสามารถของท่านหรือไม่อย่างไรซึ่งมันมีแนวทางปฏิบัติอยู่แล้วพอหลังจากเสร็จจากการพัฒนาการพิจารณาของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาของอบจ.ระดับอำเภอแล้วโครงการเหล่านั้นก็จะส่งไปที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้าสู่คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดซึ่งผมทำหน้าที่เป็นประธานเราก็จะมีกรรมการหลายส่วนงานตัวแทนองค์กรปกครองท้องถิ่นตัวแทนจากส่วนราชการก็จะมาพิจารณาดูว่าโครงการแต่ละอำเภอขอไปเนี่ยมันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของพวกเราหรือไม่นะครับถ้าอยู่มันก็มีมตินะครับพอมีมติเสร็จโครงการต่างๆทั้งจังหวัดชุมพรก็จะเข้าสู่คณะกรรมการประชาคมของจังหวัดชุมพรนะครับซึ่งผมก็ทำหน้าที่เป็นประธานอยู่นะครับพอผ่านคณะกรรมการประชาคมระดับจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเสร็จโครงการเหล่านั้นก็จะปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเพราะฉะนั้นพอโครงการปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรผมก็มีหน้าที่เอาโครงการที่ท่านได้นำเสนอแต่ละพื้นที่เข้าสภาเพื่อตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณไม่ว่าจะเป็นงบประมาณประจำปีเงินเหลือจ่ายงบประมาณเพิ่มเติมเงินสะสมอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็ต้องอยู่ในแผนพัฒนาเพราะนั้นโครงการถนนดังกล่าวท่านก็ได้ดำเนินการไปตอนนี้นะครับซึ่งผมดูรายละเอียดนะครับก็ได้ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2566ถึง70นะครับซึ่งงบประมาณปี68ปี69นะครับปี68ตั้งไว้3ล้านปี69ตั้งไว้3ล้าน 7,645 บาทเพราะนั้นโครงการของท่านตอนนี้ได้ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาของอบจ.นะครับก็ต่อไปก็เป็นหน้าที่ที่ผมเองจะต้องเอาโครงการเหล่านี้ที่ท่านได้นำเสนอมาเข้าสู่สภาเพื่อที่จะให้เพื่อนสมาชิกพิจารณากราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณเพื่อที่จะจัดสรรงบประมาณลงมาในพื้นที่ของท่านเพราะนั้นก็ขอให้ท่านสบายใจได้ว่าท่านได้ดำเนินการตามแนวทางนโยบายที่ผมได้บอกท่านมาตั้งแต่ต้นขอบคุณครับ
2: ขอเสียงปรบมือด้วยนะครับขอขอบพระคุณท่านปรีชามีสุวรรณครับก็เรียกว่าให้ความมั่นใจนะครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนต่างๆนะครับลำดับต่อไปนะครับเรียนเชิญคุณสุนทรบรรพตนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสลุยครับเรียนเชิญครับ
3: ครับเรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรครับท่านนพพลอุทิศ

0: ะครับท่านประธานสภานะครับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ผู้ช่วยสาวัตรทั้ง2ตำบลนะครับสภาหลีกับต่อพี่น้องนะครับผมนะครับสุนทรบรรพตครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะหลุยนะครับก็วันนี้นะครับก็จะได้มานำเสนอนะครับสภาพปัญหาของพื้นที่ของตำบลตะหลุยนะครับก็ตำบลตะหลุยนะครับก็เป็นพื้นประกอบไปด้วย8หมู่บ้านนะครับ8หมู่บ้านขณะนี้นะครับโครงสร้างพื้นฐานของตำบลตะหลุยนะครับก็ยังไม่สะดวกสักเท่าไหร่นะครับก็โดยเฉพาะนะครับเรื่องถนนนะครับก็วันนี้นะครับก็จะได้มานำเสนอนะครับถนนการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับสายหมอนไหมทุ่งตะเคียนนะครับหมู่ที่7ตำบลตะหลุยอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรนะครับเชื่อมกับตำบลชุมโกอำเภอบะทิวนะครับเพราะว่าถนนเส้นนี้นะครับประชาชนนะครับก็ได้สัญจรไปมานะครับทั้ง2อำเภอนะครับก็สภาพปัญหานะครับดังได้ปรากฏดังรูปนะครับถนนเส้นนี้นะครับเมื่อได้ก่อสร้างเสร็จนะครับก็จะได้อำนวยความสะดวกกับพี่น้องประชาชนนะครับทั้ง2ตำบลและก็2อำเภอนะครับเพื่อที่จะได้เดินทางติดต่อนะครับก็ในนามขององค์การบริหารส่วนตำบลตะหลุยนะครับได้ขอความอนุเคราะห์นะครับจากท่านนายกและก็สมาชิกสภานะครับขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะครับก็ให้ได้นะครับรับความอนุเคราะห์นะครับอนุมัติโครงการนี้เพื่อประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทั้ง2อำเภอครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสลุยนะครับที่ได้นำเสนอก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมอนไหมพุทธเคียนตำบลสลุยอำเภอท่าแซะเชื่อมตำบลชุมโคอำเภอปะทิวนะครับซึ่งงบประมาณ3ล้านกว่าบาทนะครับซึ่งผมได้พิจารณาในละเอียดนะครับปรากฏว่าโครงการดังกล่าวไม่ได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาของท้องถิ่นของการบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเพราะนั้นก็ฝากท่านนายกได้ดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการประสานคณะกรรมการสารแผนระดับอำเภอและสู่คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดเพื่อที่ต่อไปข้างหน้าอบจ.จะดำเนินการจัดสรรงบประมาณมาให้ท่านนะครับและก็โดยผ่านไปแล้วใช่ไหมอ๋อผ่านคณะกรรมการสารแผนระดับจังหวัดเมื่อวานพิจารณากันแล้วและสำหรับงบประมาณนะครับที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรได้จัดสรรมีตัวเลขในมือผมนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยอบจ.ได้จัดสรรงบประมาณคสล.สายราชยาหมู่6เนี่ย1ล้านสายเหมืองทองทำเจริญนี่ลงไป1ล้านนะครับก่อสร้างไปแล้วสายพุทธเคียนช่องมุดหมู่4นะครับนั่นข้อบัญญัติ67นั่นเคยลงไป1ล้านและพุทธเคียนถ้ำพรหมมุนีเคยลงไป1ล้านแล้วก็สาย S59 หมู่6ตำบลสลุยนะครับนั่นงบประมาณปี68นั้นอบจ.จัดสรรให้มา3ล้านแล้วก็งบประมาณปี69นะครับสายคสล.เหมืองทองหมู่5สลุยเชื่อมตำบลหงเจริญนั่นงบประมาณ69ล้าน7และองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรได้จ่ายเงินสะสมเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาให้6ล้านเพราะฉะนั้นถนนสายเหมืองทองทำเจริญหมู่5สลุยเนี่ยทั้งงบประมาณประจำปี69แล้วก็เงินสะสมปี69รวมแล้วก็ประมาณ7ล้าน 7 แสนนะครับท่านทราบแล้วนะครับ
0: ครับทราบแล้วคร
1: ับผมสำหรับถนนที่ท่านนำเสนอมานะครับเราดูรายละเอียดซึ่งได้ดำเนินการประสานแผนมาที่เรียบร้อยแล้วก็จะดำเนินการอบจ.ดูแลให้ครับขอบคุณครับ
0: ครับขอบคุณมากครับ
2: ขอขอบพระคุณนะครับแล้วก็ลำดับต่อไปนะครับเรียนเชิญนะครับนายรุ่งรัตน์รักพริมนะครับรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหงเจริญนะครับขอเรียนเชิญครับ
3: ครับผมเรียนท่านนายกนบอนุสิตครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนจังหวัดชุมพรนะครับผมขอไว้ครับเด่นๆนะครับผมท่านสจครับผมแล้วก็ท่านนายกทุกตำบลทุกเทศบาลนะครับแล้วก็ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านสมาชิกนะครับแล้วก็รวมไปถึงข้าราชการนะครับแล้วก็พ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านผมนายรุ่งรัตน์รักพริมนะครับรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหงเจริญนะครับ

0: ได้รับมอบหมายนะครับจากท่านนายกนิยมสังเอตท่านติดภารกิจนะครับไม่ได้มาร่วมต้องขอไปท่านนายกนพดลสิทธิ์นะครับเป็นอย่างสูงนะครับผมก็กับผมครับได้รับความเดือดร้อนนะครับจากได้รับแจ้งนะครับจากชาวบ้านนะครับตำบลหนองเจริญหมู่ที่5นะครับซอย5นะครับได้รับความเดือดร้อนชาวบ้านสัญจรลำบากนะครับขอสนับสนุนโครงการลาดยางนะครับแอคชั่นไม่ติดนะครับคอนกรีตนะครับสายนิคมซอย5นะครับเชื่อมตำบลกุดิงนะครับหมู่ที่6นะครับชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนนะครับนำเรียนในเบื้องต้นเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับผม
1: ครับขอบคุณท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเจริญนะครับที่ได้นำเสนอปัญหาความเดือดร้อนโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลหนองเจริญนะครับถนนเส้นที่ได้นำเสนอนี่ครับคือถนนเอสฟันติกสายนิคมซอย5หมู่ที่5ตำบลหนองเจริญเชื่อมตำบลคูริงนะครับซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเราเคยจัดสรรก็ประมาณลงไปแล้ว2ครั้งครับครั้งแรกก็เป็นข้อบัญญัติ68นะครับลงไป2ล้านและเงินเหลือจ่ายปี68ให้อีก2ล้านถูกต้องนะครับแล้วก็ตอนนี้ท่านก็ได้มีนำเสนองบประมาณเส้นดังกล่าวซึ่งพิจารณาดูแล้วนะครับว่าโครงที่ท่านได้นำเสนอเมื่อสักครู่นะครับก็ได้ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาของการบริหารส่วนจังหวัดชุมพรพวกเราอบจ.ก็สามารถดำเนินการให้ท่านได้ครับขอบคุณครับ
0: ครับขอบคุณครับผม
2: ขอขอบพระคุณนะครับลำดับต่อไปนะครับเรียนเชิญคุณอำนาจอินทนานะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุริงครับเรียนเชิญครับ
3: ครับเรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรท่านนพดลสิทธิ์ผู้บริหารท่านรองนายกท่านเลขานุการท่านสมาชิกสภานะครับแล้วก็ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นจนถึงหัวหน้าส่วนราชการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับที่จังหวัดอบจ.พบประชาชนที่อบต.สองพี่น้องนะครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับที่เห็นความสำคัญและก็มาร่วมทำกิจกรรมเรื่องงบประมาณของพ่อแม่พี่น้องทุกบาททุกต่างในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรเขตอำเภอท่าแซนะครับวันนี้ก็ของกุริงนะครับมีปัญหาแล้วก็ได้รับความเดือดร้อนถนนสายซอย4หมู่ที่5หมู่ที่6ตำบลกุริงเหนือจดตำบลหนองเจริญนะครับทิศใต้จดตำบลท่าแซนะครับก็ระยะทางก็ประมาณ560เมตรนะครับแล้วก็พื้นที่นะครับประมาณ2ล้านบาทนะครับก็น่าจะเข้าแผนไว้นะครับแต่เมื่อวานนะครับก็ได้ทราบข่าวเรื่องการพิจารณานะครับแผนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะครับก็ในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่อบจ.พบประชาชนในพื้นที่ของอบต.สองพี่น้องนะครับแล้วก็พื้นที่นะครับหลายพื้นที่ของเขตอำเภอท่าแซะนะครับทั้งหมดก็มีประมาณ10อบต2เทศบาลในฐานะที่ผมเป็นประธานชมรมนะครับแล้วก็ประสานงานประสานแผนระดับอำเภอนะครับแล้วก็ระดับจังหวัดเพื่อปากท้องความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ของอำเภอท่าแซะครับก็ขอกราบขอบพระคุณนะครับขอกราบขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูริงนะครับโดยเฉพาะที่ได้นำเสนอในวันนี้ก็คือถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย4นิคมซอย4หมู่ที่5หมู่ที่6ตำบลคูริงเชื่อมตำบลท่าแซะและตำบลหนองเจริญนะครับซึ่งงบประมาณที่ท่านได้ขอจำนวน2ล้านกว่าบาทซึ่งผมได้พิจารณารายละเอียดนะครับดูแล้วปรากฏว่าท่านก็ดำเนินการประสานแผนระดับอำเภอระดับจังหวัดเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรก็สามารถดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้กับท่านได้ครับขอบคุณครับ
3: ครับขอบคุณครับ
2: ครับขอขอบพระคุณนะครับลำดับต่อไปนะครับเรียนเชิญคุณพิทักษ์คงชุ่มชื่นนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะนะครับขอกราบเรียนเชิญครับ
4: นะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบเรียนท่านนพดลสิทธิ์ครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรและคณะผู้บริหารแล้วก็สมาชิกสภาผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นแล้วก็โดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลสองพี่น้องนะครับที่เดินมาร่วมกิจกรรมวันนี้นะครับ

0: วนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะนะครับว่าจะเป็นปัญหาหลักๆอยู่หนึ่งปัญหานะครับคือปัญหาสะพานนาเฮยโขงนะครับเป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างหมู่11ตำบลท่าแซะกับหมู่ที่1ตำบลนากระตามนะครับพอสะพานตรงนี้เป็นเชื่อมรอยต่อระหว่างตำบลนะครับแล้วก็มีวัดก็มีพี่น้องในส่วนของตำบลท่าแซะกับตำบลท่าข้าไอ้ตำบลนากระตามนะครับที่ร่วมสัญจรไปมานะครับทางอบต.เองก็ได้เคยตั้งงบประมาณเข้าไปซ่อมนะครับก็ยังเป็นปัญหาก็อยากจะได้เป็นถนนคอนกรีตนะครับแต่จริงๆแล้วผมยังไม่ได้ประสานในแผนของอบจ.นะครับก็อยากจะเรียนท่านนายกว่าถ้าเป็นไม่ได้ก็ขอให้ช่างของอบจ.นะครับช่วยมาทำรายละเอียดของโครงการด้วยนะครับเพราะว่าอบต.ท่าแซะเองก็ไม่มีช่างที่จะมาดำเนินการในโครงการตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นโครงการเชื่อมระหว่างตำบลด้วยนะครับก็ต้องฝากท่านนายกไว้ด้วยนะครับในส่วนของตรงนี้ครับผมขอบคุณครับ
1: ขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะนะครับนี่คือสารภาพเลยว่าไอ้โครงการที่ขอมาไม่ได้ปรากฏในแผนแต่วันนี้มาเพื่ออะไรรู้ไหมครับมาเพื่อที่จะซ้อนปัญหาว่ามีความจำเป็นจริงๆแต่ไม่มีช่างในเป็นไรครับเดี๋ยวองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรจะส่งช่างน้ำนะครับมาออกแบบเพื่อที่จะดำเนินการประสานแผนให้มันถูกต้องเพื่อที่จะปรากฏในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะครับก็ก่อนหน้านี้นะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรก็ได้จัดสรรงบประมาณลงมาในพื้นที่ของอบต.ท่าแซะหลายโครงการนะครับที่มีข้อมูลในมือผมก็มีถนนในเรื่องคสล.สายราชปีชาต้นสมอไซลอดล้านหกถนนคสล.สายจันทุหมู่4ตำบลท่าแซะ1ล้านถนนคสล.สายประวัตินิคม1ทิศเหนือหมู่ที่13 2ล้านแล้วก็ถนนคสล.สายประวัตินิคม2ทิศเหนือหมู่ที่13ตำบลท่าแซะ2ล้าน1แสนบาทแล้วก็ได้จัดสรรงบประมาณในเรื่องงบประมาณสร้างสะพานอีก3ล้าน1แสน60,000บาทซึ่งถนนเส้นนี้ไอ้สะพานตรงนี้เรามีประเด็นกันเพราะว่ามันเป็นถนนที่เชื่อมต่อระหว่างตำบลท่าแซะกับตำบลคู่ริงซึ่งตอนนั้นผมได้ไปดูสะพานเพื่อที่จะออกแบบก่อสร้างแล้ววันนั้นทางท่านส.ส.กิตติศักดิ์พรหมรัตน์ท่านก็ได้พาทางหลวงชนบทหรือช่างหลวงชนบทใช่ไหมครับที่มาวันนั้นเพราะนั้นเนี่ยครับการทำงานทราบว่าทางหลวงชนบทจะดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตตั้งแต่ต้นทางแล้วก็มาบรรจบในพื้นที่ของท่านแล้วก็รวมถึงสะพานด้วยนะครับแต่ว่ามีประเด็นอยู่นิดนึงว่าทางหลวงชนบทเนี่ยเขาต้องการสร้างถนนเชื่อมโยงเครือข่ายนะครับวันนั้นเขาก็ถามผมว่าถนนของอบจ.มีอยู่สายหนึ่งสายนาสร้างเขานางซึ่งเป็นถนนซึ่งอยู่ในการดูแลของอบจ.เขาก็ถามผมว่าถ้ากรณีเขาจะดำเนินการมาสร้างถนนเครือข่ายเชื่อมโยงเครือข่ายถนนของอบจ.เส้นนี้เขาจะขอไปดูแลรับผิดชอบเองได้ไหมนะครับผมก็ถามว่าถ้ากรณีถ้าอบจ.ไม่ยินยอมยกถนนสายนาสร้างเขานางให้จะมีประเด็นอย่างไรบ้างเขาก็บอกว่าถ้าไม่ได้ถนนเส้นนั้นของอบจ.เขาก็ไม่สามารถที่จะงบประมาณมาสร้างถนนให้ท่านได้แล้วก็สะพานด้วยก็สุดท้ายผมมองว่าเพื่อที่จะให้พี่น้องในพื้นที่อำเภอท่าแซะแต่พี่น้องในพื้นที่ของตำบลคู่ริงได้มีถนนที่มีมาตรฐานแล้วก็เชื่อมโยงเครือข่ายผมก็ยินดีเพราะฉะนั้นวันนี้ถนนแล้วก็สะพานที่ผมจ่ายค่าเงินสะสมไปเนี่ยปรากฏว่าทางหลวงชนบทได้ดำเนินการเป็นเจ้าภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับสะพานที่ท่านได้นำเสนอในวันนี้ยังไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของอบจ.นะครับเพราะนั้นก็ท่านขอช่างผมเดี๋ยวจะมอบช่างให้และท่านก็ดำเนินการ
0: ประสานแผน
1: ระดับอำเภอและสู่คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดนะครับและเมื่อหนึ่งเมื่อใดที่มันปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาของอบจ.เราก็ดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้ท่านนะครับแนวนี้นะครับ
0: พ
1: ี่ต้อขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณมากครับขอพระคุณนะครับเรียกว่าได้รับความกระจ่างไปอย่างดีมาก
1: อบต.ท่าแซะต้องให้

0: ใช่ครับเพราะมาหมดเลยครับ
1: มาหมดเลยจริงๆครับต่อไปนะครับเรียนเชิญคุณปิยวัฒน์ศรีมาลานะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามครับเรียนเชิญครับ
2: ครับกราบเรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะครับท่านนพโรสิทธิ์และคณะผู้บริหารนะครับและสมาชิกสภาทุกที่เคารพทุกท่านครับในส่วนของตำบลท่าข้ามนะครับก็ถนนคอนกรีตเส้นเหล็กสายพิรุณรักเส้นครับแล้วก็โครงการถนนคอนกรีตป่าลุงเช็คครับท่านนายกครับที่ท่านได้จัดสรรงบประมาณมาส่วนหนึ่งแล้วและส่วนที่เหลือนะครับซึ่งเชื่อมให้เชื่อมต่อกับตำบลโปรเหตุหมู่ที่8ตำบลท่าข้ามครับขอบคุณครับ
0: ครับขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามนะครับที่นำเสนอถนนคอนกรีตสายเสริมเหล็กสายป่าดวงเช็คหมู่14ตำบลท่าข้ามก็ผมยังเข้าใจนะครับว่าในตำบลท่าข้ามก็ยังมีถนนหลายเส้นหลายสายแต่ท่านด้วย เรียงลำดับความสำคัญว่าถนนเส้นหนึ่งเส้นใดที่มีความสำคัญเร่งด่วนนะครับก็นำเสนอถนนคอนกรีตเส้นนี้มาซึ่งถนนเส้นนี้ก่อนหน้านี้ผมก็ได้จัดสรรงบประมาณลงไป1ครั้งนะครับงบประมาณของท่าข้ามป่าลงเช็ค
2: 1ล้านครับ
0: 1ล้านใช่ไหมครับลงไป1ล้าน
2: ถึงการดี
0: ครับยังไม่ดำเนินการดีใช่ไหมครับแต่รอบนี้ท่านก็จะขอเพิ่มก็ผมดูรายละเอียดแล้วนะครับปรากฏว่าอยู่ในแผนพัฒนาของอบจ.เพราะฉะนั้นก็ประมาณปี70ที่อบจ.ทำจะทำต่อเนื่องให้ขอบคุณครับ
1: ขอบขอพระคุณนะครับลำดับต่อไปนะครับเรียนเชิญคุณสมรักษ์เพาะพฤกษานะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินแก้วนะครับเรียนเชิญครับ
3: ครับกราบเรียนท่านนายกนพรอุทิศครับแล้วคณะอบจทุกท่านนะครับผมและผู้เข้ามาร่วมขอโครงการและเพื่อนนายกครับอำเภอท่าแซะทุกท่านครับกับผมก็เสนอโครงการถนนสายในพุกในพุกกับตำบลวังใหม่กับก็งบประมาณก็แต่ว่ายังไม่ตลอดนะครับผมอยากได้ตลอดไปเลยครับครับก็ยังลำบากอยู่เยอะก็เอาไปสักมันกี่ร้อยเมตรเลยไป3ล้านครับก็ขอฝากสมาชิกทุกท่านครับสมาชิกอบจทุกท่านขอให้เห็นใจครับจะบันเห็นแก้ยังลำบากอีกเยอะครับขอบคุณครับ
0: ครับขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินแก้วหินแก้วนี่เปิดตัวเลขไม่ได้เลยนะครับถ้าเปิดตัวเลขงบประมาณที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรใส่ลงไปที่หินแก้วเนี่ยอบต.อื่นแทบจะไม่ครบนายกเลยนะครับเพราะว่างบประมาณที่ลงไปเป็นรวมๆเป็นร้อยครับหลายปีแต่อย่างนี้ครับผมขอเรียนนิดหนึ่งที่ตำบลหินแก้วเนี่ยมันโชคดีตรงจุดที่ว่าบอกว่าไม่ใช่ว่าบ้านเกิดนายกอบจ.นะครับโชคดีที่ว่าเขามีถนนซึ่งอยู่ในการดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะครับวันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเราเนี่ยมีถนนซึ่งได้รับถ่ายโอนจากรพช.มาทั้งหมด32เส้นทาง200กว่ากิโลนะครับซึ่งครอบคลุมอยู่ในจังหวัดชุมพรนะครับยกตัวอย่างเหมือนที่อยู่ท่าแซะเหมือนนาสร้างของนางแบบนี้ครับปากแพรกนาดอนอย่างเงี้ยครับนาดอนท่าข้ามนะครับถ้าปากแพรกนาดอนอยู่ในพื้นที่ของตำบลนากระตามแต่นาดอนท่าข้ามไปอยู่ในพื้นที่ของตำบลท่าแซะนะครับเพราะฉะนั้นท่านสังเกตดูว่าในช่วงเวลาที่ผมทำหน้าที่เป็นนายกอบจ.ผมมีนโยบายชัดก็คือเราจะทำถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อนแต่ถนนซึ่งอยู่ในการดูแลของอบต.หรือเทศบาลเราก็ดำเนินการให้แต่ต้องปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาของอบจ.สำหรับถนนซึ่งอยู่ในการดูแลของอบจ.เรามีแผนของเราเองไม่ต้องผ่านท้องถิ่นก็คือไม่ต้องผ่านอบต.หรือเทศ

ฐบาลที่ถนนเส้นนั้นอยู่ในพื้นที่เพราะนั้นตำบลหินแก้วครับตำบลรับร่อนะครับจะมีซึ่งอยู่ในการดูแลของอบจ.ประมาณ 4-5 เส้นโดยเฉพาะถนนเส้น

0: นะครับซึ่งถนนเหล่านี้อยู่ในการดูแลของอบจ.เพราะฉะนั้นวันนี้ผมมั่นใจว่าถนน4เส้น4สายที่ผมได้พูดข้างต้นตอนนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรได้สร้างเสร็จ 100% นะครับและก็ตามไปด้วยสองรับร่อคือถนนสายหนองเรือพันวานก็เริ่มตั้งแต่ปากทางท่าข้ามจนถึงพันวานตอนนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรก็ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทางองค์การบริหารส่วนตำบลหินแก้วที่ขอมารอบนี้ก็คือขอถนนซึ่งไม่ได้อยู่ในการดูแลของอบจ.แต่เป็นภารกิจที่อบจ.สามารถดำเนินการได้ซึ่งผมดูรายละเอียดแล้วปรากฏว่าถนนสายในพุกคลองพรหมู่ที่5ตำบลหินแก้วเชื่อมตำบลวังใหม่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหินแก้วก็ได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเพราะฉะนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรก็มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการจัดสรรงบประมาณลงในพื้นที่ตำบลหินแก้วในมีงบประมาณต่อไปขอบคุณครับ
1: กราบขอบคุณครับ
2: ขอขอบพระคุณนะครับผมฟังท่านนายกแล้วแบบเหมือนกับเป็นโดรนที่บินอยู่ข้างบนแล้วมองเห็นทุกเส้นทางเลยทีเดียวนะครับพูดออกมาแบบได้เห็นภาพมากๆนะฮะลำดับต่อไปนะครับเรียนเชิญคุณชัชวาลดำคำนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตามครับเรียนเชิญครับกว่าเยอะกว่านะครับท่านนายกครับอันนี้มาหมดเลยนะครับ
3: ครับเรียนท่านนายกนพรอุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะครับคณะผู้บริหารผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกตำบล นะครับก็คือของสภาพปัญหาของพื้นที่ของตำบลนาตามนะครับก็คือสะพานข้ามคลองละมุนะครับบ้านละมุนะครับซึ่งผู้ที่สัญจรไปมานะครับจำนวนมากก็คือมีจะมีวัดมีโรงเรียนอยู่ในพื้นที่นะครับต้องใช้สะพานตัวนี้นะครับซึ่งสะพานตัวนี้ค่อนข้างแคบก็ระยะทางความกว้างของสะพานก็8เมตรยาว30เมตรนะครับก็เพื่อให้ชาวบ้านสัญจรได้สะดวกผมจึงเสนอโครงการนี้เพื่อเสนอต่อท่านนายกนะครับขอบคุณครับ
0: ครับขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตามท่านผู้บริหารท่านสมาชิกอบต.ที่มาทั้งคณะเลยนะครับก็ถามนายกนาฏดูครับว่าถ้าไม่ให้นากระตามกระไรอยู่ครับ รอบนี้ครับขอในเรื่องของสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองละมุหมู่ที่8ตำบลนากระตามเชื่อมตำบลบางลึกซึ่งดูรายละเอียดแล้วปรากฏว่าปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะครับอบจ.ก็สามารถดำเนินการได้นะครับและก็โดยเฉพาะนากระตามที่ผมได้เรียนข้างต้นนะครับว่ามันมีถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะครับถ้าพวกเราจำความได้ตั้งแต่ท่านนายกวัยรุ่นจนถึงเป็นนายกเนี่ยถนนเส้นมีอยู่เส้นหนึ่งแทบจะไม่ได้มีการพัฒนาเลยก็คือสายปากแพรกนาดอนถูกต้องไหมครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยอบจ.มาดำเนินการแล้วเสร็จนะครับแล้วก็แถมไปด้วยนาดอนท่าข้ามที่ผมได้แจ้งแล้วก็มีถนนอีกหนึ่งเส้นก็คือตอนนี้ได้ดำเนินการจ่ายขาดเงินสะสมไปแล้วนะครับสายควนทรายบ้านผู้ใหญ่
3: ควนทรายผู้ใหญ่นะคร
0: ับ ใช่ครับ
3: เส้นโรงโม่นะ
0: ครับเส้นโรงโม่นะครับก็จะมีงบประมาณลงไปสิบกว่าล้านนะครับก็จะดำเนินการให้นะครับเพราะว่า
4: ค่ะที่คุณผู้ชมฟังนะคะได้ฟังไปเมื่อสักครู่นะคะเป็นการถ่ายทอดเสียงนะคะโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรพบประชาชนประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ครั้งที่1วันที่12พฤษภาคม2569ค่ะณองค์การบริหารส่วนตำบล2พี่น้องตำบล2พี่น้องอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรค่ะตอนการถ่ายทอดเสียงในครั้งนี้นะคะอำนวยการผลิตโดยนางสาวอุษณีเอกมานพค่ะผู้อำนวยการสถานี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรค่ะตอนนี้เดินทางมาถึงช่วงท้ายของการถ่ายทอดเสียงแล้วค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังวันนี้ดิฉันเย็นจิตและกำจรค่ะ
1: ดิฉันมาชนกขาวทองค่ะ
0: ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะทางสวทชุมพร FM 100 MHz ค่ะรวมไปถึงหน้าเพจ Facebook สวทชุมพรนะคะยังติดตามต่อกันได้นะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆตัดช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: นี้เวลา 12:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย

0: ครองชีพช่วยประชาชนครม.วันนี้พิจารณามาตรการแก้วิกฤตพลังงานและเศรษฐกิจจากวงเงินกู้400,000 ล้านแม่ทัพภาคที่4รดน้ำศพและส่งทหารกล้า10 เอกอดิศรคำบุญช่วยกลับมาตุภูมิขอนแก่นหลังเสียชีวิตจากเหตุลอบวางระเบิดที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสทางการไทยเร่งช่วยนายโยธหลังหายเข้ากัมพูชาจนถูกจับสั่งห้ามคนไทยเข้าพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเด็ดขาดหมิงเฉินซันหนุ่มจีนซุกคลังแสงยังอยู่ใน ICU หลังอดข้าว3 วันชักเกรงตำรวจเฝ้าระวังเข้มทรัมป์ปัดข้อเสนออิหร่านเปรียบเปรยว่าเป็นเพียงเศษขยะที่ฝ่ายอิหร่านส่งมาให้ทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศหรือมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับสำหรับวันนี้ครับอังคารที่12 พฤษภาคม 2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับวันนี้ครับมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานนะครับเตรียมจะพิจารณามาตรการแก้วิกฤตพลังงานและเศรษฐกิจจากวงเงินกู้400,000 ล้านบาทเดี๋ยวรอพิจารณาแต่ว่าก่อนประชุมครม.ครับนายกรัฐมนตรีเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพช่วยเหลือประชาชนโดยมีนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีหลายกระทรวงเข้าร่วมนะครับตั้งเป้าช่วยลดค่าครองชีพประชาชน280 ล้านบาทภายใน3 เดือนดีเดย์15 พฤษภาคมนี้คาดครอบคลุม4 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศโดยนายกรัฐมนตรีวันนี้สวมบทพ่อค้าซิ่งรถพุ่มพวงแล้วก็มีนางสุปจีนั่งซ้อนท้ายด้วยครับติดตามเรื่องนี้นะครับจากคุณดาวีชัยคิรีครับ

0: ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพพาณิชย์ลดพุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รวมถึงรัฐมนตรีอีกหลายกระทรวงเข้าร่วมด้วยซึ่งรัฐบาลได้ตั้งเป้าช่วยลดค่าครองชีพประชาชนกว่า280ล้านบาทภายใน3เดือนดีเดย์เปิดดำเนินการวันที่15พฤษภาคมนี้ซึ่งคาดว่าจะครอบคลุม4ล้านครัวเรือนทั่วประเทศทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้สวมบทพ่อค้าซิ่งรถพุ่มพวงโดยมีนางสุภจีนั่งซ้อนท้ายขับจากตึกสันติไมตรีไปที่ตึกไทยคู่ฟ้าจอดแนะนำสินค้าต่างๆพร้อมเชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่ลดราคาต่ำกว่าตลาด 10% จะไปถึงบ้านถึงชุมชนทั่วประเทศดาวิชัยคีรีสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
1: ขณะที่นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายครับได้กล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านยื่นสารรัฐธรรมนูญตีความการออกพรก.กู้เงิน400 ล้านบาทว่าการออกพระราชกำหนดแต่ละครั้งรัฐบาลต้องคิดให้รอบคอบต้องมั่นใจว่าต้องรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศจริงๆรวมถึงมีความจำเป็นเร่งด่วนจริงๆมั่นใจว่าศาลจะดูตามกรอบและวัตถุประสงค์ว่าเป็นไปตามความมั่นคงทางเศรษฐกิจส่วนความจำเป็นเร่งด่วนครับถ้าไม่เร่งด่วนรัฐบาลคงไม่ทำขณะที่นายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ถึงการฟรีวีซ่านะครับที่อาจจะเป็นช่องโหว่ให้ต่างชาติเข้ามาก่อเหตุอาชญากรรมในประเทศไทยโดยบอกว่าฟรีวีซ่า60วันอาจจะมากเกินไปครับอาจจะมีคนไม่ได้มาเพื่อวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวโดยอาศัยฟรีวีซ่าจึงลดเหลือ30วันเพื่อให้รัดกุมยิ่งขึ้นซึ่งเรื่องนี้ครับมีการเตรียมเสนอตั้งแต่รัฐบาลอนุทิน1แล้วแต่มีการเลือกตั้งจึงเลื่อนออกไปแต่ไม่ได้มุ่งเฉพาะประเทศใดประเทศหนึ่งแต่เรามุ่งไปที่กิจกรรมที่อาจจะสร้างปัญหากับประเทศไทยซึ่งการท่องเที่ยวก็น่าจะไม่เกิน30วันพร้อมย้ำว่าจะไม่มีการเลือกปฏิบัติครับนายเสศักดิ์ยังพูดถึงกรณีทหารกัมพูชาจับคนไทยระหว่างหาของป่าในข้อหาลักลอบข้ามแดนด้วยนะครับว่าขณะนี้อยู่ในกระบวนการให้ความช่วยเหลือครับเดี๋ยวจะมีรายละเอียดในประเด็นนี้ด้วยนะครับสำหรับวาระการประชุมครม.ที่น่าสนใจครับกระทรวงการคลังเสนอพิจารณาปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ69ครั้งที่2ซึ่งบรรจุแผนการก่อหนี้ใหม่ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและเศรษฐกิจวงเงิน400 ล้านบาทและจะมีการนำเสนอร่างพรก.ดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของสภาวันที่14พฤษภาคมนี้วาระเพื่อพิจารณาจะมีการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ครับโดยครม.จะหารือเรื่องของการจัดซื้อลิขสิทธิ์จากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าเพื่อให้ทันตามกรอบระยะเวลาที่ตอนนี้กระชั้นชิดแล้วซึ่งจะมีการแข่งขันกันระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมนี้ครับ
2: แม่ทัพภาคที่4เป็นประธานพิธีรดน้ำศพและส่งทหารกล้า11อดิศรคำบุญช่วยกลับมาตุภูมิจังหวัดขอนแก่นค่ะหลังจากเสียชีวิตจากเหตุลอบวางระเบิดที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีรดน้ำศพและไว้อาลัยแก่10เอกอดิศรคำบุญช่วยสังกัดกองร้อยทหารพรานที่1106หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่11ณวัดบางนราอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสค่ะซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายรอบวางระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณถนนสายสุไหงโกลกแว้งบ้านน้ำขาวหมู่ที่8ตำบลกายุคละอำเภอแว้งโอกาสนี้นะคะแม่ทัพภาคที่4ได้มอบเหรียญบางระจันพร้อมใบประกาศเชิดชูเกียรติและเงินช่วยเหลือจัดการศพเบื้องต้นเพื่อปลอบขวัญและให้กำลังใจครอบครัวทหารกล้าที่เสียสละเพื่อแผ่นดินนอกจากนี้ยังมีเงินเยียวยาจากจังหวัดนราธิวาสจำนวน 500,000 บาทเงินบำรุงขวัญพระราชทานจากมูลนิธิสายใจไทย 30,000 บาทและเงินช่วยเหลือจากเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสอีก 5,000 บาทรวมถึงเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจากสอปต.ค่ะภายหลังเสร็จสิ้นพิธีได้มีการเคลื่อนย้ายร่าง11อดิศรคำบุญช่วยกลับไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีณภูมิลำเนาตำบลโพชัยอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นอย่างสมเกียรติซึ่งทางด้านของคดีนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้เร่งรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุรวมถึงตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายใช้หลบหนีเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
1: รัฐมนตรีต่างประเทศนายเสศักดิ์พวงเกตแก้วเองก็บอกว่าเรื่องของการดับไฟใต้เกี่ยวข้องหลายมิติครับต้องบูรณาการไปในทิศทางเดียวกันนายเสศักดิ์พวงเกตแก้วครับได้กล่าวภายหลังได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นประธาน

0: คณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับต้องมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันการเจรจาสันติสุขถือเป็นอีกแนวทางหนึ่งและการแก้ปัญหาในพื้นที่การแก้ปัญหาอัตลักษณ์การพัฒนาพื้นที่อื่นๆรวมถึงการแก้ไขปัญหาความยุติธรรมถือเป็นปัจจัยสำคัญในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ถึงเวลาที่การดำเนินการต่างๆจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันรวมถึงการพูดคุยกับกลุ่มก่อความสงบแล้วก็การแก้ปัญหาทางการเมืองก็ต้องพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่มองว่าเป็นสิ่งที่ดีครับสิ่งเหล่านี้ฝ่ายกระทรวงกลาโหมเป็นผู้เสนอส่วนการดำเนินการแนวทางนี้ถือเป็นการใช้การเมืองนำการทหารใช่หรือไม่นายเสียศักดิ์ก็บอกว่าบางส่วนก็คือการเมืองบางเรื่องก็คือเรื่องของการทหารรวมถึงมิติการต่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะมีหลายประเทศฮะเพราะมีประเทศมาเลเซียเข้ามาเกี่ยวข้องแต่การดำเนินการไปในทิศทางเดียวกันถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดส่วนการพูดคุยสันติสุขมีมาในทุกรัฐบาลแต่รัฐบาลชุดนี้จะพลัดอย่างไรนั้นนายเสียศักดิ์บอกว่าหากมีการประสานการพูดคุยโดยตระหนักว่าการพูดคุยกับกลุ่มดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งแต่ไม่ได้เป็นหนทางแก้ปัญหาทั้งหมดเพราะการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องเน้นไปที่ประชาชนเป็นที่ตั้งครับ 12:09 น.เดี๋ยวพักครู่นึงครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
1: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: ติดตามข่าวกันต่อค่ะคณะผู้แทนไทยเตรียมเข้าชี้แจงและให้ข้อมูลทางเทคนิคนะคะต่อ USTR ระหว่างวันที่13ถึง14พฤษภาคมนี้เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงสร้างการผลิตและการค้าของไทยค่ะหลังจากสหรัฐเปิดการสอบสวนมาตรา301ซึ่งไทยก็ได้ยื่นหนังสือชี้แจงอย่างเป็นทางการไปแล้วตั้งแต่15เมษายนที่ผ่านมานางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยนะคะว่าการส่งคณะผู้แทนการค้าไทยเดินทางไปเจรจาระดับเทคนิคณสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือว่า USTR ในครั้งนี้เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากการหารือระดับนโยบายเมื่อวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยไทยมีความเชื่อมั่นอย่างมากในการชี้แจงทุกประเด็นโดยเฉพาะข้อกังวลเรื่องไทยอาจเป็นทางผ่านของสินค้าเพื่อหลบเลี่ยงมาตรการภาษีรวมถึงประเด็นมาตรฐานแรงงานนางสุภจีระบุนะคะว่าแม้ตัวเลขดุลการค้าปี2568ไทยจะยังคงได้ดุลสหรัฐเพิ่มขึ้นแต่ในส่วนของมูลค่าการส่งออกที่เพิ่มขึ้นนั้นไทยมีข้อมูลเชิงประจักษ์ยืนยันว่ากว่าร้อยละ30เป็นสินค้าที่ผลิตโดยบริษัทของสหรัฐที่เข้ามาลงทุนตั้งฐานการผลิตในไทยเองและอีกกว่าร้อยละ20เป็นการส่งออกของบริษัทคนไทยดังนั้นมูลค่าการค้าที่เกิดขึ้นจึงเป็นไปตามโครงสร้างการผลิตที่โปร่งใสตรวจสอบได้และไม่ใช่สินค้าสวมสิทธิ์ถิ่นกำเนิดตามที่สหรัฐกังวลค่ะนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังได้กล่าวย้ำถึงความพร้อมในการชี้แจงประเด็นด้านแรงงานซึ่งเป็นสิ่งที่ฝ่ายสหรัฐให้ความสำคัญอย่างมากโดยยืนยันว่ากระบวนการผลิตสินค้าส่งออกของไทย เป็นไปตามมาตรฐานสากลปลอดจากปัญหาแรงงานบังคับและไทยก็มีกลไกการตรวจสอบที่เข้มงวดตลอดห่วงโซ่อุปทานซึ่งข้อมูลทางเทคนิคทั้งหมดได้ถูกจัดเตรียมไว้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับ USTR ในระหว่างการเจรจา 13-14 พฤษภาคมนี้แล้วค่ะสำหรับการผลักดันความตกลงการค้าต่างตอบแทนที่ยังค้างอยู่นั้นทั้งสองฝ่ายมีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะเร่งรัดการเจรจาให้สรุปผลโดยเร็วเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นด้านการลงทุนและลดแรงกดดันจากมาตรการทางการค้านอกจากนี้ไทยยังได้ใช้โอกาสนี้ผลักดันแนวทางการยกเว้นภาษีให้กับสินค้าไทยที่สหรัฐไม่สามารถผลิตได้เองภายในประเทศเพื่อประโยชน์ร่วมกันของภาคธุรกิจทั้งสองฝ่ายค่ะทั้งนี้ในปี2568สหรัฐก็เป็นคู่ค้าอันดับ2ของไทยมีมูลค่าการค้ารวมกว่า 93,651 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้ามูลค่า 51,361 ล้านดอลลาร์สหรัฐสินค้าส่งออกที่สำคัญนะคะก็เป็นคอมพิวเตอร์ผลิตภัณฑ์ยางและอัญมณีซึ่งการชี้แจงระดับเทคนิคที่จะเกิดขึ้นจะเป็นก้าวสำคัญในการยืนยันสถานะพันธมิตรทางการค้าที่เชื่อถือได้และลดความเสี่ยงจากการถูกใช้มาตรการภาษีในอนาคตต่อไปค่ะ
0: มีเรื่องของหมิงเฉินซันนะครับถูกหามส่งโรงพยาบาลเพราะว่าเกิดอาการชักเกร็งโดยคาดว่าเป็นเพราะตั้งแต่ถูกจับไม่ยอมกินข้าวครับล่าสุดตัวยังคงอยู่ใน ICU อยู่นะครับโดยโฆษกตำรวจให้ข้อมูลยืนยันว่าหมิงเฉินซันเอี่ยวสแกมเมอร์กัมพูชาพลตำรวจโทไตรรงผิวพันรองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงความคืบหน้าคดีหมิงเฉินซันผู้ต้องหาชาวจีนที่รถคว่ำทำให้พบปืนพกนำไปสู่การขยายผลค้นเจอคลังแสงซุกอยู่ภายในบ้านพักจำนวนมากว่าคดีนี้จากการตรวจสอบพยานหลักฐานทางดิจิทัลและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์พบทั้งเส้นทางการเงินแชทและข้อมูลการเข้าออกประเทศเชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์ในกัมพูชารวมถึงพบข้อมูลเกี่ยวกับการสะสมอาวุธการฝึกใช้อาวุธและก็บทสนทนาที่สะท้อนความขัดแย้งระหว่างกลุ่มสแกมเมอร์ด้วยกันเองทั้งนี้ยืนยันว่าขณะนี้ครับยังไม่มีพยานหลักฐานที่ชัดเจนที่บ่งชี้ว่าผู้ต้องหามีแผนก่อเหตุรุนแรงกับคนไทยหรือมีเป้าหมายก่อวิศกรรมในไทยแต่ก็ยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งและอยู่ระหว่างการขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งแหล่งที่มาของอาวุธเส้นทางการเงินและก็เครือข่ายผู้ร่วมขบวนการสำหรับในหมิงเฉินซันเดินทางเข้าออกไทยหลายปีครับโดยใช้วีซ่าประเภทพำนักระยะยาวและมีบัตรผู้พำนักอาศัยในประเทศไทยแต่ว่าไม่ใช่บัตรประชาชนไทยนอกจากนี้ยังพบว่าใช้หนังสือเดินทางหลายประเทศอาทิจีนกัมพูชาแล้วก็มีสถานะพำนักระยะยาวในเกาหลีได้ด้วยแต่ว่าเฉพาะการก็ออกไทยและกัมพูชาครับมีการเดินทางหลายครั้งซึ่งตำรวจอยู่ระหว่างวิเคราะห์ความเชื่อมโยงทั้งหมดส่วนการสืบค้นย้อนหลังทางการเงินพบธุรกรรมเชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์หลายสิบล้านบาททั้งในระบบบัญชีธนาคารและคริปโตเคอเรนซีโดยบัญชีที่เกี่ยวข้องมีความเชื่อมโยงกับบัญชีที่ใช้ในการหลอกลวงของแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชาขณะนี้ตำรวจไซเบอร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งตรวจสอบเชิงลึกส่วนที่มีรายงานว่าได้จดทะเบียนสมรสในไทยแล้วก็ได้สิทธิ์พำนักระยะยาวตำรวจยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบย้อนหลังครับว่าการได้มาซึ่งสิทธิ์พำนักแล้วก็เอกสารต่างๆถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่หากพบความผิดก็จะดำเนินคดีเพิ่มกับผู้เกี่ยวข้องทันทีในส่วนของการขยายผลจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการขณะนี้มีผู้ต้องหาในคดีรวม6คนรวมเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขายปืนกล็อกให้ผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติซึ่งกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้ตั้งเรื่องสอบสวนวินัยร้ายแรงดำเนินคดีอาญาและวินัยกับเจ้าหน้าที่แล้วส่วนแหล่งที่มาของอาวุธสงครามอย่างปืน M16 และวัตถุระเบิดแม้กลุ่มผู้ค้าพยายามทำลายหลักฐานลบหมายเลขประจำปืนเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบแต่เจ้าหน้าที่สืบแหล่งที่มาได้อย่างน้อย1กระบอกแล้วและกำลังเร่งสืบสวนต่อถึงกระบวนการลักลอบนำเข้าและประเด็นที่หมิงเฉินซันถูกขามส่งโรงพยาบาลกลางดึกหลังถูกคุมตัวเข้าเรือนจำพลตำรวจโทไตรรงบอกว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติฝากความห่วงใยไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ควบคุมกำกับดูแลผู้ต้องหาอย่างใกล้ชิดแม้จะอยู่ระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาลก็ตามพร้อมย้ำว่าข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาทางจิตเวชหรือว่าการอ้างอาการป่วยซึมเศร้านั้นตำรวจจะรับฟังไว้ประกอบการสอบสวนแต่ไม่เชื่อคำให้การของผู้ต้องหาเพียงฝ่ายเดียวเพราะสิ่งที่ตำรวจให้น้ำหนักมากที่สุดคือพยานหลักฐานทางดิจิทัลข้อมูลการสนทนาและหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ที่ตรวจ ยึดได้ซึ่งกำลังตรวจสอบอย่างละเอียดและเมื่อสักครู่นี้นะครับผู้สื่อข่าวสอบถามไปยังโรงพยาบาลที่รับตัวหมิงเฉินซันทำให้ได้ข้อมูลว่าตอนนี้ยังอยู่ในห้อง ICU มีตำรวจและเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เฝ้าอยู่หน้าห้องฉุกเฉินอย่างใกล้ชิดแต่เรื่องอาการครับผอ.โรงพยาบาลบอกว่ายังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดเพราะต้องรายงานผู้บังคับบัญชาก่อนครับ
4: กรณีนายโยชน์ซึ่งเข้าไปหาของป่าใกล้อ่างเก็บน้ำห้วยสำเริงอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์

0: จนถูกจับตัวไปนะคะครอบครัวก็เริ่มมีความหวังค่ะหลังจากเจ้าหน้าที่ให้คำมั่นว่าจะใช้ทุกกลไกประสานกัมพูชาเพื่อพาตัวกลับบ้านนายนิรันดร์สุนทรสิรินายอำเภอกาบเชิงได้แจ้งผ่านเพจอำเภอให้ชาวบ้านในพื้นที่งดเข้าพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาโดยมีข้อความระบุนะคะว่าอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ขอความร่วมมือประชาชนงดเข้าพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเนื่องจากเป็นพื้นที่ควบคุมยังไม่ปลอดภัยอาจมีวัตถุระเบิดทุ่นระเบิดกระสุนปืนตกค้างรวมถึงกองกำลังจากนอกประเทศทั้งนี้การเข้าไปถ่ายภาพสถานที่หรือที่ตั้งทหารอาจเป็นความผิดทางกฎหมายเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนจึงขอความร่วมมืองดเข้าพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาโดยให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดส่วนบรรยากาศที่บ้านพักหมู่ที่7บ้านสโนตำบลกันตรวนระมวลอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์เช้านี้บรรดาทหารกองกำลังสุรนารีนำโดยพันเอกกิติวราอารีรักษ์หัวหน้าหน่วยประสานงานพื้นที่ชายแดนได้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจนางสาวกันนิกาหอมขจรอายุ47ปีภรรยานายโยธที่เริ่มมีความหวังขึ้นมาอีกครั้งพร้อมกับญาติพี่น้องที่กำลังรอฟังข่าวด้วยความห่วงใยค่ะหลังจากนายโยธหายตัวไปขณะหาของป่าตั้งแต่26เมษายนที่ผ่านมาสำหรับความคืบหน้าการช่วยเหลือนะคะพันเอกกิติวราอารีรักษ์หัวหน้าหน่วยงานประสานพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาก็เปิดเผยว่าขณะนี้ฝ่ายไทยดำเนินงานผ่าน3กลไกหลักประสานงานกับกัมพูชาอย่างเต็มกำลังก็คือประสานผ่านหน่วยประสานงานชายแดนประจำพื้นที่ไทยกัมพูชาประสานระดับนโยบายระหว่างผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีกับผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่4ของกัมพูชาและดำเนินการผ่านผู้ช่วยทูตทหารไทยประจำกรุงพนมเปญเบื้องตนได้รับรายงานว่านายโยธถูกควบคุมตัวอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาคดีข้อหาลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายณจังหวัดอุดรมีชัยกัมพูชาซึ่งแม้จะยังไม่มีการระบุระยะเวลาที่แน่ชัดแต่กองกำลังสุรนารียืนยันว่าจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อพาคนไทยกลับบ้านให้เร็วที่สุดค่ะ
1: พักสั้นๆครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อครับอาม่าปฏิเสธข่าวซื้อที่ดินแลนด์บริดจ์ยันทำธุรกิจโปร่งใสไม่มีนอมินีครับบมจ.อาม่ามารีนตั้งโต๊ะชี้แจงหลังถูกพาดพิงกว้านซื้อที่ดินในพื้นที่โครงการแลนด์บริดจ์กว่า500ไร่ยืนยันครับว่าทำธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์ไม่ได้พัฒนาอสังหาไม่ใช่นอมินีย้ำข้อมูลโปร่งใสตรวจสอบได้เพื่อรักษาความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นครับนายพิสารรัชกิจปราการกรรมการผู้จัดการบริษัทอาม่ามารีนจำกัดมหาชนหรือว่าชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีที่มีการพาดพิงในประเด็นเกี่ยวกับการซื้อที่ดินและข้อมูลที่อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากการแถลงข่าวของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนเมื่อวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาที่ระบุว่ามีการกว้านซื้อที่ดินบริเวณอ่าวเคยจังหวัดระนองประมาณ500ไร่จากบริษัทที่คนในพื้นที่รู้จักในนามของอาม่านั้นทางบริษัทขอชี้แจงว่าการกล่าวอ้างว่าบริษัทเข้าไปกว้านซื้อที่ดินกว่า500ไร่เพื่อรองรับโครงการแลนด์บริดจ์นั้นไม่เป็นความจริงและก็สร้างความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อสาธารณชนบริษัทไม่ได้ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และไม่มีนโยบายกว้านซื้อที่ดินเพื่อเก็งกำไรจากโครงการของภาครัฐแต่อย่างใดครับและก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อที่ดิน500ไร่ในพื้นที่จังหวัดระนองหรือว่าชุมพรตามที่ถูกกล่าวอ้างทั้งนี้อาม่าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดำเนินธุรกิจด้านการขนส่งและโลจิสติกทั้งทางบกและก็ทางน้ำมาอย่างต่อเนื่องธุรกิจหลักได้แก่การขนส่งน้ำมันเคมีภัณฑ์และก็สินค้าเหลวตลอดจนการให้บริการด้านโลจิสติกซึ่งเป็นธุรกิจที่บริษัทดำเนินการมาเป็นระยะเวลานานเป็นแหล่งรายได้หลักของบริษัทนอกจากนี้บริษัทขอยืนยันอย่างชัดเจนว่าไม่ได้เป็นนอมินีหรือว่าถือครองทรัพย์สินแทนบุคคลใดทั้งสิ้น

0: ปัจจุบันบริษัทมีที่ดินเพียงแห่งเดียวก็คือที่ศรีราชามีพื้นที่ประมาณ21ไร่ซื้อมาตั้งแต่ปี2519เพื่อใช้เป็นหน่วยซ่อมบำรุงรถแล้วก็บริการรถขนส่งน้ำมันเท่านั้นครับอย่างก็ตามแม้ผู้ถือหุ้นบางรายจะดำรงตำแหน่งทางการเมืองแต่โครงการถือหุ้นและก็การบริหารงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลหรือว่าการบริหารจิตจากการที่ดีมีความโปร่งใสอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากรต.และเมื่อตรวจสอบจากงบการเงินจะเห็นว่ารายได้ 100% ครับมาจากการให้บริการขนส่งทางเรือและรถไม่มีความเกี่ยวข้องกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แต่อย่างใดครับ
1: นายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนพูดถึงกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษมองว่าจะทำให้เกิดแรงกระเพื่อมในการต่อรองทางการเมืองหรือไม่ว่าขอไม่ไปก้าวล่วงพรรคอื่นแน่นอนว่านายทักษิณในฐานะที่เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งในขณะที่ดำรงตำแหน่งนายกก็มีหลายนโยบายที่สร้างประโยชน์ให้กับประชาชนเช่น30บาทรักษาทุกโรคตนเองคิดว่าองค์ความรู้และประสบการณ์ของนายทักษิณหากมีการถ่ายทอดและเผยแพร่แลกเปลี่ยนก็จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศแต่สุดท้ายแล้วบทบาทของนายทักษิณจะเป็นอย่างไรตนเองไม่ขอก้าวล่วงให้เป็นประเด็นที่ถามนายทักษิณและหากมีประเด็นที่มีข้อสังเกตว่าเกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยก็ให้ไปสอบถามพรรคเพื่อไทยผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่านายทักษิณเนี่ยมีความสัมพันธ์กับฮุนเซนซึ่งก่อนหน้านี้พรรคเพื่อไทยก็มีปัญหาเรื่องชายแดนมองว่าหากนายทักษิณกลับมาสถานการณ์ชายแดนจะตึงเครียดหรือไม่นายพฤทธิ์ก็บอกว่าต้องรอดูสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นแต่ความจริงประเด็นเรื่องผลกระทบหรือความสุ่มเสี่ยงของความมั่นคงทางประเทศความปลอดภัยของประชาชนเป็นประเด็นภาพรวมที่ต้องจับตาอยู่แล้วเช่นกรณีคนจีนครอบครองอาวุธสงครามจำนวนมากแต่ขณะนี้ยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนว่ามีการพัวพันหรือกระบวนการรวบรวมอาวุธดังกล่าวไปพัวพันกับหน่วยงานรัฐอย่างไรบ้างซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ส.ส.พรรคประชาชนให้ความสนใจและมีความตั้งใจว่าการตั้งกระทู้ถามสดในวันที่14พฤษภาคมนี้ประเด็นนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งประเด็นที่มีการลุกขึ้นถามนายกรัฐมนตรีค่ะ
0: ข่าวนี้ผวากัน2จังหวัดเลยนะครับเมื่อมีชาวบ้านถ่ายวัตถุปริศนาลอยอยู่ในคลอง6วาพื้นที่รอยต่อฉะเชิงเทรานครนายกอาจจะเป็นจระเข้ตัวใหญ่เจ้าหน้าที่ตอนนี้กำลังลงพื้นที่ไปพิสูจน์ความจริงครับภาพที่ชาวบ้านถ่ายได้บริเวณคลอง6วาด้านหลังรพ.ส.ต.เฉลิมพระเกียรติตำบลดอนฉิมเพลียอำเภอบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราพื้นที่รอยต่อตำบลพระอาจารย์อำเภอองครักษ์นครนายกเห็นเป็นวัตถุดำๆลอยอยู่ในคลองไหลไปตามน้ำครับทีมข่าวได้พูดคุยกับนายกิตติศักดิ์หวังมานครูสอนศาสนาประจำมัสยิดอักตักวาปากคลอง20ซึ่งเป็นผู้ถ่ายคลิปนี้ก็เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อประมาณ2สัปดาห์ก่อนขณะขี่รถข้ามสะพานคลอง6วาได้สังเกตเห็นวัตถุบางอย่างลอยอยู่ในน้ำด้วยความสงสัยจึงย้อนกลับมาดูแล้วก็ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายคลิปเอาไว้ซึ่งจากประสบการณ์ที่อาศัยอยู่ริมคลองมานานหลาย10ปีค่อนข้างมั่นใจว่าสิ่งที่เห็นก็คือจระเข้ครับหลังข่าวแพร่ออกไปชาวบ้านทั้งสองฝั่งคลองที่ฉะเชิงเทราและนครนายกต่างรู้สึกกังวลหลายคนไม่กล้าเข้าไปใกล้คลองกระทบการใช้ชีวิตประจำวันเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบครับซึ่งวันนี้เจ้าหน้าที่จะมีการปฏิบัติการโดยระดมกำลังจากหลายฝ่ายนอกเหนือจากเรือของฝ่ายประมงแล้วยังขอเรือสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลในการสำรวจร่องน้ำพร้อมประสานหน่วยงานป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านประการชนนครนายกซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการจับจระเข้แล้วก็สัตว์น้ำอันตรายเข้าร่วมภารกิจค้นหาครั้งนี้ด้วยจะเริ่มปักหลักด้านฝั่งอบต.พระอาจารย์จังหวัดนครนายกครับไล่ค้นหาตลอดแนวคลองเน้นหนักช่วงค่ำๆเพราะหากเป็นจระเข้จริงเมื่อส่องไฟจะทำให้เห็นดวงตาสีแดงง่ายกว่าตอนกลางวันประกอบกับช่วงตอนกลางวันครับจระเข้ไม่ออกหากินหากตรวจสอบพบว่ามีจระเข้อาศัยอยู่จริงเจ้าหน้าที่จะต้องทำการประชาคมสอบถามความคิดเห็นของชาวบ้านในพื้นที่ก่อนว่าจะให้ปล่อยอาศัยอยู่ตามธรรมชาติเหมือนเดิมหรือจะให้จับออกจากพื้นที่ครับเนื่องจากจระเข้เป็นสัตว์คุ้มครองตามกฎหมายครับ
1: ติดตามสถานการณ์ข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่าข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านกำลังอยู่ในภาวะวิกฤตที่เรียกได้ว่าต้องใช้เครื่องพยุงชีพหลังจากที่เขาปฏิเสธร่างข้อเสนอสันติภาพล่าสุดจากรัฐบาลอิหร่านโดยระบุว่าข้อตกลงหยุดยิงปัจจุบันอยู่ในระดับที่งอนแง่นที่สุดโดยภายหลังจากที่ได้อ่านเอกสารซึ่งเขาเปรียบเปรยว่าเป็นเพียงเศษ

0: ยะที่ฝ่ายอิหร่านส่งมาให้แม้จะยังอ่านไม่จบแต่เขาก็ตัดสินใจได้ทันทีว่าข้อตกลงดังกล่าวตกอยู่ในสภาวะวิกฤตที่ยากจะเยียวยาอิหร่านได้ยื่นเงื่อนไขให้ยุติการสู้รบในทุกแนวรบพร้อมเรียกร้องเงินชดเชยความเสียหายจากสงครามและขอให้สหรัฐยุติการปิดล้อมทางทะเลรวมถึงยกเลิกมาตรการลงโทษเพื่อให้สามารถกลับมาขายน้ำมันได้อีกครั้งนอกจากนี้อิหร่านยังเน้นย้ำอธิปไตยเหนือช่องแคบฮอร์มุซด้วยค่ะ
1: การอพยพผู้โดยสารกลุ่มสุดท้ายออกจากเรือสำราญ MV Hondius ที่เผชิญการแพร่ระบาดของไวรัสทันตาในเมืองเตเนริเฟประเทศสเปนเสร็จสิ้นลงแล้วครับเรือสำราญออกเดินทางมุ่งหน้าไปยังเนเธอร์แลนด์เพื่อดำเนินการฆ่าเชื้อต่อไปผู้โดยสาร6คนสุดท้ายซึ่งประกอบด้วยชาวออสเตรเลีย4คนอังกฤษ1คนชาวนิวซีแลนด์1คนพร้อมด้วยลูกเรือและก็แพทย์บางส่วนเดินทางออกจากเรือที่เทียบท่าที่เกาะเตเนริเฟจากนั้นครับถูกส่งตัวด้วยรถบัสไปยังสนามบินเพื่อขึ้นเครื่องบินเช่าเหมาลำ2ลำมุ่งหน้าไปสู่เนเธอร์แลนด์เครื่องบินลำหนึ่งจะเดินทางต่อไปยังออสเตรเลียเพื่อให้ผู้โดยสารเข้าสู่กระบวนการกักตัวตามที่รัฐบาลออสเตรเลียกำหนดหลังเสร็จสิ้นการอพยพที่ดำเนินการอย่างราบรื่นเรือสำราญลำนี้ครับเหลือเพียงลูกเรือ25คนแพทย์1คนพยาบาล1คนเพื่อนำเรือไปยังเนเธอร์แลนด์คาดว่าจะใช้เวลาเดินทางประมาณ6วันและมีกำหนดถึงท่าเรือร็อตเทอร์ดัมในช่วงเย็นวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นครับสถานการณ์แพร่ระบาดจนถึงขณะนี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว3รายองค์การอนามัยโลกยืนยันพบผู้ติดเชื้อ7รายมีผู้ต้องสงสัยว่าอาจจะติดเชื้อ2รายโดยพบผู้โดยสารชาวฝรั่งเศสและก็อเมริกันบางรายเริ่มแสดงอาการหรือว่าเป็นผลบวกหลังจากเดินทางกลับถึงบ้านเกิดแล้วครับทุกคนจะต้องเฝ้าระวังและก็กักตัวเป็นเวลาอย่างน้อย 42-45 วันครับ
0: หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงคุณณรงค์จันทองและดิฉันสสิธรสังสมธนะพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมท.ชุมพร

0: บ้านเรา
1: ปากใต้บ้านเรา
2: ครับสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการปักใต้บ้านเราเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ 12:30 นถึง 13:00 นโดยประมาณนะครับจะมีข่าวจากทางภาคใต้นะครับทุกจังหวัดในภาคใต้นํามาเล่าสู่ให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันวันนี้เป็นคิวของจังหวัดชุมพรเหมือนเดิมนะครับผมณัฐวัฒน์พุทธคําเนิดพร้อมทั้งพี่โอและฤมลตันบินนะครับรับหน้าที่ดําเนินรายการนะครับอสมทชุมพรเป็นแม่ข่ายนะครับวันนี้มีหลายข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามกันสวัสดีครับพี่โอครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะทักทายคุณผู้ฟังกันที่นี่เช่นเดิมนะคะเป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ฟังรับประทานอาหารกลางวันกันอยู่หรือเปล่านะคะใช้รถใช้ถนนกันอยู่หรือไม่นะคะก็ส่งความห่วงใยไปทุกพื้นที่นะคะช่วงเวลาของรายการปักใต้บ้านเราพูดคุยถึงเรื่องราวข่าวสารต่างๆนะวันนี้ข่าวจากพี่น้องสายใต้ก็เยอะเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับข่าวจากหลายจังหวัดในภาคใต้ให้ได้ติดตามกันนะครับ
3: ค่ะแต่ก่อนที่จะไปฟังข่าวในพื้นที่อื่นๆของทางภาคใต้ก็มาเริ่มต้นกันในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรกันก่อนนะคะคุณผู้ฟังเนื่องจากว่า เป็นสถานีแม่ข่ายก็คุยประเด็นข่าวสารในพื้นที่ชุมพรวันนี้ก็มีประเด็นข่าวนี้ที่อยากจะมาเล่าให้คุณได้ฟังกันถ้าพูดถึงคุณผู้ฟังที่อยู่ต่างจังหวัดและอยู่ในภาคใต้เคยมาเที่ยวชุมพรไหมนะคะแน่นอนว่าอาจจะเคยมาแล้วเคยไปสะพานชมกวางหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้ใช่ไหมน้องโอมีคนโพสต์ภาพว่ากวางเนี่ยเป็นขี้เรือนหรือเปล่า กวางเป็นคือมันมีแผลอะไรอย่างเงี้ย นะคะก็คือมีคนเข้าไปถ่ายรูปแล้วเขาก็มีความสงสัยว่ากวางมันเป็นโรคหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีคนในพื้นที่ชุมพรน่ะจะรู้กันดีว่ากวางที่อยู่ที่สะพานชมกวางเนี่ยก็คือมันสายพันธุ์เดียวกัน
2: มันเริ่มชิดกันแล้ว
3: แต่จริงๆแล้วเนี่ยเขามีการปล่อยกวางสายพันธุ์อื่นๆมาบ้างนะคะในแต่ละปีแต่ละปีอ่ะนะแต่ก็คือหลังจากที่

0: ที่มีการแชร์ภาพกวางขนร่วงในโลกโซเชียลหลายๆคนก็วิตกกังวลว่ามันเกิดโรคระบาดหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้คืออากาศมันร้อนไงใช่ไหมคะแต่ว่าเรื่องนี้นะคะทางปศุสัตว์จังหวัดชุมพรเองเนี่ยเขาก็ลงพื้นที่ตรวจสอบนะคะแล้วก็ยืนยันว่ากวางทุกตัวเนี่ยแข็งแรงไม่พบโรคติดต่อแต่อย่างใดนะคะโดยนายสัตวแพทย์พิชัยโพกระสังค่ะหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ก็เปิดเผยนะคะว่าร่องรอยขนร่วงที่พบเนี่ยเป็นเพียงการผลัดขนตามฤดูกาลรวมถึงบาดแผลเนี่ยอาจจะมีการต่อสู้กันเองของกวางตัวผู้ตามธรรมชาติซึ่งสามารถหายได้เองนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็มีการนำแร่ธาตุแล้วก็อาหารเสริมเนี่ยไปไว้ในพื้นที่นะคะแล้วก็พร้อมดูแลสุขภาพกวางเนี่ยอย่างใกล้ชิดโดยนายจักรพงศ์มนตรีวัฒน์นะคะรักษาการปศุสัตว์อำเภอเมืองชุมพรเนี่ยก็บอกว่าขนาดนี้เนี่ยหลายตัวเริ่มมีขนใหม่ขึ้นแล้วนะคะก็ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนักท่องเที่ยวยังคงเดินทางไปเที่ยวนะคะแล้วก็ให้อาหารกวางกันอย่างต่อเนื่องนะคะก็จุดเนี้ยถือว่ามันเป็นจุดแลนด์มาร์คสำคัญของชุมพรไงถ้ามาแล้วก็คือต้องไปดูสะพานไม้เขี้ยมแล้วก็สะพานชมกวางใช่ไหมคะ
1: เดินได้รอบเลยนะครับ อาจจะจอดรถที่บริเวณสะพานชมกวางก็ได้นะครับแล้วก็ข้ามคลองไปนะครับข้ามสะพานไปเนี่ยเพื่อไปชมกวางนะครับแล้วก็เดินตรงต่อไปเรื่อยๆนะครับผ่านสะพานชมกวางไปเรื่อยๆนะครับจะไปที่เขาสร้างใหม่ครับตอนนี้ที่เป็นมันต่อไปจะเป็นพิพิธภัณฑ์
0: ที่เคยมีประเด็นข่าว
1: ใช่เรื่องของขยะ
0: อาคารที่สร้างเสร็จแล้วมีขยะใช่ไหม
1: แล้วก็เดินต่อไปเรื่อยๆนะครับไปถึงจะข้ามมีสะพานข้ามอีกนะครับข้ามไปที่เขาเรียกเกาะชมนกชมไม้นะครับในนั้นก็จะมีทัศนียภาพที่สวยงามนะครับหลังจากนั้นก็เดินสะพานไม้เขี้ยมต่
0: อ
1: นะครับแล้วก็มาที่โครงการเขาเรียกโครงการอะไรนะฮะโครงการที่มีการทำร่วมกันระหว่างหลายๆหน่วยงานนะฮะตรงนั้นนะครับก็จะไปชมสวนหย่อมชมอะไรต่างๆนะครับชมเขาเรียกแปลงสาธิตต่างๆ
0: คือจริงๆคือศาสตร์พระราชา
1: ศาสตร์พระราชา
0: คือเริ่มอาจจะเริ่มต้นจากศาสตร์พระราชาก่อนแล้วก็เดินไปที่สะพานไม้เขี้ยมแล้วก็เดินต่อไปจนถึงสะพานชมกวาง
1: แล้วก็เดินวนได
0: ้เดินกลับมาอีก
1: ใช่ครับ
0: แต่อาจจะระยะทางไกลหน่อยใช่ไหม
1: ครับผมใช้เส้นทางนั้นในการออกกำลังกายตอนเย็นนะฮะก็เดินออกกำลังกายไปด้วยชวนลูกเดินอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็รอบนั้นรอบนึงก็ได้เหงื่อเหมือนกันนะฮะ
0: ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นแหล่งออกกำลังกายเป็นแหล่งพักผ่อน
1: ใช่
0: ไหมคะก็คือครบแหละนะคุณผู้ฟังก็ถือว่าเป็นสถานที่สำคัญของชุมพรนะคะเป็นแลนด์มาร์คสำคัญมาชุมพรแล้วถ้ามาไม่ถึงอีกจุดนึงตรงนี้ก็ถือว่าไม่ถึงชุมพรนะ ใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: นะก็ดังนั้นมีโอกาสก็มาเที่ยวกันได้นะคะนี่ก็คือเป็นประเด็นปัญหาประเด็นข่าวที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่ชุมพรก็เอามารายงานให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้รับทราบกันนะคะ
1: ก็มีอยู่เรื่องนึงนะครับที่กังวลอยู่เวลาไปแล้วเห็นอยู่ประจำก็คือผู้ปกครองเนี่ยชอบพาเด็กๆไปนั่งบนกวางนี่เป็นรูปปั้นนะครับพี่โ
0: อ
1: แล้วเวลาไปนั่งเนี่ยเด็กบางทีเขาก็ด้วยความซนนะครับไปหักเอาเขากวางรูปปั้นต่างๆเนี่ยเสียหายเป็นประจำนะครับเจ้าหน้าที่ต้องมาซ่อมอยู่บ่อยๆฉะนั้นก็ถ้าผู้ปกครองนะครับพาเด็กๆขึ้นไปนั่งถ่ายรูปบนกวางกว่ารูปปั้นกวางที่มีหลายสิบตัวเลยนะครับก็ให้เตือนด้วยนะครับว่าอย่าให้เด็กๆให้น้องๆเนี่ยไปหักเขากวางหรือไปโหนเขากวางนะครับเพราะมันเป็นแค่รูปปั้นนะครับมันจะหักและเสียหายและคนอื่นไปก็จะไม่สวยงามอย่างเงี้ยนะ
0: มันอันตรายกับตัวเองด้วย
1: อันตรายด้วยครับ
0: ค่ะนะคะแล้วก็ยังมีประเด็นข่าวอื่นๆในพื้นที่ชุมพรอีกใช่ไหมคะน้องโอ๋
1: ครับก็มีเรื่องของทางการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับก็ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่1นะครับเรื่องของการงานออกแบบกรอบรายละเอียดและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโครงการรถไฟขนาด 1.435 เมตรนะครับจากฝั่งชุมพรถึงท่าเทียบเรือแหลมเรี่ยวชายฝั่งชุมพรถึงชายฝั่งระนองนั่นเองนะครับแล้วก็จากชายฝั่งระนองถึงท่าเทียบเรืออ่าวอ่างนะครับภายใต้การออกแบบกรอบรายละเอียดของทางการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับเรือและส่วนเชื่อมต่อของโครงการก่อสร้างทางรถไฟช่วงชุมพรท่าเรือน้ำลึกระนองเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างท่าเรือฝั่งอ่าวไทยและอันดามันนะครับในวันพุธที่20พฤษภาคมเวลา 13:30 น. ถึง 17:00 น. ณห้องราชวดีชั้น3 Heritage Grand Convention ตำบลเขานิเวศอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะครับแล้วก็วันศุกร์ที่22พฤษภาคมเวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.ณห้องอวยชัยแกรนด์บอลรูมชั้น2โรงแรมอวยชัยแกรนด์

0: ตำบลวังตะกออำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับใครที่สนใจก็สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าได้จนถึงวันที่19พฤษภาคมนี้นะครับโดยการส่งไปรษณีย์ไปที่บริษัท United Analysis and Engineering Consultant จำกัดนะครับที่81ซอยอุดมสุข41ถนนสุขุมวิทแขวงบางจากเขตพระขนงกรุงเทพ10260หรือโทรศัพท์นะครับที่หมายเลข027632830ได้เลยนะครับ
1: ก็จริงๆแล้วในพื้นที่ของหลังสวนชุมพรจะมีการประชุม2รอบนะน้องโอ
0: ๋
1: รอบเช้าเนี่ยรอบนึงใช่ไหมคะที่น้องโอ๋บอกไปว่าอวยชัยแกรนแล้วก็รอบบ่ายในวันศุกร์ที่22พฤษภาคมวันเดีย
0: วกัน
1: นะคะที่ชายหาดซีฟู้ดแอนด์รีสอร์ทตำบลบางน้ำจืดอำเภอหลังสวนพี่โอ๋เชื่อว่าประเด็นนี้คงจะมีพี่น้องประชาชนไปร่วมรับฟัง
0: ทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยก็ไปแสดงความคิดเห็นกัน
1: อันนี้เนี่ยเป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคุณผู้ฟังซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีบริษัทที่เขาทำการสำรวจเกี่ยวกับเรื่องของแลนด์บีชใช่ไหมคะแล้วก็อ่ะตอนนี้เริ่มมาอีกแล้วนะคะเริ่มมาอีกแล้วค่ะว่าการประชุมรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนในครั้งนี้นะคะจะมีผลสะท้อนออกมากันในรูปแบบไหนอย่างไรนะคะทำให้หลายๆคนจากที่คือก่อนหน้านี้เราเคยคุยกันไปสักหลายครั้งแล้วนะคะคุณผู้ฟังว่าโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยกำลังจะกลับมามีคนโอ้ทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยมีทั้งข้อดีข้อเสียที่โอ้โหมากมายเหลือเกินใช่ไหมคะ
0: แต่รอบนี้เนี่ยคือเรื่องของรถไฟในโครงการแลนด์บริดจ์นั่นแหละ
1: ใช่
0: นะครับแต่ว่าเรื่องของรถไฟที่จะมีการทำรถทางรถไฟเชื่อมต่อระหว่างอ่าวไทยกับอันดามันนะครับฉะนั้นใครที่มีความคิดเห็นอย่างไรเนี่ยนะครับลองทะเบียนร่วมไปประชุมล่วงหน้าได้นะคร
1: ับ ใช่ค่ะเพราะว่าเขาจะมีการศึกษาพื้นที่ของโครงการนะคะที่ครอบคลุมค่ะในอำเภอหลังสวนก็คือตำบลบางน้ำจืดตำบลนาขาตำบลวังตะกอตำบลหาดยายส่วนอำเภอพะโต๊ะนะคะพื้นที่การศึกษาของโครงการก็จะอยู่ในพื้นที่ของตำบลปังหวานตำบลพระรักตำบลพะโต๊ะตำบลปากทรงนะคะส่วนอำเภอเมืองระนองค่ะก็อยู่ในพื้นที่ของตำบลราชกรูดนะคะ2จังหวัด3อำเภอ9ตำบลนะคะที่เป็นแนวเส้นทางโครงการการสร้างรถไฟนะคะขนาด 1,435 เมตรนะคะเป็นโครงการก่อสร้างทางรถไฟที่เรียกได้ว่าจะเกี่ยวข้องกับท่าเทียบเรือนะคะติดตามกันต่อไปเดี๋ยวประเด็นนี้นะคะถ้าทางระนองมีข้อมูลก็อาจจะแจ้งให้เราได้รับทราบก่อนทางหลังสวนชุมพรเนี่ยนะคะพี่โอ๋น้องโอ๋ไปร่วมประชุมรับฟังข้อมูลรายละเอียดเนี่ยก็จะได้เก็บประเด็นมาเล่ามาคุยกันอย่างแน่นอนนะคะ
0: ครับยังไงก็ติดตามกันได้นะครับ
1: ค่ะเดี๋ยวเราคงต้องพักกันสักครู่นึงเนาะน้องโอ๋นะเพราะว่าช่วงหน้าดีเจสายใต้ค่ะกับประเด็นข่าวต่างๆในพื้นที่รอกันอยู่อีกหลากหลายข่าวเลยนะคะ
2: Mcot Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมทชุมพร
3: ไป
4: ไม่ไปไหนนะ
3: ไปปักใต้บ้านเรา
5: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
4: เล่สวยน้ำตกภูเขาคองกินร้อยมีเพนี้อยากได้ไรมาตาปักใต้บ้านเรา
3: อยากรู้เรื่องภาคใต้ต้องฟังรายการปักใต้บ้านเรา
6: อยากรู้เรื่องภาคใต้ต้องฟังรายการปักใต้บ้านเราอร่อย

0: ใต้บ้านเรา
1: ปักใต้บ้านเรา
2: ครับกลับมาต่อในช่วงที่2นะครับปักใต้บ้านเราจาก DJ สายใต้นะครับวันนี้ผมเริ่มที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีก่อนนะครับพี่โอครับ
3: ค่ะนะก็มีข่าวใช่ไหมของสุราษฎร์รถพุ่มพวงรู้จักไหมโอ
2: ้พุ่มพวงดวงจันทร์ใช่ไหม
3: ค่ะรถพุ่มพวงเป็นยังไงอ่ะเชิญเลยค่ะ
2: ก็ทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยนะครับมีการประชุมคัดเลือกผู้ประกอบการรถพุ่มพวงตามโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงนะครับเป็นยังไงนะครับก็บอกว่าเมื่อวานนี้นะครับ11พฤษภาคมเนี่ยนะครับที่ห้องประชุมนางยวนสารกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนายจุมพศวันฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับได้มอบหมายให้นายจักรกฤตฝั่งชลจิตนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานการประชุมการดำเนินงานไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการรถพุ่มพวงที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าร่วมโครงการโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนะครับโครงการดังกล่าวเนี่ยเป็นความร่วมมือกันระหว่างกรมการปกครองและกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนและกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดสู่ชุมชนผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงทั่วประเทศนะครับสำหรับจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยได้รับการจัดสรรรถพุ่มพวงเข้าร่วมโครงการจำนวน60คันจากข้อมูลของผู้ประกอบการในพื้นที่ที่ตั้ง19อำเภอนะครับที่มีรถให้บริการรวมจำนวนทั้งสิ้น293คันนะครับทั้งนี้คณะกรรมการเนี่ยได้ร่วมกันพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อให้สามารถกระจายสินค้าจำเป็นไปยังประชาชนได้อย่างทั่วถึงโดยมีกำหนดเริ่มดำเนินโครงการทั่วประเทศในวันที่15พฤษภาคมนะครับซึ่งจะช่วยให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและสนับสนุนผู้ประกอบการย่อยในพื้นที่ไปพร้อมกันนะครับรถพุ่มพวงก็คือรถกับข้าวนะครับพี่โอครับ
3: ใช่ค่ะพี่โอจำได้เลยนะตอนสมัยเรียนอยู่ที่สุราษฎร์ธานีเนี่ยต้องรอรถพุ่มพวงรถกับข้าวเนี่ยผ่านหน้าหอเราก็จะได้เลือกเมนูอาหารหลากหลายมาก
2: เหมือนห้างสรรพสินค้าเคลื่อนที่
3: ใช่ค่ะแล้วก็จริงๆโครงการนี้มีทั่วทั้งประเทศ
2: ทั่วประเทศครับ
3: ใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นประเด็นข่าวในสุราษฎร์ธานีที่เขาดำเนินการก็นำมารายงานกันนะคะทุกๆจังหวัดเนี่ยก็จะมีโครงการในลักษณะแบบนี้ก็ถือว่าดีเนาะบางทีบ้านอยู่ไกลๆเนาะโอ้รถพุ่มพวงยังเข้าไปถึงสมัยก่อนเนี่ยต้องเป็นแต่รถยนต์แต่เดี๋ยวนี้มีรถมอเตอร์ไซค์
2: ก็มี
3: ใช่ไหมคะพัฒนากันไปก็ช่วยกันอุดหนุนสนับสนุนกันไป
2: เอกลักษณ์ของรถพุ่มพวงถ้ามาถึงไกลๆก็จะมีเพลงดังออกมา
3: ใช่พอพูดถึงรถพุ่มพวงแล้วมีแฟนรายการของอสมทชุมพรเรานะคะซึ่งอยู่ที่หลังสวนพี่ตุ้มโภชนาก็เป็นรถพุ่มพวงนี่แหละเขาใช้ชื่อตุ้มโภชน
2: า
3: บางทีเขาจะเปิดวิทยุอสมทชุมพรเนี่ยนะคะดังไปทั้งซอยเลยชาช่วงเช้าๆนะใครที่ได้ติดตามฟังเนี่ยทำไมมีรถพุ่มพวงแล้วก็คือไม่ได้มีแต่เสียงเพลงอย่างเดียวมีเสียงคนพู
2: ดด้วย
3: เสียงดีเจด้วยนั่นแหละนะคะก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่ง
2: เครือข่ายเรานี่เอง
3: นะขอบคุณมากๆเลยไม่รู้พี่ตุ้มโภชนาฟังกันอยู่หรือเปล่าเมื่อก่อนก็จะโทรขอเพลงพี่โอบ่อยๆนะคะเดี๋ยวนี้ก็เงียบๆไปแล้วบางวันก็อาจจะออกตลาดบ้างบางวันอาจจะไม่ได้ออกนะคะก็คิดถึงนะคะก็ฝากเสียงนี้ไปทักทายกันนะคะไปดูข่าวที่นครศรีธรรมราชอีกข่าวนึงนะก็เป็นการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นนะคะประจำปีพุทธศักราช2569นะคะเพื่อก้าวสู่การพิจารณาในระดับประเทศต่อไปนะคะก็เมื่อวานนี้นะคะ11พฤษภาคมใช่ไหมคะก็มีการประชุมพูดคุยกันนะคะที่ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะโดยนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นายสุวัฒน์จันทร์สุขนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในการประชุมคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะดีเด่นนะคะประจำปีพุทธศักราช2569ก็มีคณะกรรมการร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงนะคะโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็มีนโยบายที่จะคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเนื่องจากเห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนารากฐานสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะรวมทั้งมีนวัตกรรมแล้วก็กิจกรรมที่โดดเด่นสามารถสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดีก็เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สามารถพัฒนาต่อไปได้อย่างยั่งยืนนะคะก็การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในด้านต่างๆก็จะมีการพิจารณาค่ะมอบโล่รางวัลหรือเกียรติบัตรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2569จำนวน12ด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านโรงเรียนด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านสาธารณสุขด้านสิ่งแวดล้อมด้านส่งเสริมศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการท่องเที่ยวชุมชนการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการบริหารจัดการช่วยเหลือประชาชนด้านการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ด้านน้ำดื่มสะอาดให้บริการประชาชนนะคะก็มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมคัดเลือกเนี่ย2แห่งนะคะคณะกรรมการในระดับจังหวัดก็มีมติให้ผ่านเข้าสู่การพิจารณาตัดสินในระดับประเทศคือองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิงอำเภอนพิตำนะคะในด้านการท่องเที่ยวชุมชนแล้วก็พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นแล้วก็มีเทศบาลตำบล

0: ร่อนพิบูรณ์อำเภอร่อนพิบูรณ์นะคะในการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือเปล่า
1: ครับ
0: นะคะก็นี่ก็เป็นข่าวจากดีเจดิวนะคะนครศรีธรรมราชที่ส่งข่าวมาค่ะ
1: ครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่จังหวัดสงขลานะครับรายงานกันเข้ามาจากดีเจแจ็คนะครับเรื่องของจังหวัดสงขลามีการประชุมเตรียมความพร้อมบริหารจัดการอุทกภัยยกระดับระบบเตือนภัยแผนอพยพรับมือฤดูฝนอย่างเป็นระบบนั่นเองนะครับก็รายงานกันเข้ามาจากทางดีเจแจ็คครับ
2: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของการจัดประชุมเตรียมความพร้อมบริหารจัดการอุทกภัยยกระดับระบบเตือนภัยแผนอพยพรับมือฤดูฝนอย่างเป็นระบบที่ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาในรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานการประชุมหารือเพื่อเตรียมการแถลงข่าวด้านการบริหารจัดการอุทกภัยจังหวัดสงขลาโดยมีนายรอมฎอนฮายีอาแวร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกได้นำเสนอระบบเตือนภัยล่วงหน้าอัจฉริยะเพื่อใช้ติดตามสถานการณ์น้ำผ่านระบบ CCTV และ Flood Model ของศูนย์วิจัยภัยพิบัติโดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างโครงการชลประทานสงขลาสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการขับเคลื่อนโปรแกรม tomorrow.io เพื่อคาดการปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆสำหรับใช้การวางแผนบริหารจัดการน้ำรวมถึงแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าได้ประมาณ3วันหรือรายชั่วโมงพร้อมใช้เป็นแนวทางประกอบการยกระดับธงเตือนภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เสี่ยงที่ประชุมยังได้หารือถึงเรื่องแนวทางการของบประมาณเพื่อซ่อมแซมผนังกั้นน้ำที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยระลอกแรกตลอดจนการบริหารจัดการประตูระบายน้ำโดยจะประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการจัดการสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมประสานกรมทางหลวงและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำรวมถึงเน้นย้ำเรื่องกฎเกณฑ์การเตือนภัยในระดับสีต่างๆเช่นสีเหลืองสีส้มและสีแดงเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมซ้ำซากสามารถเตรียมพร้อมอพยพได้อย่างทันท่วงทีแม้ภาพรวมการคาดการฝนอาจมีแนวโน้มลดลงแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักเฉพาะพื้นที่ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำได้นอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำการจัดทำแผนอพยพที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมโดยเมื่อเกิดสถานการณ์ประชาชนต้องทราบจุดอพยพเส้นทางและยานพาหนะที่จะเข้ารับรวมถึงการเตรียมอุปกรณ์และเสบียงที่จำเป็นเช่นแก๊สและแบตเตอรี่สำรองโดยคำนึงถึงการรักษาชีวิตประชาชนเป็นอันดับหนึ่งควบคู่กันไปกับการสื่อสารสร้างการรับรู้และให้ข้อมูลที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่องเพื่อลดความตื่นตระหนกและป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนของประชาชนในส่วนของผู้ประกอบการโรงแรมได้มีการกำชับให้จัดเตรียมจุดอพยพดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและจัดทำแผนอพยพพร้อมแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนขณะเดียวกันสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาได้รายงานความพร้อมการฝึกบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติหรือ CMAX 26โดยนำบทเรียนจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยหัดใหญ่มาใช้เป็นกรณีศึกษาในการวางแผนรองรับสถานการณ์อุทกภัยรุนแรงทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในพื้นที่เทศบาลนครหัดใหญ่และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งกำหนดจัดฝึกซ้อมแผนระดับจังหวัดในวันที่21มิถุนายนนี้พร้อมจัดทำแผนเผชิญเหตุครอบคลุมตั้งแต่ระดับจังหวัดชุมชนไปจนถึงระดับครัวเรือนรวมถึงนำวิทยุสื่อสารเครื่องแดงมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารในภาวะวิกฤตทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลายังได้มอบหมายให้มีการจัดตั้งคณะทำงานในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านอพยพด้านติดตามสถานการณ์และด้านสาธารณูปโภคโดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนและสถานศึกษาพร้อมกำหนดให้มณฑลทหารบกที่42หรือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อีกทั้งมอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาดำเนินการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูกาลซึ่งยังคงต้องเฝ้าระวังสภาพอากาศแปรปรวนและฝนตกหนักในบางพื้นที่อย่างใกล้ชิดลักษณะเจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ Mcot Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมทชุมพร

0: จัดก็ผ่านไปนะครับสำหรับข่าวจากทางจังหวัดสงขลาโดยคุณลักษณะเจริญชีพนะครับพี่โอครับ
1: ค่ะนะคะก็ยังคงมีประเด็นข่าวที่ต้องรายงานต่อเนื่องจากเมื่อวานใช่ไหมน้องโอ๋
0: ครับ
1: เพราะว่าเมื่อวาน

0: ซอยระนองพัฒนา 2/5 ในพื้นที่ของอำเภอเมืองระนองนะคะโดยนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเนี่ยก็ลงพื้นที่ตรวจสอบสินค้าในโกดังสินค้านะคะภายหลังที่นายอนุทินชาญวีรกุลเนี่ยนายกรัฐมนตรีนะคะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านได้ลงพื้นที่จังหวัดระนองก่อนที่จะมีการขยายผลเข้าตรวจสอบโกดังดังกล่าวอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งการลงพื้นที่ในจังหวัดระนองก็มีการบูรณาการกันหลายฝ่ายเลยใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองตำรวจภูธรจังหวัดระนองหน่วยทหาร125,200นายอำเภอเมืองระนองเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่กองอาสาดินแดงดินแดนรักษาดินแดนนะคะหรืออสด่านศุลกากรระนองแล้วก็สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนองก็ร่วมกันตรวจสอบสินค้านะคะการดำเนินกิจการเกี่ยวรวมไปถึงตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายในทุกมิติเลยซึ่งท่านผู้ว่าจังหวัดระนองเองเนี่ยก็สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยตรวจสอบอย่างละเอียดรอบคอบนะคะให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมเน้นย้ำการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนเพื่อป้องกันการลักลอบการนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายรวมถึงคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนแล้วก็ผู้ บริโภคในพื้นที่ด้วยนะคะกำชับหน่วยงานต้องเร่งตรวจสอบขยายผลรายงานผลการปฏิบัติงานให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเนี่ยได้ทราบนะคะเพื่อให้การดำเนินงานเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ เกิดความชัดเจนในทุกประเด็นตามข้อกฎหมายนะคะแล้วก็ในส่วนของทางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนองนะคะนายแพทย์นรเทพอัศวะพัชระนะคะก็บอกว่าการบูรณาการกำลังจากหลายหน่วยงานที่เข้าไปร่วมตรวจสอบเพิ่มเติมขยายผลในส่วนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองเนี่ยเบื้องต้นนะคะพบว่ามีการกระทำผิดตามกฎหมาย2ประเด็นหลักก็คือความผิดตามพระราชบัญญัติยาแล้วก็พระราชบัญญัติเครื่องสำอางนะคะโดยในส่วนของพระราชบัญญัติยาก็พบรายการยาที่เข้าข่ายความผิดประมาณ5รายการนะคะโอ้มีวิตามิน B6 ชนิดฉีดยารักษาเชื้อราชนิดครีมทายาปฏิชีวนะอม็อกซีซิลินนะคะแล้วก็ยาโคไตม็อกซาโซซึ่งเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติยานะคะมาตรา12เนื่องจากว่ามีการนำเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะรวมทั้งไม่มีเลขสารระบบอาหารและยาหรือว่าอย.นั่นเองอันนี้มีโทษนะคะจำคุกแล้วก็ปรับด้วยนะไม่รู้ว่าเขาตรวจเจอเจ้าของยังไง ใช่ไหมคะส่วนเครื่องสำอางนี่มันก็มีความผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอางกรณีที่ไม่มีการขออนุญาตนำเข้าหรือไม่ได้จดแจ้งเลขทะเบียนอย. ตามจำนวน2รายการก็มียาย้อมผม ยาสีฟันนะคะเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการยึดอายัดสินค้าแล้วก็ดำเนินการขั้นตอนตามกฎหมายต่อไปนะคะ
1: ครับมาถึงอีกหนึ่งข่าวนะครับนี่คือข่าวเกี่ยวกับกำนันผู้ใหญ่บ้านเลยทีเดียวนะครับซึ่งทางนายกอนุทินเนี่ยนะครับได้เปิดทำเนียบพบกำนันทั่วประเทศนะครับแล้วก็ย้ำว่าต้องเป็นผู้ปราบอิทธิพลไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลนะครับอันนี้เมื่อวานนี้นะครับที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานมอบนโยบายแก่กำนันและผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศโดยเน้นย้ำบทบาทการเป็นที่พึ่งของประชาชนและด่านหน้าในการแก้ไขปัญหาพื้นที่โดยมีประเด็นสำคัญด้านหลักการทำงานนะครับต้องโปร่งใสและเป็นธรรมยึดกฎหมายอย่างเคร่งครัดเป็นผู้ปราบอิทธิพลไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลนะครับด้านความมั่นคงสั่งยึดหลักการไม่ตกนะครับปราบปรามยาเสพติดและเฝ้าระวังอาชญากรรมไซเบอร์รวมไปถึงการค้ามนุษย์ด้วยนะครับมีการขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และเร่งกระจายสิทธิประโยชน์จากรัฐให้ถึงมือประชาชนอย่างทั่วถึงนะครับมีการเตรียมจัดประชุมร่วมระหว่างฝ่ายปกครองและตำรวจภายใน2สัปดาห์เพื่อยกระดับความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพช่วงท้ายเนี่ยท่านนายกยังได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับตัวแทนกำนันและผู้ใหญ่บ้านเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทางของรัฐบาลอีกด้วยนะครับ
0: ค่ะนะก็เป็นประเด็นข่าวในระดับประเทศเลยใช่ไหมคะสำหรับเรื่องราวตรงนี้นะคุณผู้ฟังก็ในส่วนของรายการปากใต้บ้านเรานะคะจะเจอกันได้ข่าวสารในพื้นที่ของภาคใต้นะคะท่านฟังกันอยู่ในพื้นที่ไหนนะคะก็ อาจจะมีประเด็นข่าวสารในพื้นที่เนี่ยท่านก็แจ้งให้กับดีเจนะคะในจังหวัดที่ท่านติดตามรับฟังกันได้แล้วก็เนี่ยมีแฟนๆรายการของเรานะคะที่ฟังแล้วก็ติดตามกันอยู่ทาง Facebook Live นะคะเป็นประจำเลยน้องต้นน้ำไปทุกคลื่นเลยนะคะชื่นชมมากๆเลยนะคะคุณทัศยะนี่ก็น่าจะอยู่ญี่ปุ่น

0: ก็ส่งข้อความมาทักทายกันก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะก็ติดตามค่ะอสมทภาคใต้ของเรานะคะฟังกันได้ตั้งแต่ประจวบคีรีขันธ์ลงไปจนถึง3จังหวัดชายแดนภาคใต้เลยนะหนูนะ
1: ครับมีอสมทให้เราได้ฟังตลอดเลยนะครับ
0: ค่ะนะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะคุณผู้ฟังภาคใต้บ้านเราพรุ่งนี้วันสำคัญนะ
1: ครับ
0: วันพืชมันพืชมงคล
1: พืชมงคลวันพุธด้วย
0: แต่ว่ายังไงก็กลับมาเจอกับพวกเรากันได้เหมือนเดิมวันนี้โอนฤมลดันบินค่ะ
1: ครับผมโอนันทวัฒน์ลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
2: ปักใต้บ้านเรา
3: ปักใต้บ้านเรา

0: เคยไหมเปิดไฟไว้ทั้งห้องแต่ตัวเราอยู่อีกห้องไฟฟ้าไม่ใช่ของที่ใช้กันได้ฟรีๆยิ่งเปิดทิ้งไว้ค่าไฟก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเงียบๆลองเปลี่ยนนิสัยง่ายๆเช่นออกจากห้องปิดไฟทันทีไม่ใช้อะไรก็ถอดปลั๊กหรือตั้งแอร์สบายๆที่26องศาเพียงเท่านี้ก็ช่วยทั้งบ้านช่วยทั้งโลกประหยัดไฟได้แล้วเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมMCOT Radio Go Green
1: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา MCOT Radio Network อสมทชุมพร
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: ขณะนี้เวลา 13:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
3: กลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าขณะนี้ได้สั่งการให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำเสนอรายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพต่อคณะกรรมการศึกษาความเหมาะสมในการดำเนินโครงการสะพานเศรษฐกิจภาคใต้เชื่อมฝั่งทะเลอ่าวไทยอันดามันหรือแลนด์บลิดทางนี้นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าวโดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเพื่อศึกษาความเหมาะสมของโครงการอย่างรอบด้านภายใน90วันซึ่งข้อมูลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจะเป็นส่วนหนึ่งที่คณะกรรมการใช้ประกอบพิจารณาควบคู่กับการประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจภาคการลงทุนและผลที่เกิดขึ้นกับประเทศในภาพรวมก่อนพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนโครงการต่อไปขอให้ทุกฝ่ายรอผลการศึกษาของคณะกรรมการก่อนขณะที่ข้อห่วงใยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความสำคัญแต่การรับฟังข้อมูลจำเป็นต้องพิจารณาด้วยว่าเป็นผลการศึกษาของหน่วยงานใดและจัดทำขึ้นช่วงเวลาใดเนื่องจากสถานการณ์และปัจจัยเปลี่ยนแปลงไปอาจทำให้การศึกษาจำเป็นต้องครอบคลุมปัจจัยใหม่ที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยในปัจจุบันด้วยสนธิยาร้องผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโอนคดีหมิงเฉินซันให้ CIB หรือ DSI รับผิดชอบนายสนธิยาสวัสดีเดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อขอให้พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพิจารณาโอนคดีนายหมิงเฉินซันผู้ต้องหาชาวจีนที่เกี่ยวข้องกับการพบคลังอาวุธสงครามในพื้นที่จังหวัดชลบุรีไปให้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือกรมสอบสวนคดีพิเศษรับเป็นคดีพิเศษเนื่องจากเห็นว่าเป็นคดีที่มีความซับซ้อนและขยายผลเชื่อมโยงหลายพื้นที่รวมถึงขอให้ตรวจสอบขบวนการปลอมแปลงสัญชาติและบัตรประชาชนให้กลุ่มจีนเทาในพื้นที่อำเภอเชียงดาวและอำเภอเวียงแขงในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งตนเองเคยร้องเรียนไว้ก่อนหน้านี้จากข้อมูลที่ติดตามพบว่าในหมิงเฉินซันมีความเชื่อมโยงกับพื้นที่อำเภอเชียงดาวและเชื่อว่าผู้ต้องหารายนี้ไม่น่าจะก่อเหตุเพียงลำพังแต่มีลักษณะเป็นขบวนการมีบุคคลและเครือข่ายหลายฝ่ายเกี่ยวข้องเข้าข่ายความผิดลักษณะอ้างยี่ซ่องโจรและอาจเชื่อมโยงกับความผิดทางกฎหมายหลายฉบับรวมถึงคดีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศคดีดังกล่าวอาจมีความเชื่อมโยงไปถึงเครือข่ายบุคคลต่างชาติรวมไปถึงหน่วยงานด้านความมั่นคงของประเทศเพื่อนบ้านและมีความเคลื่อนไหวเชื่อมโยงระหว่างไทยกัมพูชาและเมียนมาซึ่งมองว่าเป็นภัยต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนายกรัฐมนตรีเผยครม.รับ

0: ทราบเรื่องการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026แล้วย้ำจะทำให้ดีที่สุดพร้อมพยักหน้ารับต้องฟรีสินายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีรับทราบเรื่องการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026 FIFA World Cup 2026ซึ่งรัฐบาลจะพยายามทำให้ดีที่สุดโดยจะให้กรมประชาสัมพันธ์ประสานการทำงานร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.จะพยายามให้เกิดขึ้นให้ได้เหมือนทุกครั้งเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่ารัฐบาลจะซื้อลิขสิทธิ์เองหรือให้เอกชนเป็นผู้รับสัมปทานนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในส่วนรายละเอียดให้ทางผู้รับผิดชอบดำเนินการเมื่อถามย้ำว่าคนไทยจะได้ดูฟุตบอลโลกฟรีใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีพยักหน้าพร้อมย้ำว่าต้องฟรีสิ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวง

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cellเป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: ร่วมสัมผัสสุดยอดภูมิปัญญาไทยในงานมหกรรมภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยครั้งที่6 24-27 พฤษภาคมนี้ณศูนย์เรียนรู้สมุนไพรหมอพื้นบ้านหมอพรวัดคีรีวงศ์หรือวัดน้ำตกอำเภอหลังสวนชุมพรพบกับงานเสวนาวิชาการสมุนไพรนานาชาติพิธีไหว้ครูหม้อยาประกวดร้องเพลงประกวดเทพีเทพบุตรสมุนไพรและเทพีหม้อยาพร้อมลุ้นการแข่งขันทอเรือบกสุดเร้าใจครบทั้งสาระความสนุกและวัฒนธรรมสอบถาม093-013-3199และพบกันในงานมหกรรมภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยครั้งที่6
4: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
5: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
6: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
5: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
7: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
8: ใช้ง่ายมากเลยค่ะ

0: แค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
1: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปี

สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังนะครับตอนเราเข้าสู่ช่วงเวลาของอสมทเพื่อชุมชนช่วงเกษตรแก้จนนะครับเราเจอกันเป็นประจำทุกวันอังคารบ่ายโมงกว่าถึงบ่ายสองโมงทางสถานีวิทยุอสมทชุมพร FM 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ FM 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับผมโอนันทวัฒน์รับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับมีเรื่องราวเกี่ยวกับการเกษตรที่น่าสนใจโดยอาจารย์ดร.มนตรีบุญจรัสนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องราวของการปลูกพืชแนวตะแคงนะครับจะเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวติดตามกันนะครับช่วงนี้ขอบคุณปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระนามเดินดงที่สนับสนุนรายการในช่วงนี้ด้วยนะครับฝนตกแล้วนะครับการใส่ปุ๋ยให้กับ

0: ้นไม้ต้องเริ่มใส่แล้วนะครับเลือกปุ๋ยดีปุ๋ยมีคุณภาพปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงที่สอทรัพย์ไพศาลตำบลวังไผ่ตรงข้ามกับห้างบิ๊กซีชุมพรและตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยตราพระรามเดินดงใกล้บ้านคุณนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปฟังอาจารย์ดร.มนตรีบุญจรัสพูดถึงเรื่องราวของการปลูกพืชแนวตะแคงกันครับ
1: อสมท.เพื่อชุมชนช่วงเกษตรแก้จนสบายสบายสไตล์มนตรีโดยดร.มนตรีบุญจรัส
2: ครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาวโซเชียลเน็ตเวิร์กชาว Facebook ทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการสบายสบายสไตล์มนตรีนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของเทคนิคการปลูกพืชแนวตะแคงเพื่อรับแสงแดดหรือแสงอาทิตย์นะครับนะฮะไอ้พืชที่มันนอนตะแคงเนี่ยเอียงเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะรับพลังงานแสงอาทิตย์ได้มากพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยให้คาร์บอนไดออกไซด์นะครับคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเป็นตัวที่สร้างนะพลังงานสร้างคาร์โบไฮเดรตนะครับสร้างกระบวนการเมตาบอลิซึมนะครับทำให้พืชนั้นนะถ้าเรามันเป็นแนวตั้งแสงส่องก็ได้รับนิดเดียวแล้วมีส่วนที่ลงเงาแต่ถ้ามันนอนตะแคงเนี่ยนะครับมันได้รับแสงตั้งแต่โคนต้นไปยันปลายยอดนะต้นพริกเนี่ยนะฮะเวลามันลู่ลมไปแล้วนะฮะเจอพายุพัดต้นข้าวโพดต้นมะเขือนะต้นอะไรล่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นพืชหรือมะละกอนะฮะหรือข้าวที่มันขึ้นเดี่ยวๆบนคันนานะครับมันก็เป็นแนวตะแคงนะเมื่อมันรับแสงแดดแสงแดดทำการสังเคราะห์แสงกับแม่ครัวของพืชแม่ครัวของพืชคือใบพืชที่มีคลอโรฟิลล์สีเขียวนะครับคลอโรฟิลล์ที่สีเขียวที่มันมีพื้นที่รับแสงมากปกติมันตั้งแล้วไอ้ใบอยู่ใต้ทรงพุ่มเนี่ยนะฮะมันก็รับแสงไม่ได้นะฮะเมื่อรับแสงไม่ได้ไอ้พวกนี้คือกินฟรีเป็นแม่ครัวที่ขี้เกียจนะครับขอจ้างให้มาช่วยงานนะครับนอนกินนอนคุยแต่ไม่ยอมขูดมะพร้าวไม่ยอมหั่นผักไม่ยอมตำพริกไม่ยอมคือพูดคุยกินอย่างเดียวนะแต่เมื่อมันโดนนะฮะโดนตะแคงนะครับจะโดยธรรมชาติพายุฝนฟ้าคะนองดินเป็นลมล้มเอียงนะครับมันก็เหมือนถูกเปิดเผยนะฮะมีคนเดินมาติติงนะครับว่าเฮ้ยคุณคุยอย่างเดียวเลยไม่ทำงานเลยก็เกิดผลลัพธ์ประสิทธิภาพในการปรุงอาหารได้มากขึ้นนะครับพืชที่ได้รับพลังงานแสงมากขึ้นบวกกับความเครียดเล็กๆน้อยๆ นะครับพืชเนี่ยเวลามันเครียดเนี่ยมันมีความตกใจนะตื่นตระหนกคิดว่าตัวมันจะตายมันเคยนั่งๆยืนๆอยู่มันถูกนอนเอียงนะถูกนอนเอียงแสงก็ได้รับมากขึ้นสังเคราะห์แสงได้มากขึ้นทำโฟโตซินธิซิสปรุงอาหารได้มากขึ้นเมื่อปรุงอาหารได้มากขึ้นก็ถูกกระบวนการเมตาบอลิซึมนะลำเลียงฮอร์โมนแร่ธาตุต่างๆเนี่ยไปเลี้ยงส่วนต่างๆของลำต้นกิ่งก้านใบนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับถูกส่งอาหารไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็บวกกับความเครียดนึกว่าตัวเองจะตายนะต้องหลั่งสารเอทิลีนนะลดไนโตรเจนเตรียมผลิดอกออกผลให้มันเยอะที่สุดเพื่อที่จะเป็นไปตามธรรมชาติของระบบนิเวศหรือสิ่งแวดล้อมว่าพืชเนี่ยนะเวลาเขาจะตายเนี่ยจะทิ้งทวนต้องรีบสร้างเผ่าพันธุ์ลูกหลานออกมาเยอะๆจึงเป็นผลพลอยได้ของเกษตรกรที่มีต้นพริกบวบมะระแตงกวามะละกอนะอ้อยมะพร้าวมะพร้าวที่โดนพายุเกพายุพัดถล่มเห็นไหมฮะภาคใต้เนี่ยเราไปแถวชุมพรประจวบในต้นที่นั่นไอ้มะพร้าวที่มีลักษณะผิดแผกแตกต่างจากเพื่อนๆเนี่ยนะครับกลับมีผลผลิตเยอะนะครับก็เนื่องด้วยเหตุผลที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับนะทีนี้เราก็รู้แล้วว่าพืชที่นะฮะได้รับแสงเยอะมีประโยชน์

โยชน์เยอะเครียดนอนตะแคงเราจะปล่อยให้มันตะแคงเองมันก็นานไหมนะครับกว่าลมจะมาพายุจะพัดแต่ถ้าเราเดินเข้าสวนเรานะครับผักสวนครัวรั้วกินได้นะเราลองนะครับเอามือโยโย่นะครับหรือใช้เชือกโยงผูกปลายยอดให้มันลู่นะฮะทิศทางอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆ เหมาะสำหรับนะเพื่อนๆที่อยากจะลองนะครับไม่ได้เอามาเป็นธุรกิจทำเป็น10ไร่100ไร่นะเดี๋ยวมันจะปวดหัวแล้วก็เปลืองต้นทุนถ้าใครปลูกผักตัดหญ้าแบบพอเพียงเหลือแบ่งขายเนี่ยนะครับลองโน้มกิ่งของต้นพริกที่นะครับมันงามมันโตนะครับหรือมะเขือหรือต้นอะไรก็ตามนะพยายามโน้มมันวันละนิดนะครับโน้มวันละนิดถ้าขี้เกียจมาใช้มือโน้มอยู่บ่อยๆก็ใช้เชือกนะดึงตรงส่วนค่อนไปทางปลายแล้วก็โน้มผูกโยงไว้กับต้นไม้ใกล้ๆหรือจะทำสมอทำหลักปักไว้นะครับเพื่อให้เขารับแสงแดดให้มากที่สุดนะครับพืชหรือผักที่เราปลูกนั้นก็จะได้รับอิทธิพลของแสงแดดที่ให้ธาตุคาร์บอนเอาไปสร้างแป้งและน้ำตาลนะครับทำให้เกิดพลังงานนะครับเกิดการแอคทีฟหรือกระตุ้นให้แม่ครัวนั้นตื่นนะครับไม่มาหลบแอบซ่อนนอนกินฟรีใบที่มันไม่ถูกแสงแดดนี่เขาจะกินฟรีนะครับยิ่งถ้านะครับท่านโน้มกิ่งให้ต้นพวกพืชผักพืชไร่เหล่านี้เนี่ยนะครับหรือแม้แต่ต้นไม้ผลถ้าท่านปลูกไว้กินเองนะฮะอย่างเช่นพวกมะนาวพวกอะไรอย่างนี้นะถ้าโน้มได้นะฮะหรือตัดแต่งทรงพุ่มให้มันแสงส่องเข้าไปยันในทรงพุ่มในลำต้นเนี่ยนะครับแสงยิ่งมากอาหารยิ่งเยอะผลผลิตยิ่งเยอะนะฮะกำไรก็มากนะครับแต่ถ้าใครปล่อยให้ทรงพุ่มแน่นทึบนะฮะเบียดเสียดยัดเยียดเป็นกระท่อมไอ้คราวกระทองกวาวมาอยู่ไอ้คราวกระทองกวาวในที่นี้คือเพี้ยจักจั่นเพี้ยกระโดดนะพวกเพี้ยไฟลายแดงมันชอบอยู่ในที่อับชื้นๆแล้วก็บวกเชื้อราเข้าไปนะครับสวัสดีอยู่ที่อำเภอกายเชิงสุรินทร์ครับสวัสดีครับขอบคุณครับคุณประหยัดจันเพ็ญครับนะคุณยืนซักผ้าคุณชายกลางเดี๋ยวมีคำถามมาเดี๋ยวจะช่วยตอบให้นะครับนะฮะเมื่อกี้เรารู้แล้วว่าการโน้มเอียงกิ่งเนี่ยเพื่อให้พืช นั้นรับแสงได้มากถ้ากระทุ้งและกระตุ้นด้วยฮอร์โมนไข่นะครับฮอร์โมนไข่เนี่ยเป็นฮอร์โมนที่ท่านอาจารย์สุวัฒน์ทรัพยประภานะคิดค้นมาเพื่อให้มันพืช นี้สะสมนะฮะทำสัดส่วนของ CN ratio ให้มันสมดุลพร้อมต่อการติดดอกนะ C ก็คือตัวคาร์บอนนั่นเองนะครับตัว N ก็คือไนโตรเจนถ้าคาร์บอนนะฮะมาจากแสงแดดก็พอประมาณแล้วนะครับเอาคาร์บอนจากฮอร์โมนไข่นะฮะท่านที่ทำไม่เป็นนะครับใช้ไข่ไก่5กิโลกรัมเอามาใส่เครื่องปั่นโมลิเน็กนะครับปั่นนะครับทั้งเปลือกเลยนะฮะปั่นไข่ไก่ทั้งเปลือกถามว่าไข่เป็ดได้ไหมไข่เป็ดก็ได้ไข่นกกระทาได้ไหมไข่นกกระทาก็ได้นะชั่งให้ได้5กิโลกรัมปั่นให้เปลือกป่นเลยนะฮะแล้วก็ใส่กากน้ำตาลลงไป5กิโลกวนในถังที่บรรจุรองรับได้สัก20ลิตรนะครับกวนให้เข้ากันเลยนะฮะแล้วก็ใส่ลูกแป้งเวลาใส่ถ้าโรยอย่างนี้มันจะปลิวลมนะเอาใบตองแห้งเอาถุงก๊อบแก๊บมาห่อนิดนึงแล้วก็ขยำนะบดขยี้ให้เป็นผงแล้วค่อยโรยลงไปในไข่กากน้ำตาลแล้วกวนนะครับแล้วก็ใส่ตัวแลคโตบาซิลัสจากยาคูหรือบีทาเก้นก็ได้นะไอตัวนี้เป็นตัวช่วยย่อยแล้วก็สร้างพวกโปรไบโอติกคนที่เอาฮอร์โมนไข่ไปเลี้ยงกุ้งเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่ชนไก่ไข่นะกุ้งจะลำไส้ดีระบบขับถ่ายดีนะเพราะเป็นโปรไบโอติกแม้กระทั่งเมื่อก่อนนี่เราก็ทำฮอร์โมนไข่สำหรับคนให้กิน

0: เปลี่ยนจากกากน้ำตาลเป็นน้ำผึ้งนะครับแล้วก็ล้างไข่ให้สะอาดทำอย่างละโลนะไข่1โลน้ำผึ้ง1โลยาคู1ขวดลูกแป้งคนจีบกินนี่ไม่ต้องไปกินซุปไก่ไม่ต้องไปกินรังนกพลังงานอินเนอร์จี้มหาศาลเลยนะครับนะต้องลองไปดูนะครับเพราะนั้นตอนนี้เอาฮอร์โมนไข่มาฉีดสเปรย์นะครับพลิกบวบมะระมะเขือฟักแฟงแตงกวานะฮะแล้วก็อัดฮอร์โมนไข่เข้าไปเนี่ยไอ้พืชมันก็ตกใจมันนึกว่ามันจะตายนะฮะมันก็เครียดเครียดก็ต้องเตรียมนะฮะหลั่งสารเอทิลีนออกมานะไนโตรเจนก็น้อยกินเข้ากินไนโตรเจนเข้าไปก็ไม่ย่อยเหมือนโดนสารโพแทสเซียมคลอเรตที่เขาใส่ในลำไยเนี่ยมันไปทำลายระบบน้ำย่อยที่เรียกว่าไนเตรตรีดักเทสนะครับเพราะไนโตรเจนมันน้อยคาร์บอนก็สูงกว่าไนโตรเจนคาร์บอนสูงกว่าไนโตรเจนตอนนี้มันก็พัฒนาตาใบเป็นตาดอกมากขึ้นมากขึ้นดอกเยอะผลก็เยอะรวงก็เยอะผลผลิตก็มากตามไปด้วยนะครับอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆฮอร์โมนไข่นะฮะท่านก็ไปเปิดดูการทำใน YouTube Channel ไทยกรีนอโกรนะครับเดี๋ยวเขาจะไปทำวิธีสาธิตการทำฮอร์โมนไข่ท่านก็ไปกดติดตามไว้ในช่อง YouTube กด Subscribe ภาษาอังกฤษเรียก Subscribe นะครับบางคนก็เรียกสับตะไคร้นะครับหรือบางคนก็กดติดตามนะฮะกดกระดิ่งเวลาเขาจะไปทำฮอร์โมนหัวปลีบำรุงดอกนะเวลามันติดดอกมาแล้วเนี่ยถ้าไม่เอาฮอร์โมนบำรุงดอกไม่อยากจะซื้อร้านขายปุ๋ยขายยา ก็เอาหัวปลีนะครับมาหมักสูตรฮอร์โมนหัวปลีเอามาบำรุงคือขโมยฮอร์โมนจากดอกไม้ดอกกล้วยนี่มันใหญ่ไม่ต้องไปเก็บดอกมะเขือมันเดี๋ยวเสียผลประโยชน์มะเขือไม่ต้องไปเก็บดอกหญ้าไม่ต้องไปเก็บดอกไม้ริมทางเอามาหมักนะเพราะดอกไม้นี่มันจะมีฮอร์โมนที่บำรุงดอกเราไปขโมยฮอร์โมนจากดอกของพืชอื่นๆฮอร์โมนที่ง่ายที่สุดคือฮอร์โมนหัวปลีดอกกล้วยก็คือหัวปลีนะเอามาฉีดพ่นไอ้พืชที่เราทำให้มันโน้มเอียงแล้วก็ให้มันรับแสงแล้วก็กระตุ้นด้วยฮอร์โมนไข่นะครับพอมันมีดอกเสร็จเนี่ยก็เอาฮอร์โมนหัวปลีฉีดบำรุงดอกนะครับท่านก็ทำเกษตรอินทรีย์เกษตรแบบออร์แกนิกที่ไม่ใช้เคมีได้เลยนะครับในกรณีที่เพื่อนกินเองนะฮะพอฉีดฮอร์โมนหัวปลีแล้วก็นะอยากจะยืดถั่วฝักยาวให้มันยาวบวบให้มันยาวท่านต้องทำจิบเบอริกแอซิดIncy ก็คือ GA ไปดูได้ใน YouTube ไทย Green Agro Channel ไปกดติดตามนะครับเวลาเขาแอบโพสต์คลิปลงไปท่านจะได้รู้แล้วก็ได้ไปดูในนั้นได้นะครับนะไปดูในนั้นเลยนะครับฮอร์โมนแกนกล้วยแกนกล้วยนี่ไม่ใช่หยวกกล้วยนะฮะแกนกล้วยคือกล้วยที่ตกเครือแล้วรายละเอียดจะเป็นยังไงก็ไปดูนะเอามาฉีดเอามาเติมเอามาเสริมนะครับแล้วจะบำรุงดอกบำรุงใบจะทำให้มันแข็งแรงใช้หินภูเขาไฟหินภูเขาไฟนี่ก็เป็นปัจจัยการผลิตที่ทำออร์แกนิกเอกริคัลเจอร์หรือหินภูเขาไฟนี่ได้รับมาตรฐานในระดับโลกระดับโลกเขาจะรู้จักกันในชื่อ Zeolite นะครับหินภูเขาไฟสามารถใช้ในการทำเกษตรอินทรีย์ได้นะครับทำให้เซลล์มันแข็งแรงเอามาใส่โคนต้นทำให้มันเป็นปุ๋ยละลายช้าค่อยๆปล่อยให้รากพืชดูดกินหิวก็หยุดอิ่มก็กินนะครับทำให้กินอาหารที่ใช้ไปในดินเนี่ยเต็มประสิทธิภาพนะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่เอามาฝากเพื่อนๆ นะครับเอาไว้เพื่อนๆมีคำถามอะไรก็นะยิงมาทางกระทู้หรือสอบถามฝ่ายวิชาการของชมรมเกษตรปลอดสารพิษเบอร์โทรศัพท์นะครับ029861680-2นะครับวันนี้ผมรบกวนเวลาเพื่อนๆ เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขออนุญาตลาไปก่อนกับทีมงานชมรมเกษตรปลอดสารพิษสวัสดีครับ
1: อสมทเพื่อชุมชนช่วงเกษตรแก้จนสบายๆ สไตล์มนตรีโดยดร.มนตรีบุญจรัสMCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้อง

0: จอปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
1: ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูบำรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
2: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสอทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191045และ0925544753
1: อยากได้มอเตอร์ไซค์สักคันห้างหุ้นส่วนจำกัดชุมพรเหรียญทองมอเตอร์ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์มานานกว่า50ปี Honda Yamaha Suzuki Ryuga NKT Kiwi PGX สดผ่อนไม่ต้องดาวไม่ต้องค้ำขับฟรี1เดือนของแถมพิเศษทุกเดือน สมาชิกบัตรอีออนรับเงื่อนไขพิเศษสุดๆจำหน่ายอะไรแพ้ศูนย์บริการได้มาตรฐานรับจำนำเล่มทะเบียนทำพรบต่อทะเบียนไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเหรียญทองก็จะอยู่ใกล้ๆคุณดาวน้อยผ่อนสบายๆบริการหลังการขายดีเยี่ยมต้องที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดชุมพรเหรียญทองมอเตอร์ทุกสาขาใกล้บ้านโทร077541161และ077541990
3: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร

Hot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา

0: การเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
1: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสอทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191045และ0925541453

พราะๆให้ได้ฟังกันในช่วงของรายการจิโกยามบ่ายนะครับขออภัยวิชจิโกยามบ่ายนะครับช่วงของเกษตรแก้จนนะครับเวลาหมดเดี๋ยวเจอกันใหม่อีกครั้งนึงในช่วงบ่าย 3:00 นกับจิโกยามบ่ายนั่นเองนะครับขอบคุณปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงที่สนับสนุนรายการในชั่วโมงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวปิดเบรกด้วยงานเพลงเพราะๆที่นำมาฝากกันนะครับเจอกันใหม่บ่าย 3:00 นสวัสดีครับ

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: ตอนนี้เวลา 14:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลนายกรัฐมนตรีตอบปมฝ่ายค้านยื่นสารรัฐธรรมนูญตีความพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านชี้รัฐบาลไม่มีแผนสำรองย้ำถ้าไม่มั่นใจคงไม่ออกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงกรณีที่ฝ่ายค้านส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศวงเงินไม่เกิน400,000 ล้านบาทว่าเข้าข่ายขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่โดยฝ่ายค้านให้เหตุผลว่าไม่เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลในฐานะผู้บริหารราชการแผ่นดินเห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเมื่อถามว่าการที่ฝ่ายค้านยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญครั้งนี้จะทำให้โครงการที่รัฐบาลวางไว้สะดุดหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่เพราะพระราชกำหนดมีผลบังคับใช้แล้วและประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นที่เรียบร้อยเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีมีการเตรียมฉากทัศน์ที่แย่ที่สุดหรือไม่หากรัฐธรรมนูญตีความว่าการออกพ.ร.ก.กู้เงินขัดรัฐธรรมนูญนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลต้องทำหน้าที่ที่ต้องทำคือการช่วยเหลือประชาชนซึ่งเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารส่วนจะมีแผน2หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามีแผนเดียวคือช่วยเหลือประชาชนชัยชนกรับครม.ถกซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกเชื่อคนไทยได้ดูนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณ 1,300 ล้านบาทถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ว่ารายละเอียดไม่ได้ดูแลเรื่องนี้ขอให้ไปถามคนอื่นส่วนงบประมาณของกสทช.จะสนับสนุนเท่าไหร่นั้นรอดูอีกทีว่าสุดท้ายจะจบอย่างไรแต่ได้เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วเดี๋ยวจะให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นผู้ชี้แจงเมื่อถามย้ำว่าคนไทยจะได้ดูบอลโลกแน่นอนใช่หรือไม่นายชัยชนกหัวเราะและกล่าวว่าผมว่าน่าจะได้ดูเอกนิติชี้พ.ร.ก.กู้400,000 ล้านเพื่อวิกฤตปากท้องเปรียบยิงนกทีเดียวได้ถึง2 ตัวทั้งเยียวยาประชาชนและทำให้กลับมาแข็งแรงขึ้นนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันถึงความจำเป็นในการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทหลังฝ่ายค้านยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าเป็นเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจและวิกฤตปากท้องประชาชนเชื่อว่าทุกประเทศมีความรับผิดชอบดูแลปากท้องประชาชนส่วนที่หลายคนนำไปเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ในอดีตเช่นในปี2540ครั้งนั้นต้องเรียกว่าวิกฤตค่าเงินและวิกฤตแบงก์ล้มซึ่งแตกต่างจากในขณะนี้ที่เป็นวิกฤตค่าครองชีพโดยค่าครองชีพพุ่งสูงขึ้นทั่วโลกถือเป็นวิกฤตความมั่นคงทางเศรษฐกิจรัฐบาลจึงยืนยันถึงความจำเป็นเร่งด่วนและมีการพิจารณาในคณะรัฐมนตรีอย่างรอบคอบพร้อมระบุว่าหากไม่ทำในวันนี้วิกฤตจะมาอีกหลายระลอกวันนี้เงินเฟ้อเริ่มพุ่งสูงขึ้นและวิกฤตต่อมาคือวิกฤตค่าครองชีพถ้าไม่สามารถหยุดวิกฤตนี้ได้ตั้งแต่ตอนนี้และรอให้เกิดปัญหาเมื่อค่าครองชีพพุ่งสูงขึ้นรายได้หดตัวธุรกิจขนาดเล็กไม่สามารถยืนได้ด้วยตัวเองจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงวันนี้พ.ร.ก.กู้เงินได้ประกาศลง

0: ในราชกิจจานุเบกษาแล้วและมีผลบังคับใช้เรียบร้อยยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมเดินหน้าเมื่อถามว่าในส่วนของเงิน 200,000 ล้านบาทส่วนหลังสามารถรอในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปกติได้หรือไม่นายเอกนิติระบุว่าต้องแยกกันเพราะนี่คือวิกฤตเรื่องการเยียวยาซึ่งวัตถุประสงค์ของพ.ร.ก.ฉบับนี้คือการเยียวยาและนอกจากการเยียวยาแล้วยังต้องเปลี่ยนผ่านให้เกิดความเข้มแข็งได้ด้วยเปรียบเหมือนยิงนกทีเดียวได้ถึง2ตัวทั้งบรรเทาผลกระทบและทำให้กลับมาแข็งแรงขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
6: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
7: ยั่วโมโหหร
6: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
7: ้ไม่ฉี่
6: แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
8: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
6: ทำไมถึงหอมขนาดนี
8: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
9: ตลาดค้าส่งอวยชัย2หลังสวนจำหน่ายไก่สดหมูสดชิ้นส่วนเนื้อทุกประเภทของแช่แข็งผักสดไส้กรอกเส้นก๋วยเตี๋ยวผลไม้สดเครื่องปรุงรสไข่ไก่และเครื่องดื่มทุกชนิดพร้อมบริการไก่หมุนสินค้าทุกชนิดราคาถูกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 3:00 ถึง 5:00 น.พร้อมบริการจัดส่งทั่วไทย0779701101หรือ0987235903ร้านภาคใต้ตลาดค้าส่งอวยชัย2หลังสวนที่นี่
10: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
11: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
5: พบกับพื้นที่แห่งความยั่งยืน MCOT Green Market ตลาดสายกรีนสุดชิคช็อปผลิตภัณฑ์ออแกนิกปลอดภัยต่อคนปลอดภัยต่อโลกนวัตกรรมรักโลกทั้งเวิร์กช็อปและ DIY ให้คุณรักโลกแบบเก๋ๆมาสร้างสังคมสีเขียวและเติบโตไปด้วยกันติดตามเทรนด์กรีนได้ในรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง MCOT Green Market ทุกวันศุกร์ 13:00 น.ถึง 14:00 น.ปักหมุดความกรีนแล้วมาฟังด้วยกันนะ
12: เราจะมีความสุขแต่ลำพังโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของคนอีกหลายคนที่แวดล้อมเราอยู่นั้นไม่ได้ผู้มีเมตตาจิตหวังประโยชน์ส่วนรวมย่อมรู้จักแบ่งปันความสุขเพื่อผู้อื่นและพร้อมที่จะช่วยบรรเทาความทุกข์ของผู้อื่นตามกำลังและโอกาสเสมอพระราชกระแสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
5: M-COT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: สุขใจไปกับเพลงโดย DJ โอ๋ณรมล

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะทักทายกันค่ะในช่วงของยามบ่ายๆนะคะ14:13แล้วค่ะทักทายกันในช่วงนี้นะคะสุขใจไปกับเพลงค่ะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันนะคะเดโอนรุมนตันบินค่ะเป็นยังไงบ้างคุณผู้ฟังวันนี้12 พฤษภาคม 2569แล้วนะคะก็ส่งความสุขค่ะด้วยเสียงเพลงเพราะร้อยคุณได้ฟังกันที่นี่เช่นเดิมนะคะคิดถึงเพลงไหนอยากฟังงานเพลงอะไร077 641 567ค่ะ077 641

0698975567นะคะร่วมพูดคุยทักทายกันได้นะคุณผู้ฟังสำหรับในช่วงนี้นะคะเพลงแรกที่เปิดรายการรั้วทะเลค่ะตามคำแนะนำจากเพื่อนๆ นะคะจากเพื่อนๆใน TikTok นั่นเองค่ะนะก็อยู่ที่ไหนกดไลค์กดแชร์ติดตามกันได้เลยนะคุณผู้ฟังก็จะมีช่วงของการไลฟ์สดนะคะทาง TikTok นะใครที่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนอาจจะฟังอยู่ทางวิทยุนะคะ 90.75 ก็ดี 104.75 ก็ได้นะคุณผู้ฟังอันนี้ทางคลื่นวิทยุหรือจะเป็นทางแอปพลิเคชันนะคะ Mcord Connect นะคะหรือว่า mcord.net นะก็หลากหลายช่องทางค่ะในการที่จะติดตามวิทยุอสมทของเรานะคะก็มีสายแรกที่ทักทายกันเข้ามาแล้วค่ะจากพี่เขียวในโสมขอเพลงของคุณหญิงลี่นะคะเพลงนี้อ่ะใครที่30แล้วหรือยังหรือว่าเกิน30แล้วก็ไม่ว่ากันนะคะเดี๋ยวเราไปลองฟังเพลงนี้กันดูค่ะ30จีบได้อ่ะงานเพลงนี้ของหญิงลี่ศรีจุมพล

0: 2เพลงต่อเนื่องค่ะคุณผู้ฟังได้ฟังกันไปเรียบร้อยตามคำแนะนำนะคะ30จีบได้ของหญิงลีพี่เขียวในโสมแนะนำมาแล้วก็ยามท้อขอโทรหานะคะพี่แป้นหมู่สามแหลมทรายค่ะตอนนี้ไปเป็นคนห้วยทรายขาวเก็บมงคุดบอกโอ้โหที่บ้านพี่ชายนะคะมีเมนูอร่อยๆให้กินทุกวันเลยตอนนี้อ้วนท้วนสมบูรณ์มากขึ้นนะคะเอาแบบพอดีเดี๋ยวค่อยมาอดนะคะเดี๋ยวค่อยอดนะแต่ก็กินให้พอดีนั่นแหละส่วนป้าแดงหน้าอำเภอขอเพลงของบ่าววีนะคะหัวใจนักสู้ใช่ไหมอ่ะก็เดี๋ยวจัดให้ได้ฟังกันค่ะคุณผู้ฟังส่งกำลังใจให้กำลังใจกันทุกคนเลยนะคะสำหรับในช่วงนี้มาค่ะเปิดสายหน้าไมค์ของเรา0776415567นะคะ0776415567ค่ะคุณผู้ฟังในช่วงของคุณขอมาเราจัดให้ค่ะ
1: สุขใจไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่ Mcot Radio Network
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังมาแล้วนะคะสายแรกของเราค่ะมาจากไหนจ้าทักทายกันเลยสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับผม
0: สวัสดีค่ะพี่น้อย
2: ครับสายผู้เฒ่าหัวหน้าโปรแห่งซีมาสเตอร์โมเทนนะครับ
0: จ้าได้ยินชัดเจนชัดแจ๋วเลยค่ะ
2: อ๋อคิดถึงนะครับ
0: ค่ะเช่นเดียวกันค่ะสบายดีนะคะเสียงสดใส
2: สบายดี
0: ค่ะแล้ววันนี้เลือกเพลงอะไรให้แฟนรายการฟังดีคะ
2: พี่น้อยจะกินข้าวหรือยังครับ
0: กินข้าวหรือยังโอ้กินแล้วคือ ถามโอหรือเปล่าถามโอหรือเปล่า
2: ถามนั่นแ
0: หละนะโอเคไม่อยากถามก็ถามหน่อยแล้วกันเนาะกินข้าวหรือยังเพลงของคุณต่ายอรทัยนะคะ
2: ครับผม
0: จ้าได้เลยค่ะช่วงนี้ก็ต้องให้งดกินข้าวน้อยๆหน่อยให้กินกับเยอะๆ
2: ให้พี่เจอรี่ด้วย
0: โอเคได้เลยค่ะ
2: ครับผม
0: ค่ะขอบคุณนะคะ
2: ครับผม
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีคร
0: ับ ค่ะให้ดีเจเชอรี่ด้วยนะคะอ่ะไปแล้วค่ะสายแรกของเรานะคะตามต่อมาเลยค่ะคุณผู้ฟังสายที่สองของเรามาจากไหนสวัสดีค่ะ
3: ครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะพี่หนุ่มบางยี
3: ครับผม
0: กินข้าวหรือยัง
3: กินทุกวันเลยครับกินจนอ้วนแล้วตอนนี้กินแล้วไม่ต้องทำมาหากินเลยก็กินอย่างเดียว
0: มีคนหาเลี้ยงให้มีคนทำมาหากินให้
3: ใช่ตอนนี้ก็เป็นคนมีบุญนั่งกินนอนกินครับแต่เดี๋ยวนั่งบนรถเข็นนั่นแหละ
0: ไม่ดีตรงนั้นแหละ
3: ครับ
0: ไม่เป็นไรประคับประคองนะคะหายเร็วๆ
3: เด
0: ิน
3: ได้แล้วแหละ
0: ค่ะ
3: จะเดินเอาตะพวงแล้วครับ
0: เอาพวงอะไรดีคะ
3: เอาเสียดายไอ้บกปึกครับ
0: เสียดาย
3: ไอ้บกปึก
0: ไอ้บกปึก
3: ครับผมน่าจะชื่อนี้ชื่อเพลงเขาว่า
0: แปลว่าไร่แล้วอ่ะไอ้บกปึก
3: ไอ้เหลิงเจ้ง
0: ไอ้เหลิงเจ้งอะไรไม่รู้เนาะ
3: ครับผม
0: โอเคได้เลยเดี๋ยวลองค้นหาก่อนนะคะ
3: หมอใจไม้เจ๋วเลยครับผม
0: เสียดายไอ้บกปึกนี่ใครร้องคะ
3: นักร้องผมจำชื่อไม่ได้นะครับ
0: ถ้าโอหาไม่เจออย่าว่ากันนะ
3: ครับผม
0: โอเคได้เลยค่ะ
3: ครับขอบคุณครับสวัสดีคร
0: ับ สวัสดีค่ะไปแล้วค่ะคุณผู้ฟังนะคะสายที่2ของเราจากพี่หนุ่มบางยีนะคะบางน้ำจืดหลังสวนนะคะต่อมาเลยค่ะคุณผู้ฟังสายที่3เมื่อวานก็จัดสดนะคะแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยมีประชุมไปด้วยแล้วก็จัดรายการไปด้วยก็เลยจะไม่เปิดสายหน้าไมค์นะคะแต่ว่าเมื่อวานจัดสดนะแต่ว่าไม่ได้เปิดสายหน้าไมค์เท่านั้นเองมาค่ะสายที่3สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะคุณหนู
0: โอ้โหพี่อีทพันธรายเสียงแจ๋วเลย
4: พี่อีทซุ่มอยู่ในสวนนะคะ
0: โอ้อันนี้คือเดามาเลยนะเดาทางมาเลย
4: เดาค่ะ
0: แล้วฝน
4: แล้วค่ะนี
0: ่ตอนนี้บ่ายสองจะครึ่งแล้ว
4: โอ้จะครึ่งแล้วเหรอคะ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าแดดไม่ร้อนใช่ไหมคะ
4: ก็เรือค่ะ
0: เรือเนาะได้น้ำเต็มที่เลยไหมคะ
4: ไม่เต็มที่อะค่ะคุณโอเพราะตกไม่เยอะ
0: อ๋อใช่บางพื้นที่คือไม่ได้ตกเยอะตกมาแป๊บเดียวแล้วก็หายไป
4: ค
0: ่
4: ะคือตูมเดียวแล้วก็หายไปตูมเดียวแล้วก็หายไปค่ะ
0: อืมใช่ค่ะ
4: น้ำไม่ลงเลยน้ำในสระไม่ลงเลย
0: แต่อากาศก็คือไม่ร้อนแค่นั้นเองค่ะ แล้ววันนี้พี่อีทฟังเพลงอะไรคะ
4: เพลงอะไรคะเอาของใครดีอะคะคุณโอคะ
0: ตอนนี้มี
4: เป็นใหม่ของน้องไรอันกลางดาวค่ะ
0: โอ้โหเพลงนี้เพราะนะ
4: เพราะ
0: ค่ะ
4: มีอีกเพลงก็เพราะที่ซ้อนท้ายจักรยานนะคะก็เพราะแต่พี่อีทไม่รู้ว่าชื่อเพลงอะไร
0: อ๋อโอเคก็เอาเพลงนี้ไปก่อนเน
4: า
0: ะ
4: เอาเพลงนี้ค
0: ่
4: ะ
0: ได้เลยค่ะ
4: มาไม่ต้องเสียงตุ๊กตาเลยนะคะคุณโอ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
4: เจทุกคนด้วยคุณโอด้วยค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: สว
0: ั
4: สด
0: ี
4: ค่ะ
0: เสียงดังฟังชัดนะคะวันนี้แฟนรายการของเรา3สายนี่เสียงดังสดใสมากๆเลยมาค่ะสายสุดท้ายแล้วนะคะจะฟังเพลงไหนรีบมากันเลยจะในช่วงนี้นะคะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะเสียงดังๆหน่อยนะคะพี่นัท
5: สวัสดีค่ะ
0: พี่นัทกินข้าวหรือยังมีแรงไหมเนี่ย
5: ได้ยินไหมคะ
0: ได้ยินค่ะกินข้าวหรือยัง
5: โอ้ยยังไม่ได้กิน
0: สรุปว่าต้องถามว่ากินมื้อไหนใช่ไหมคะ
5: ค่ะต้องถามว่ากินมื้อไหนมื้อเที่ยงมื้อเย็นยังไม่ได้กินทั้งสองมื้อรวมกันกินมื้อเดียว
0: อ๋อค่ะมื้อเช้าเรียบร้อยแล้วนะ
5: ค่ะ
0: ถ้าไม่กินนี่อยู่ไม่ไหวแล้วนะอยู่ไม่ได้แล้วนะ
5: ค่ะกินมากไม่ได้เดี๋ยวอ้วนเดินไม่ไหว
0: อืมโอเคดูแลสุขภาพไปวันนี้ฟังเพลงอะไรคะ
5: ฝากใจไว้กับเธอค่ะ
0: ฝากใจไว้กับเธอ
5: ดวงจันทร์สุวรรณีค่ะ
0: ขอบคุณดวงจันทร์นะคะโอเคได้เลยค่ะ
5: ค
0: ่
5: ะ
0: ขอบคุณนะคะ
5: มอบให้ทุกเสียงทุกสายใครจะรับฝากใจก็รับมา
0: โอเคจัดไปจัดไปตามนั้น
5: น้องโอ๋นะน้องโอ๋เป็นคนแรกอะค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
5: คนอื่นเขาคงไม่รับหรอก
0: ไม่เป็นไรค่ะนะ
5: โอ๋รับไปอย่างดีเนาะ
0: โอเคได้เลยขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะค่ะไปแล้วครบค่ะคุณผู้ฟัง4สายของเราในช่วงนี้กับคุณขอมาเราจัดให้ค่ะ
1: สุขใจไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่นี่ M-Cut Radio Network

0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็ว

0: ดจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
1: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: สุขใจไปกับเพลงโดย DJ โอ๋ณรมนทร์

0: เอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังได้ฟังงานเพลงนะคะตามคำแนะนำค่ะทั้งสายหน้าไมค์กันไปเรียบร้อยนะคะสำหรับเพลงที่ขอมาจากพี่หนุ่มบางหยีรู้แล้วไปหาคำตอบมาแล้วเสียดายอ้ายบ่ปึกนะคะคำว่าปึกเนี่ยแปลว่าโง่ซื่อบื้อเซ่อซ่านะคะเพลงนี้ก็เลยให้ความหมายว่าเสียดายที่พี่ไม่ได้โง่นะคะเสียดายที่ฉันไม่ได้เซ่อซ่าซื่อบื้ออะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังนะคะเราก็จะได้รู้คำศัพท์จากเพลงนะคะภาษาเหนือภาษาอีสานบางเพลงก็ไม่ทราบความหมายนะคะก็ขอบคุณค่ะที่แนะนำมาก็พยายามที่จะไปหาคำตอบมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังก็ฝากเรื่องราวดีๆกันเอาไว้นะคะเรื่องราวดีๆของเราที่ว่านี้เนี่ยคือเรื่องอะไรไปค่ะติดตามฟังกันเลยนะคะ
1: ไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทย
0: โตโยต้าค่ะขอขอบคุณนะคะทุกความเชื่อมั่นที่ทำให้ไฮลักซ์ค่ะเป็นกระบะอันดับหนึ่งในใจคนไทยเสมอมานะคะวันนี้เราขอตอบแทนความไว้วางใจค่ะด้วยโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยสำหรับลูกค้าโตโยต้าที่ซื้อไฮลักซ์วันนี้รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาทนะคะพร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งทุกรุ่นเลยค่ะนอกจากนี้เรายังห่วงใยแล้วก็ดูแลลูกค้าไฮลักซ์ทุกคนนะคะด้วยการรับสิทธิ์เปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 ฟรีบริการเช็คสภาพรถฟรี33รายการค่ะรับของที่ระลึกนะคะไฮลักซ์รีเจนต์ค่ะแล้วก็สิทธิพิเศษมากมายเพื่อให้คุณมั่นใจในทุกการเดินทางนะคะคุ้มขนาดนี้ไม่ต้องรอแล้วนะคะรีบมาเป็นเจ้าของไฮลักซ์ได้เลยค่ะที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยนะคะฝากสิ่งดีๆกันเอาไว้ค่ะในช่วงนี้กันด้วยนะคะ
1: ลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาท
0: เอาละเพลงต่อไปนะคะเพลงต่อไปเนี่ยเป็นเพลงที่พร้อมมากเมื่อวานอู๋ก็เปิดเพราะว่ามีคนขอมานะคะวันนี้ก็ต้องเปิดอีกค่ะเพราะว่าเป็นเพลงที่ขอมาทางหน้าไมค์สำหรับเพลงนี้ของน้องไรอันกลางดาวฟังแล้วนึกถึงท้องฟ้าที่มีดาวล้อมรอบแบบเยอะอยากจะไปนอนดูดาวนะภาคใต้บ้านเราก็มีหลายสถานที่นะคะไม่ต้องไปถึงทางเหนือทางอีสานก็ได้ใช่ไหมคะรู้สึกว่าที่มีคำขวัญที่เขาบอกว่ากลางคืนดูทะเลดาวก็ต้องที่พะโต๊ะชุมพรนี่แหละ

งานเพลงเพราะหวานหวานซึ้งๆเลยนะคะสำหรับเพลงนี้กลางดาวของน้องไรอันกาดบัณฑิตค่ะฟังแล้วเคลิ้มเลยใช่ไหมคะอย่าเพิ่งเคลิ้มแล้วก็อย่าเพิ่งหลับนะคะยังไงอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนค่ะคุณผู้ฟังสุขใจไปกับเพลงเดอะโอนฤมลในช่วงนี้นะคะก็มีเรื่องราวดีๆที่อยากจะฝากกันเอาไว้อีกแล้วค่ะนะใครที่อาจจะเคยเจอปัญหาปลูกอะไรก็ไม่โตใช่ไหมคะใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยอะไรเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าค่ะเป็นสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์นะคะช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งค่ะตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตนะคะด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยเลยค่ะพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดนะคะช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารนะคะให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากค่ะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรนะคะผสมน้ํา 200-500 ลิตรค่ะฉีดพ่นลงดินนะคะก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่เลยค่ะโปรโมชั่นพิเศษนะคะดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองค่ะทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทเท่านั้นนะคะรีบโทรแล้วก็สั่งซื้อค่ะที่02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่ะมีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปได้เลยคุณผู้ฟังที่ช็อปมาเนียนะคะฝากกันเอาไว้ในเรื่องราวดีๆของเราในช่วงนี้นะคะมีเพลงค่ะที่พี่ณัฐทุ่งตะโกขอมาก็คือฝากใจไว้กับเธอของคุณดวงจันทร์สุวรรณีนะคะเพลงนี้โอ้ยังค้นหาไม่เจอแต่เดี๋ยวขออนุญาตจัดเพลงนี้ให้กำลังใจนักสู้ทุกคนเลยนะคะป้าแดงหน้าอำเภอหลังสวนแนะนำมาหัวใจนักสู้ของพี่เบาวีค่ะ

0: จโอ๋ณรมน
1: ได้ฟังเพลงกันไปนะคะคุณผู้ฟังก็เป็นเพลงที่ให้กำลังใจได้ดีมากๆเลยใช่ไหมคะก็กลับมาในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับเรื่องราวของสาระนะคะที่โอจะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงของนานาสารพันสาระวันนี้มีเรื่องอะไรติดตามกันเลยค่ะ
0: นานาสารพันสาระ
1: สำหรับในช่วงของนานาสารพันสาระค่ะคุณผู้ฟังหลายๆคนนะคะหรืออาจจะเป็นบางคนที่ไม่ทานเนื้อสัตว์เลยใช่ไหมคะเพราะว่าบางคนบอกว่าเออมันดีต่อสุขภาพนะคะดีต่อสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็มีบางคนอาจจะคิดว่าแล้วถ้าไม่ทานเนื้อสัตว์เลยแล้วจะเอาโปรตีนมาจากไหนมาจากอะไรนะคะจริงๆแล้วโปรตีนไม่ได้อยู่เพียงแค่เนื้อสัตว์นะคะคุณผู้ฟังโปรตีนเนี่ยนะคะอยู่ในเต้าหู้อันนี้เป็นแหล่งโปรตีนยอดฮิตของสายสุขภาพนะคะจุดเด่นก็คือโปรตีนสูงทำเมนูได้ง่ายไขมันไม่สูงมากนะคะอาจจะเอาไปเป็นเต้าหู้ผัดพริกเต้าหู้ย่างสลัดเต้าหู้อย่างนี้ก็ได้เทมเป้นะคะเทมเป้นี่ก็มาจากถั่วเหลืองหมักค่ะโอ้ไม่เคยกินแต่บางคนบอกกลิ่นมันจะแรงๆหน่อยนะคะแต่อันนี้ก็มีโปรตีนสูงมีไฟเบอร์แล้วก็อิ่มนานด้วยนะคะถั่วลูกไก่อันนี้ทำได้ทั้งอาหารคาวอาหารหวานเลยนะคะโปรตีนก็คือสูงมากค่ะไฟเบอร์ก็เยอะแล้วก็กินแล้วอยู่ท้องเลยนะคะเขานิยมเอาไปทำสลัดนะคะอบกรอบกินเล่นก็ได้นะคะถั่วแระญี่ปุ่นค่ะของกินเล่นที่แบบจริงจังมากๆในเรื่องของโปรตีนนะคะอันนี้ก็มีไขมันดีแล้วก็พกง่ายด้วยแล้วก็คิวนัวค่ะอันนี้เป็นธัญพืชที่หลายคนเรียกว่าโปรตีนสมบูรณ์นะคะเพราะว่ามีกรดอะมิโนที่จำเป็นมีไฟเบอร์สูงค่ะเหมาะกับสายคลีนนะคะแล้วก็ข้าวโอ๊ตนะคะบางคนคิดว่าเป็นข้าวมีคาร์ฟนะคะแต่จริงๆแล้วเขามีโปรตีนด้วยอิ่มนานช่วยคุมหิวทำได้หลายเมนูด้วยนะคะแล้วก็โปรตีนที่ได้จากเห็ดนะคะอันนี้เท่ากับถั่วเลยนะคะคุณผู้ฟังเห็ดเขาที่นิยมกินกันมากก็คือเห็ดออริจิเห็ดหอมเห็ดนางรมนะคะก็ลองดูแล้วกันเผื่อบางคนอยากจะลดเนื้อสัตว์นะคะก็หันมาใช้สิ่งเหล่านี้แทนเนื้อก็ได้นะคะแม้จะไม่ได้กินเนื้อสัตว์ก็ยังได้รับโปรตีนที่เพียงพอแล้วก็ต้องเลือกอาหารให้มันหลากหลายด้วยนะคะทั้งถั่วเต้าหู้ธัญพืชแล้วก็โปรตีนจากพืชชนิดต่างๆนะคะที่สำคัญก็ต้องเลือกแบบสมดุลเหมาะกับชีวิตของตัวเองนะคะไม่ต้องฝืนเงินจนเกินไปนะ

104.75 แล้วก็ 104.75 นะคะแล้วก็อาจจะติดตามฟังกันอยู่ทาง TikTok ด้วยนะคะใครที่เข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดติดตามเอาไว้นะคะมีข่าวสารมีเพลงดีๆเพราะๆอะไรเงี้ยก็จะได้เอามาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะไปส่งท้ายกันด้วยเพลงนี้ของคริสตี้กิฟสันนะคะอย่าร้องไห้ให้ฉันเลยส่งท้ายกันไปในช่วงนี้แล้วก็ช่วงหน้าฟังข่าวต้นชั่วโมงจบแล้วอยู่เป็นเพื่อนกันต่อนะคะกับดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดส่วนโอนรุมนค่ะลาคุณฟังกันไปก่อนในช่วงนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: 0.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลครม.ไฟเขียวอนุมัติงบกลาง452ล้านบาทเยียวยากำลังพลของกองทัพ91นายจากเหตุการณ์ไทยกัมพูชานางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นให้กับกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกและกองทัพเรือวงเงินรวมทั้งสิ้น452,350,000บาทตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอเพื่อบรรเทาและเยียวยากำลังพล91นายที่ได้รับผลกระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจจากเหตุการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชานอกจากนี้โฆษกรัฐบาลยืนยันไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันว่าวันนี้ไม่มีการพิจารณาเรื่องของงบประมาณใดๆมติครม.มีเพียงแค่รับทราบที่จะให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้ประสานงานเพื่อดำเนินการให้เกิดการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ซึ่งแนวทางกรมประชาสัมพันธ์มีอยู่แล้วไม่ได้ลงรายละเอียดเพราะได้คำตอบจะเป็นข่าวดีแต่วันนี้ขอให้ข้อมูลเพียงเท่านี้โดยรูปแบบในการดำเนินการถ่ายทอดสดจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานดังนั้นกรมประชาสัมพันธ์จึงเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที่สังคมเข้าใจคลาดเคลื่อนที่สื่อลงว่าอนุมัติงบกลาง 1,300 ล้านบาทขอย้ำว่าไม่มีการใช้งบกลางหากการดำเนินการในเรื่องนี้ประสานเป็นที่เรียบร้อยกรมประชาสัมพันธ์จะเป็นผู้ชี้แจงให้ทราบยืนยันว่าไม่ได้ใช้งบประมาณของรัฐบาล 100% และย้ำว่าไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินส่วนแหล่งเงินจะมาจากที่ใดนั้นกรมประชาสัมพันธ์จะเป็นผู้ชี้แจงเองเสนาธิการทหารบกลุยชายแดนช่องสายตะกูเยี่ยมชาวบ้านที่พบกำลังติดอาวุธของกัมพูชาพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกและเสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์บริเวณช่องสายตะกูจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อติดตามการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนพร้อมประเมินมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดจากนั้นเดินทางเข้าเยี่ยมให้กำลังใจนายอภิรักษ์บุตรเพชรที่บ้านพักในอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ภายหลังทั้งสองคนเข้าไปหาของป่า ก่อนพบกลุ่มทหารกัมพูชาพร้อมอาวุธเข้ามายังพื้นที่สร้างความตื่นกลัวให้กับชาวบ้านตามแนวชายแดนเสนาธิการทหารบกได้เน้นย้ำให้กองกำลังสุรนารีพิจารณาปรับการวางกำลังทหารให้เหมาะสมกับสถานการณ์พร้อมนำเครื่องมือเฝ้าติดตามชายแดนอุปกรณ์สนับสนุนต่างๆและปรับเพิ่มกำลังในพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์เฝ้าตรวจเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้สามารถดูแลพื้นที่ได้อย่างครอบคลุมและรัดกุมมากยิ่งขึ้นเร่งสกัดไฟป่าเอเวอร์เกรดเจ้าหน้าที่ดับเพลิงระดมเฮลิคอปเตอร์ปฏิบัติการทิ้งน้ำเพื่อสกัดไฟป่ารุนแรงในพื้นที่เอเวอร์เกรดพื้นที่ชุ่มน้ำทางธรรมชาติขนาดใหญ่ทางตอนใต้ของรัฐฟลอริดาต่อเนื่องเป็นวันที่2เมื่อวานนี้โดยเพลิงได้เผาไหม้พื้นที่ทางตะวันตกของเทศมณฑลโบวาร์ดไปแล้วกว่า 27,500 ไร่ขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้แล้วราวร้อยละ40เมื่อคืนที่ผ่านมาทีมกู้ภัยได้เร่งสร้างแนวป้องกันรอบชุมชนฮอลลี่เลกเพื่อป้องกันชาวบ้านและบ้านเรือนของประชาชนกว่า650หลังคาเรือนพร้อมประกาศปิดถนนสวนสาธารณะในพื้นที่ใกล้เคียงเนื่องจากปัญหาหมอกควันคุณภาพอากาศที่ย่ำแย่อย่างไรก็ตามคาดการว่าปริมาณฝนที่ตกในอีกไม่กี่วันข้างหน้าจะช่วยสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
8: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
9: ยั่วโมโหหร
8: อยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
9: ้ไม่รู้ไม่ฉี
8: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
10: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศสัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
8: ทำไมถึงหอมขนาดนี
10: ้แป้งเย็นเพศสัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ
11: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
12: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
13: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
14: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
15: New Honda Giorno Plus สไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
16: ลุคแฟชั่นจะมอเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
17: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
15: ทุกสายไปได้ไกลกว่า The New High New Honda
18: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
19: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
20: ้ป่าไม้ทรงคุณค่ามหาศาลในการผลิตน้ำให้แก่เราน้ำซึ่งเป็นความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์รวมไปถึงเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการพัฒนาต่างๆของชาติเราจึงมีการรณรงค์ให้ปลูกป่าและปลูกต้นไม้ตามสถานที่ทั่วไปอย่างขันแข็งเพื่อทนุบำรุงสภาพแวดล้อมอันจะส่งผลดีไปถึงชาวโลกทั้งมวลต่อไปด้วยพระราชกระแสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
7: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
21: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
22: โอยามบ่ายซุปเปอร์ฮิต
23: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75

สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังกันในช่วงที่2นะครับช่วงแรกเนี่ยเราเจอกันในช่วงเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงนะครับแล้วก็เจอกันอีกครั้งในช่วงที่2ก็คือบ่ายโมงถึงบ่าย2สรุปช่วงนี้คือช่วงที่3นะครับ3โมงถึง6โมงเย็นวันนี้เราเจอกันเยอะมากเลยทีเดียวช่วงเวลาของรายการจิโกย่ามบ่ายนะครับดูแลกัน2ความถี่เหมือนเดิมที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับมีเพลงเพราะๆพร้อมทั้งผู้สนับสนุนรายการผู้ใจดีนะครับที่เป็นผู้มีพระคุณนะครับสนับสนุนรายการในช่วงของจิโกย่ามบ่ายนั่นก็คือบริษัทโตโยต้าชุมพรนะครับเรื่องราวของรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถกระบะรถเก๋งรถนั่งอเนกประสงค์นะครับเราก็มีบริการพร้อมการบริการหลังการขายนะครับที่โตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณนั่นเองนะครับช่วงเวลาของรายการจิโกย่ามบ่ายวันนี้ต้องขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของท่านสมพรปัจฉิมเพชรนะครับอดีตท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนะครับได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจมน้ำเมื่อช่วงกลางวันที่ผ่านมานะครับก็ในนามของสถานีวิทยุอสมทชุมพรนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับท่านและครอบครัวด้วยนะครับเอาละครับช่วงเวลาของรายการจิโกยามบ่ายยังดูแลกันต่อนะครับยังมีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันต่อเนื่องแนะนำเพลงโปรดที่อยากจะฟังกันได้ทางหมายเลขโทรศัพท์0776415567นะครับเริ่มต้นในชั่วโมงนี้กับคิดถึงคนปราณูนะครับเงินเพลงของหนวดจิรพัฒน์นี่คือเพลงแรกที่นำมาฝากกันแล้วก็ไปต่อเนื่องกันนี่คือ MC2 นะครับสลามจากใจครับ

0: MCOT Radio Network
1: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
2: Hilux TravelGreater together
3: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063

0: 33
1: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net mcot radio network
2: โป๊ยามบ่าย
3: ซุปเปอร์ฮิต
1: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร
2: จิ๊กโป๊ยามบ

0: Concord Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยว

0: ดินเค็ม
1: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
0: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
1: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: M-Court Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

ุกจางหัวใจนะครับเป็นเพลงของพี่บ่าวีนั่นเองนะครับเพลงนี้ที่แนะนำกันเข้ามาเมื่อสักครู่นะครับช่วงเวลาของจิโกยามบ่ายที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับวันนี้มาขอแนะนำนะครับกับมิสเตอร์ CCTV V360 รุ่น A80 Wi-Fi นะครับเราคือกล้องวงจรปิดที่สามารถติดเองได้โดยไม่ต้องเรียกช่างไม่ต้องเดินสายให้วุ่นวายนะครับกล้องรุ่นนี้เชื่อมต่อกับมือถือได้เลยนะครับเพียงแค่มี Wi-Fi ก็เปิดดูบ้านของเราได้เลยนะครับที่สำคัญก็คือซูมได้ถึง5เท่านะครับกลางคืนก็มองเห็นเพราะว่ามีไฟอินฟราเรดแล้วก็มีระบบพูดคุยโต้ตอบผ่านกล้องก็ได้อีกด้วยนะครับและที่สำคัญก็คือสามารถหมุนรอบตัวได้

ะครับหมุนซ้ายหมุนขวาได้ถึง355องศาหมุนขึ้นลงได้75องศาไม่ต้องติดหลายตัวนะครับตัวเดียวก็คุ้มเลยนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับกล้องยังจับความเคลื่อนไหวแล้วส่งแจ้งเตือนไปที่มือถือทันทีถ้ามีอะไรผิดปกตินะครับจะซื้อไปใช้ที่บ้านใช้ในบ้านใช้นอกบ้านนะครับก็ใช้ได้เพราะว่าตัวเครื่องกันน้ำกันฝนระดับ IP66 นะครับตัวกล้องรองรับแมมได้ถึง128 GB บันทึกได้ยาวกว่า30วันกันเลยทีเดียวนะครับทั้งหมดนี้คุณจ่ายเพียง 1,290 บาทนะครับแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อตอนนี้ซื้อ1แถม1นะครับในราคา 1,290 บาทใครที่สนใจสั่งซื้อโทรเลยนะครับที่02-114-3990 สินค้ามีค่าจัดส่งและรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองนะครับนี่คือเรื่องราวดีๆนะครับที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันตรงนี้กับช่วงเวลาของจิโก้ยามบ่ายครับ

0: MCOT Radio Network
1: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
2: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net MCOT Radio Network
3: จิ๊กโกยามบ่าย
2: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร
3: จิ๊กโกยามบ่าย

ล็อกแจหัวใจนะครับเวอร์ชันที่ผู้หญิงร้องก็ฟังน่าฟังไปอีกแบบหนึ่งนะครับเพลงที่แนะนำกันเข้ามาเมื่อสักครู่นี่แหละนะครับอยู่ดูแลกันในช่วงท้ายชั่วโมงแรกกับจิโกยามบ่ายนะครับขอบคุณ Honda ชุมพรจักรยานยนต์4จังหวะระบบหัวฉีด PGM FI ประหยัดพลังงานช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมกับรูปทรงใหม่ๆนะครับวันนี้ใครที่สนใจจักรยานยนต์ Honda ไปทดลองขับขี่ไปพูดคุยกันก่อนได้นะครับที่โชว์รูมของ Honda ชุมพรทุกสาขาทุกอำเภอไกลบ้านคุณเรามีบริการหลังการขายเรามีศูนย์อะไหล่ที่ได้มาตรฐานไว้บริการกันแบบครบครันและทันสมัยกันเลยทีเดียวนะครับที่ Honda ชุมพรเท่านั้นนะครับเอาล่ะเดี๋ยวไปต่อเนื่องกันอีกหนึ่งเพลงที่แนะนำกันเข้ามากับทีเด็ดทองอภิชาตินะครับนี่คือทางเดินชีวิตครับ

ในชั่วโมงที่ชั่วโมงแรกเวลาหมดในชั่วโมงแรกเดี๋ยวพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยกันสักแป๊บหนึ่งนะครับชั่วโมงหน้ากลับมายังมีเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงเพื่อชีวิตให้ได้ฟังกันต่อนะครับทาง 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์สักครู่เดียวกลับมาครับ

0: New Honda Tiono Plus สไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
1: อัพลุคแฟชั่นจะมอเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
2: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
0: ทุกสไตล์ไปได้ไกลกว่า The New Honda New Honda
3: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองนายกรัฐมนตรีหารือสภาอุตสาหกรรมชุดใหม่เดินหน้ายกระดับอุตสาหกรรมไทยหนุน SME เข้าถึงทุนเทคโนโลยีและพลังงานสะอาดประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนำคณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยวาระปี2569ถึง2561เข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเพื่อหารือแลกเปลี่ยนความเห็นในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทยโดยนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีที่ได้พบคณะผู้บริหารสอทชุดใหม่พร้อมเชื่อมั่นว่าทีมผู้บริหารชุดนี้เป็นผู้ที่มีความเข้าใจภาคอุตสาหกรรมอย่างแท้จริงทั้งในฐานะผู้ประกอบการและนักอุตสาหกรรมที่มีประสบการณ์ตรงสามารถร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมไทยให้เติบโตได้อย่างเข้มแข็งสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการทุกระดับรวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของผู้ใช้แรงงานอย่างเป็นรูปธรรมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าข้อเสนอแนะที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนำเสนอในวันนี้มีความสอดคล้องกับแนวทางการทำงานของรัฐบาลที่ต้องการยกระดับโครงสร้างเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมของประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในระยะยาวโดยเฉพาะการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเทคโนโลยีนวัตกรรมและตลาดใหม่ๆได้มากขึ้นรวมถึงการปรับโครงสร้างพลังงานสู่พลังงานสะอาดซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจของประเทศรัฐบาลดูแลครอบครัวกำลังพลชายแดนไทยกัมพูชาได้สิทธิบัตรทองฮีโร่นางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีพิจารณาแนวทางดูแลครอบครัวของข้าราชการทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ปะทะนามตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อให้ยังได้รับสิทธิ์ด้านการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องแม้เจ้าของสิทธิ์จะเสียชีวิตลงโดยจากกรณีข้าราชการทหารเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่บริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชา27นายส่งผลให้บุคคลในครอบครัว40คนสิ้นสุดสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการและต้องกลับไปใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติรัฐบาลจึงมอบหมายให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติดำเนินการให้บุคคลในครอบครัวของข้าราชการทหารที่เสียชีวิตดังกล่าวได้รับสิทธิบัตรทองฮีโร่โดยสามารถใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติในขอบเขตเทียบเท่าสิทธิ์สวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการสิทธิ์ดังกล่าวจะยังคงอยู่จนกว่าผู้มีสิทธิ์จะได้รับสิทธิ์รักษาพยาบาลอื่นตามกฎหมายและในกรณีบุตรของผู้เสียชีวิตได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องจนกว่าจะบรรลุนิติภาวะตำรวจยังควบคุมตัวสาวไต้หวันโยงคดีหมิงเฉินซันตม.เพิกถอนวีซ่ารอผลักดันกลับประเทศความคืบหน้าคดีหมิงเฉินซันชาวจีนครอบครองวัตถุระเบิดและอาวุธปืนสงครามในพื้นที่สภ.นาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.นาจอมเทียนยังคงควบคุมตัวนางสาวมายูซินอายุ33ปีสัญชาติไต้หวันซึ่งปรากฏเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องในข่าวการจับกุมผู้ต้องหาพร้อมอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดจำนวนมากขณะนี้เป็นการควบคุมตัวอยู่ภายในห้องขังเข้าสู่วันที่4หลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองพัทยานำตัวมาฝากขังเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวหรือไม่พร้อมดำเนินการเพิกถอนวีซ่าและรอผลักดันกลับประเทศเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองได้ดำเนินการเพิกถอนวีซ่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างขั้นตอนการผลักดันกลับประเทศต่อไปส่วนสภาพจิตใจของชาวไต้หวันรายดังกล่าวขณะนี้อยู่ในเกณฑ์ปกติไม่แสดงอาการเครียดเหมือนช่วงวันแรกและสามารถนอนหลับพักผ่อนได้โดยอาศัยยาในช่วยในการนอนหลับจากด้านในหมิงเฉินซันยังต้องใส่เครื่องช่วยหายใจและยังต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์โดยมีเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตพวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
6: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
7: ยั่วโมโหหร
6: อยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
7: ้ไม่รู้ไม่ฉี
6: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
8: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
6: ทำไมถึงหอมขนาดนี
8: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
9: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟคอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อย
10: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
11: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
12: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
13: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
12: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
14: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
15: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
12: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
16: สตรีไทยมีหน้าที่สำคัญเบื้องต้น4ประการคือพึงทำหน้าที่ของแม่ให้สมบูรณ์พึงทำหน้าที่ของแม่บ้านให้ดีรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นสตรีไทยและฝึกฝนตัวเองให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้นพระราชกระแสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
17: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75

0: 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
2: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร
3: จิ๊กโกยามบ่าย

ก็มาในชั่วโมงที่2กับจิโกยามบ่ายนะครับดูแลกันต่อ2ความถี่เหมือนเดิมนะครับ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์จิโกยามบ่ายโดยปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกพืชผลการเกษตรนะครับช่วงนี้ฝนตกแล้วนะครับฉะนั้นรีบใส่ปุ๋ยเพื่อบำรุงต้นพันธุ์ของคุณนะครับเพื่อให้ได้ออกดอกออกผลออกผลผลิตได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับเลือกปุ๋ยที่ดีเลือกปุ๋ยที่มีคุณภาพที่สำคัญก็คือต้องเลือกปุ๋ยที่ราคาไม่แพงด้วยนะครับวันนี้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงเรามีทั้งสูตรบำรุงต้นและสูตรเร่งดอกบำรุงผลจำหน่ายนะครับที่ร้านสอทรัพย์ไพศาลตำบลวังไผ่ตรงข้ามกับห้างบิ๊กซีชุมพรหรือร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านคุณนะครับถามหาปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงได้เลยนะครับเอาละครับช่วงของชั่วโมงที่2ตรงนี้กับจิโกยามบ่ายผมเริ่มกับเงินเพลงของเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นชื่อเพลงว่าครูหมอโนรานะครับแล้วก็มีเพลงที่คุณผู้ฟังขอค้างไว้ตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วอีก2เพลงนะครับไม่ว่าจะเป็นชิงชัยใจน้องของนิวพงศกรหรือว่าจะเป็นนางนกเขาของบอลลี่เพชรบุรีเดี๋ยวไปฟังเพลงที่ขอกันด้วยนะครับ

ุณผู้ฟังเคยเจอปัญหานี้ไหมครับไฟหน้าบ้านไม่สว่างมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยเสี่ยงทั้งอุบัติเหตุหรือว่าบางจุดเนี่ยนะครับอยากจะติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายนะครับเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนอีกด้วยนะครับแต่ว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมก้าสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะครับเราเป็นไฟโซลาร์เซลล์สปอตไลท์ในขนาด 2,500 วัตต์นะครับกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอดไฟ LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานนะครับแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่บอกว่าโคตรจุเลยทีเดียวนะครับ 50,000 มิลลิแอมป์นะครับชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้งานได้นานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์อื่นๆอีกครบเลยทีเดียวนะครับปรับมุมได้กันน้ำได้ระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกหรือแดดออกก็ไม่หวั่นนะครับเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยรีโมทคอนโทรลนะครับสนใจสั่งซื้อเมก้าสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้นะครับรับเลยเมก้าสปอตไลท์1นะครับแล้วก็ยังไม่พอนะครับเราแถมอีก1นะครับพร้อมทั้งโคมไฟ LED อีก2อันด้วยนะครับรวมไปถึงแถมแว่นกันแดดคลาสแบบอีก1อันนะครับทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทรเลยนะครับ02-114-3990 ย้ำอีกครั้ง02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

0: MCOT Radio Network
1: ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูบำรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
2: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสอทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191045และ0925544753
3: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net mcot radio net

0: Alcott Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
3: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
4: Mcord Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

คุณผู้ฟังครับวันนี้ผมมีเครื่องฉีดน้ำไร้สายอุลตราโพไซดอน90บาทมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคราบฝังแน่นล้างยากใช้สายยางธรรมดาก็ไม่สะอาดนะครับแถมยังต้องลากสายไฟให้วุ่นวายเสียเวลาใช่ไหมครับวันนี้ผมเลยขอแนะนำอุลตราโพไซดอน90บาทนะครับเป็นนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันแรงจริงด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาฉีดได้แรงไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวก็จบเลยนะครับและพิเศษสุดมาพร้อมกับหัวฉีด8รูปแบบในตัวหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้และโหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะนะครับตัวเครื่องออกแบบให้จับถนัดน้ำหนักเบาแต่ทนทานใช้งานแบบไร้สาย 100% นะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนถึง2ก้อนใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานไม่ต้องรอชาร์จยังมีสายดูดน้ำให้ใช้งานได้จากถังน้ำหรือแหล่งน้ำธรรมชาตินะครับพร้อมกระบอกทำโฟมหัวกรองและอุปกรณ์ครบชุดนะครับแล้วก็ยังมีกระเป๋าฮาร์ดเคสกันกระแทกพกพาสะดวกเป็นระเบียบอีกด้วยนะครับในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทนะครับแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทรวมมูลค่าทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับ 3,870 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นนะครับแถมยังรับประกันยาวนานอีก2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้นะครับ026660008ย้ำอีก

ครั้ง02-666-0008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดอุลตร้าโพไซดอน90บาร์แรงจบครบในเครื่องเดียวนั่นเองนะครับนี่คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้ครับ

0: ชัดหน่อย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

เพลงของวงแอลกอฮอล์นะครับเพลงนี้ที่ขอกันเข้ามาเมื่อสักครู่นะครับก็ชื่อเพลงว่าไอ้ถุยนะฮะเป็นเพลงที่ออกแนวประชดประชันสักนิดหนึ่งนะครับขอมาจัดให้ในช่วงนี้กับจิโกยามบายเดี๋ยวไปต่อเนื่องกันนะครับมีขอฟังเพลงของชื่ออะไรเนี่ยนะชื่อเพลงว่าบอเบิ้ล300ชื่อเพลงว่าจบม.ปลายไม่ได้เรียนสูงนะครับขอมาจัดให้อีกหนึ่งเพลงครับ

จบม.ปลายไม่ได้เรียนสูงนะครับจริงแล้วคนเราจะเทียบกันที่การศึกษาอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับบางคนเนี่ยเรียนมาไม่สูงแต่ว่าความคิดเขาสูงส่งมากนะครับส่วนบางคนเรียนซะสูงนะครับแต่ความคิดเนี่ยก็ไม่ได้ก็มีนะฉะนั้นจะดูที่การศึกษาอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องดูที่อุปนิสัยดูที่กิริยามารยาทแล้วก็ดูที่หลายๆสิ่งหลายๆอย่างด้วยนะครับเอาละเวลาหมดในชั่วโมงที่2กับจิโกยามบ่ายนะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งเปลี่ยนคลื่นหนีไปไหนเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับจิโกยามบ่ายก็จะกลับมาอยู่ดูแลกันต่อนะครับ2ความถี่เหมือนเดิมที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับเดี๋ยวไปปิดเบรกด้วยเพลงที่ขอเพิ่มเติมเข้ามานะครับขอฟังเพลงของไม้เมืองนะครับทำงานร่วมกับวสันต์17เข้ามานะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวจบเพลงนี้แล้วพักฟังข่าวแป๊บหนึ่งชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่กันต่อครับ

0: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกันHilux Travel
1: Greater Together สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: นี้เวลา 17 นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองกรมราชทัณฑ์เผยอาการหมิงเฉินซันยังอยู่ ICU ยืนยันจัดเจ้าหน้าที่ควบคุมเป็นกรณีพิเศษกรมราชทัณฑ์ชี้แจงความคืบหน้าการรับตัวและอาการป่วยฉุกเฉินของเด็กชิงหมิงเฉินซันอายุ31ปีผู้ต้องขังสัญชาติจีนระบุว่ากรมราชทัณฑ์ได้รับรายงานจากเรือนจำพิเศษพัทยาว่าหลังจากรับตัวในหมิงเฉินซันควบคุมไว้ภายในเรือนจำเมื่อวันที่11พฤษภาคมเวลา 15:30 น.ต่อมาในเวลา 17:30 น.ผู้ต้องขังเกิดอาการ

0: ชักเกร็งและหมดสติเจ้าหน้าที่พยาบาลประจำเรือนจำได้ประสานสายด่วน1669เพื่อส่งตัวไปรักษาฉุกเฉินโดยผู้ป่วยได้รับการใส่เครื่องช่วยหายใจและนำตัวส่งไปยังโรงพยาบาลพัทยาปฐมคุณหรือโรงพยาบาลบางละมุงแพทย์เป็นฉุกเฉินรับตัวไว้เพื่อทำการรักษาและสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดต่อมาเวลา 21 นาฬิกาโรงพยาบาลพัทยาปฐมคุณได้ย้ายผู้ป่วยไปรับการรักษาต่อเนื่องณหอผู้ป่วยวิกฤตหรือ ICU ชั้น2ตึกอุบัติเหตุขณะนี้ในหมิงเฉินซันยังคงนอนพักรักษาตัวอยู่ภายในห้อง ICU โรงพยาบาลพัทยาปฐมคุณเพื่อความปลอดภัยและป้องกันเหตุสุพิสัยเรือนจำพิเศษพัทยาได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เข้าควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดเป็นกรณีพิเศษพร้อมทั้งได้ประสานงานบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ร่วมกันดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดตลอด24ชั่วโมงด้านนายกรัฐมนตรีขู่ฟันไม่เลี้ยงหากนักการเมืองเอี่ยวหมิงเฉินซันนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยความคืบหน้าคดีของนายหมิงเฉินซันว่าอยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลซึ่งมีความคืบหน้าไปมากหากพาดพิงถึงใครจะมีการดำเนินคดีทั้งหมดขณะนี้อยากให้ประชาชนและท่องเที่ยวไว้วางใจและใช้ชีวิตแบบปกติรัฐบาลไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันความพร้อมที่จะให้พี่น้องประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ชีวิตอย่างปกติเพราะตอนนี้ผู้กระทำความผิดไม่ได้เป็นผู้ก่อการร้ายหรือไปทำร้ายบุคคลทั่วไปอย่างไรก็ตามขณะนี้ได้ควบคุมตัวอดีตภรรยาและผู้เกี่ยวข้องไว้แล้วส่วนประเด็นที่หลายคนสงสัยว่านายเฉินหมิงซันเป็นทหารรับจ้างหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นบุคคลธรรมดาเมื่อถามว่าถ้ามีนักการเมืองมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนายกรัฐมนตรีระบุว่าเคยมีใครวิ่งหนีผมได้ไหมเมื่อถามว่าผู้ต้องขามีวัตถุประสงค์จะก่อเหตุในไทยหรือต่างประเทศนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแต่อย่างไรก็ตามสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้แล้วส่วนมาตรการและเสาความปลอดภัยบกพร่องหรือไม่ที่ทำให้ผู้ต้องหามีวัตถุระเบิดและอาวุธไปในครอบครองเป็นจำนวนมากนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่ใช่การบกพร่องเป็นเรื่องของการกระทำที่ผิดกฎหมายซึ่งอาวุธเหล่านั้นมาจากตรงไหนก็ให้ไปดำเนินคดีหาคนรับผิดชอบที่ตรงนั้นสุชาติลุยทลายขบวนการยึดหาดฟรีดอมทวงคืนชายหาดสาธารณะพลตำรวจตรีนันทชาติสุภมงคลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบเส้นทางเข้าออกพื้นที่ครอบครองและเอกสารสิทธิ์บริเวณหาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตพร้อมดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องอย่างถึงที่สุดหลังพบการบุกรั้มพื้นที่ป่าและชายหาดสาธารณะมายาวนานโดยจากการสืบสวนเชิงลึกพบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีพฤติการบุกรุกอย่างเป็นระบบและซับซ้อนโดยเริ่มจากกลุ่มบุคคลเข้ามาในฐานะผู้ดูแลที่ดินให้เจ้าของเดิมตั้งแต่ปี2558ก่อนเข้ายึดถือครอบครองภายหลังเจ้าของเดิมเสียชีวิตรวมถึงมีกรณีข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบจนถูกดำเนินคดีในเวลาต่อมานอกจากนี้ยังพบการดึงกลุ่มผู้มีอิทธิพลเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อขยายอาณาเขตและอ้างสิทธิครอบครองเส้นทางเข้าออกหาดแต่เพียงผู้เดียวโดยอาศัยสภาพพื้นที่ภูเขาชันปิดกั้นทางสาธารณะพร้อมเรียกเก็บค่าผ่านทางจากนักท่องเที่ยวรายละ200ถึง300บาทอ้างเป็นค่าดูแลพื้นที่และจัดการขยะอีกทั้งยังพบความพยายามใช้เอกสารสิทธิ์ปลอมสวมรอยในระบบฐานข้อมูลที่ดินด้วยพลตำรวจตรีนันทชาติกล่าวว่าจะเดินหน้าทวงคืนพื้นที่ป่าและชายหาดสาธารณะจากผู้แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเพื่อให้ทรัพยากรของชาติกลับคืนสู่ประชาชนต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์

0: หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
4: ตลาดค้าส่งอวยชัย2หลังสวนจำหน่ายไก่สดหมูสดชิ้นส่วนเนื้อทุกประเภทของแช่แข็งผักสดไส้กรอกเส้นก๋วยเตี๋ยวผลไม้สดเครื่องปรุงรสไข่ไก่และเครื่องดื่มทุกชนิดพร้อมบริการไก่หมุนสินค้าทุกชนิดราคาถูกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 15:00 น.ถึง 17:00 น.พร้อมบริการจัดส่งทั่วไทย0779701101หรือ0987235903ร้านภาคใต้ตลาดค้าส่งอวยชัย2หลังสวนที่นี่ที่เดียว
5: ข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอมาว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรือมีอาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดเพราะเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้พระราชกระแสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
6: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
7: จิ๊กโกยามบ่ายซุปเปอร
8: ์ฮิตรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
7: จิ๊กโกยาม

ชั่วโมงของเพลงไทยลูกทุ่งกันต่อเลยนะครับ 90.75 และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุอสมทชุมพรนะครับโอ๋นันทวัฒน์ดูแลกันต่อในชั่วโมงที่3กับเพลงไทยลูกทุ่งเพราะๆที่คุณผู้ฟังขอมาจองมาและผมอยากฟัง ต่อผลกันไปนะครับเริ่มต้นกันในชั่วโมงนี้ด้วยเงินเพลงของน้องเดียวสุวรรณแว่นทองนะครับนี่คือชวนน้องเที่ยวใต้นะครับเพลงเพราะที่ถูกจองล่วงหน้ากันเข้ามาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วนะครับจะได้ฟังกันตามคำขอแล้วก็มีจองเข้ามาอีกหลายเพลงไม่ว่าจะเป็นเฝ้าไข้ใกล้เตียงของสายันสัญญานะครับรวมไปถึงไอ้หนุ่มชุมชนของซอนสินชัยนะครับเดี๋ยวจะได้ฟังตามคำขอและมีกระเป๋าแบรนด์แฟนทิ้งตามมาติดๆเลยนะครับเดี๋ยวได้ฟังกันแน่นอน

0: ภัยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
1: คุณผู้ฟังครับช่วงของเตือนภัยรายวันวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องราวของภัยจากสัตว์มีพิษนะครับช่วงนี้บ้านเราฝนตกแล้วนะครับเข้าสู่ฤดูฝนพวกสัตว์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นงูเป็นตะขาบเป็นแมงป่องหรือว่าเป็นพวยมันที่บ้านเรารู้จักกันเนี่ยนะครับแต่ละตัวเนี่ยพิษสาหัสทั้งนั้นเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยพอฝนตกนะครับสัตว์เหล่านี้ก็จะหนีความชื้นเข้ามาอาศัยอยู่ตามกองไม้บ้างละนะครับตามมุมที่มันมีความอบอุ่นบ้างละนะครับหรือบางทีเนี่ยเข้ามาในบ้านเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นก็ให้ระมัดระวังกันเป็นพิเศษด้วยนะครับโดยเฉพาะบ้านที่มีเด็กเล็กๆอยู่เนี่ยนะครับถ้าให้ดีแล้วเนี่ยนะครับสอนให้เด็กเล็กๆเนี่ยรู้จักสัตว์มีพิษด้วยนะครับเขาจะได้ระมัดระวังนะครับไม่เข้าไปใกล้สัตว์เหล่านั้นนะฮะยังไงก็เตือนเอาไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับด้วยความห่วงใยกันในช่วงเวลาตรงนี้ครับ

0: MCOT Radio Network
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
2: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net MCOT Radio Network
3: จิ๊กโกยามบ่าย
2: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
3: จิ๊กโกยามบ่าย

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญาMCOT Radio Go Green
1: จากลูกในมุมมองของพี่นะคะคือไอ้อันมาชายทุ่งผ้าเต็นทุ่งพลาสติกอะค่ะเพื่อลดภาวะลูกร้อนแต่อันมาปลูกต้นไม้กันเยอะๆนะคะ
0: MCOT Radio Go Green
2: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา MCOT Radio Network อสมทชุมพร MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

คุณผู้ฟังครับช่วงนี้บ้านเรายุงก็จะเยอะเป็นพิเศษนะครับใครที่โดนยุงกัดก็อาจจะเสี่ยงเป็นโรคนะครับไม่ว่าจะเป็นไข้เลือดออกไข้มาเรียเป็นต้นนะครับซึ่งท่านลูกหลานของเราหรือพ่อแม่ของเราโดนยุงกัดก็อาจจะเป็นโรคเหล่านี้ได้เช่นกันด้วยนะครับรวมไปถึงอาจจะต้องหาทางรักษาเสียเงินเสียเวลาถ้าเป็นอย่างนี้จะดีกว่าไหมนะครับถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงที่ช่วยปกป้องคุณให้พ้นจากเจ้ายุงร้ายนี้นะครับเนื่องจากว่าสมาร์ทการ์ดนะครับใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงดูดความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปไม่สามารถบินกลับออกมาได้อีกนะครับเพราะว่าตัวตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นที่สำคัญก็คือไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรนะครับเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวเลยทีเดียวนะครับใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกได้เลยว่าโชคดีมากๆนะครับเพราะว่าโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมไฟ LED 1ชิ้นจากราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทนะครับแต่ว่าถ้าโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกรับเพิ่มกับหลอดไฟ LED Backlight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพาอีก1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งสิ้นเนี่ยนะครับ 3,370 บาทแต่ไม่ต้องจ่ายนะครับเราให้คุณจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นนะครับย้ำที่990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008นะครับ026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีนะครับย้ำเบอร์โทรอีกครั้งนะครับ026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นครับ

ยังอยู่ดูแลกันนะครับยังมีเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งให้ได้ฟังกันในช่วงเวลาของรายการยิ่โกยามบ่ายนะครับฟังเพลงไปด้วยแล้วก็ทำภารกิจส่วนตัวในช่วงเย็นๆไปด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านทุกๆอาชีพกันต่อไปในช่วงนี้ด้วยครับ

ในช่วงท้ายชั่วโมงตรงนี้กับทิโกโอยามบ่ายขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะครับจะเจอกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3:00 นถึง 6:00 นเย็นนะครับวันนี้ผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดลาไปก่อนเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมวันนี้สวัสดีครับ

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าตอนนี้คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทอง
1: อัญชลีพรกุสุมจากรายการ2มุมข่าวค่ะพบกับดิฉันและคุณไพศาลมังกรชยาได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ 18:00 น.ถึง 20:00 น. 2มุมข่าวให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังและมุมมองต่อเหตุการณ์แบบตรงไปตรงมาไม่กั๊กและไม่มีเกรงแล้วพบกันนะคะ
0: เตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์ 18:00 น.ถึง 20:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร
3: ์พิสมัยพิมพิสารกุลผู้ร่วมจัดรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอรายการที่เสนอเนื้อหาหลากหลายเหมือนที่ท่านได้เคยอ่านในนิตยสารคู่สร้างคู่สมนั่นแหละค่ะส่วนท่านใดที่ยังคิดถึงเสียงและก็เรื่องเล่าของคุณดำรงพุทธาก็มาพบกันได้จันทร์ถึงศุกร์เวลา20:00 ถึง23:00ฟังและสนุกสาระหลากหลายแบบที่ท่านทายไม่ถูกเลยว่าวันนี้จะคุยกันเรื่องอะไรหาฟังได้ที่นี่เลยนะคะ
0: เปลี่ยนค่ำคืนวันธรรมดาฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอจันทร์ถึงศุกร์20:00 ถึง23:00 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะไพศาลค่ะ
4: ครับ
5: สวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมทาง Facebook ค่ะ
4: พบกันช่วงเย็นนะครับวันอังคารก็ผมก็ยังงงๆอยู่ว่าประชุมครม.แล้วสรุปว่าฟุตบอลโลกนี่จะเอากันยังไงนะฮะเพราะว่าวันนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าสรุปตกลงใครจะเป็นคนจ่ายตังค์นายกยืนยันว่าได้ดูแน่นะข่าวที่แรกเนี่ยทางมติชนเขาบอกว่าคนไทยเฮได้ดูบอลแน่นอนครม.อนุมัติ 1.3 พันล้านให้กสทช.นะบอกอนุมัติให้กสทช.ไปดำเนินการร่วมกับทางกรมประชาสัมพันธ์แต่ว่าพอทางทีมโฆษกแถลงบอกว่าก็จะมอบครม.
5: ให้กรมประชาสัมพันธ์
4: ไปดำเนินการแต่ยืนยันว่า
5: ดำเนินการที่หมาย

0: ถึงว่าไปหาซื้อนะฮะไม่ได้ไปหาเงิน
1: ไม่ใช่ใช่เออก็ให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้ดำเนินการสื่อก็ถามว่าแล้วจะต้องใช้อนุมัติงบประมาณไหมบอกไม่มีไม่ใช้งบประมาณก็ยังไม่ยืนยันว่าจะใช้เงินจากแหล่งไหน
0: แต่คำพูดของคุณอนุทินคือบอกว่ายังไงนะต้องได้ดูฟรีสิ
1: ยืนยันยังไงก็ต้องได้ดูฟรี
0: นักข่าวก็คงอยากดูนะคะดูแล้วนักข่าวก็ตั้งคำถามที่ชัดเจนมากคุณอนุทินบอกว่าพาดหัวของสื่อเลยนะการันตีอนุทินการันตีคนไทยดูฟุตบอลโลกฟรีอนุทินเผยครม.รับทราบเรื่องถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ให้กรมประชาสัมพันธ์ไปประสานกสทช.ไม่ได้หมายความว่าให้กรมประชาสัมพันธ์ไปจัดซื้อนะคะให้ไปประสานกสทช.อุบไม่ตอบค่ะว่าใครจะเป็นสปอนเซอร์ควักเงินซื้อลิขสิทธิ์ยันว่าคนไทยต้องดูฟรีครม.รับทราบคุณอนุทินว่าอย่างนั้นนะคะรัฐบาลจะพยายามทำให้ดีที่สุดโดยจะให้กรมประชาสัมพันธ์ประสานกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.จะพยายามให้เกิดขึ้นให้ได้เหมือนทุกครั้งนักข่าวไม่ยอมนักข่าวถามว่ารัฐบาลจะซื้อลิขสิทธิ์เองหรือว่าให้เอกชนเป็นสปอนเซอร์คะคุณทีบอกว่ารายละเอียดให้ทางผู้รับผิดชอบชี้แจงแล้วคนไทยจะได้ดูถ่ายทอดฟรีใช่หรือไม่พยักหน้าแล้วบอกว่าต้องฟรีสิส่วนคุณรัชดาโกศกบอกว่าครม.ยังไม่อนุมัติวงเงินงบประมาณนะเพราะมีข่าวมาว่าครม.อนุมัติ1,500 ล้านพี่ไพศาล
1: ใช่ข่าวหลายสำนักก็รายงานมาก่อนที่ทีมโกศกจะแถลง
0: ใจหายว่าเพิ่งเสียภาษีไปเมื่อเดือนมีนาไอเรามันก็ไม่ใช่คอบอลด้วยดิภาษีเราก็เสียเขาก็เอาภาษีเราไปจ่ายค่าลิขสิทธิ์ใช่ไหมคะเราก็ไม่ได้
1: คุณรัชดาคุณรัชดาบอกว่ายืนยันไม่มีการใช้งบของรัฐ100%ส่วนจะใช้งบประมาณจากแหล่งไหนทางกรมประชาสัมพันธ์จะเป็นผู้อธิบายให้ประชาชนทราบและหากกระบวนการประสานงานจบลงจะสื่อสารให้ประชาชนทราบว่าจะได้ดูได้อย่างไรต่อไปก็คือให้กรมประชาสัมพันธ์ไปทำหน้าที่แทนรัฐบาลนั่นแหละจะต้องไปประสานกับ
0: ถ้าดิฉันเป็นคุณ
1: กสทช.
0: กสทช.
1: ประสานกับเอกชนอะไรยังไงก็รับเหมาไป
0: รัฐมนตรีคนไหนรับผิดชอบกรมประชาสัมพันธ์นะคะจำสุนัขนายก
1: น่าจะเป็น
0: ลูกคุณสมศักดิ์ป่ะคะ
1: ถ้าไม่ลูกคุณสมศักดิ์ก็เป็นคุณสุภมาศหรือว่าคุณสุภมาศดูอสมทแล้วคุณ
0: สุภมาศดูอสมทดูพวก
1: คุณพราดอนคุณพราดอนน่าจะดูประชาสัมพันธ
0: ์เพราะแล้วแกก็ดูเป็นคนรักฟุตบอลอะไรเงี้ยดูสปอร์ตแมนนะฮะ
1: แล้วน้องน้องเขาที่เป็นประธาน
0: ทีม
1: เขาเคยเป็นผู้บริหารของบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกน้องค
0: ุ
1: ณก
0: อ
1: ลวีเป็นระดับผู้บริหารของบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกครับ
0: แต่ว่าก็หนักเหมือนกันนะไม่ว่าเขาจะทำยังไงก็แล้วแต่ลองดูคีย์พอยท์ที่กรุงเทพธุรกิจเขาเขียนวันนี้เมื่อตอน 11:11 น.ค่าโง่600 ล้านหลอนบอร์ดกสทช.ถอดบอลโลกพ้นกฎ must have ก็คือไม่ว่าใครไปซื้อมาต้องบังคับให้แบบคนอื่นต้องได้ดูด้วยอะไรเงี้ยมันไม่ได้อยู่กฎตรงนั้นแล้วนะคะจับตาครม.ชี้ชะตาดูฟรีปี2026กสพช.เนี่ยเคยมีมติ70เลยนะให้ถอดฟุตบอลโลกออกจากกฎ must have ซึ่งเป็นผลพวงมาจากปัญหาการใช้งบประมาณ600ล้านไปซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกปี2022คือเมื่อ4ปีที่แล้วที่ก่อให้เกิดข้อพิพาทและปัญหาภายในองค์กรและการตัดสินใจดังกล่าวทำให้กสทช.ไม่สามารถใช้งบประมาณจากกองทุนกทปสเพื่อสนับสนุนการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดฟุตบอลโลกได้อีกต่อไปโดยเหตุผลว่าฟุตบอลโลกมีมูลค่าเชิงพาณิชย์สูงและควรเป็นไปตามกลไกตลาดค่าลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกปี2026คาดว่าจะพุ่งสูงถึง1,500 ล้านบาท

0: ซึ่งภาระในการจัดหาลิขสิทธิ์จะตกอยู่กับภาคเอกชนหรือการตัดสินใจของรัฐบาลโดยตรงคณะรัฐมนตรีก็หารือข้อสรุปและจะชี้ชะตาก็ชี้ไปแล้วล่ะนายกบอกแล้วว่าคนไทยต้องมีสิทธิ์ดูและดูฟรีแม้กสทช.จะถอดบอลโลกออกจากกฎ must have แล้วแต่ฝ่ายการเมืองยังคงพยายามจะหาทางให้ประชาชนได้ดูฟรีโดยรัฐบาลพร้อมเป็นตัวกลางประสานงานกับภาคเอกชนในการจัดหาลิขสิทธิ์ทำไมถ้าเป็นอย่างนั้นยังจะไปขอทักษิณเลย
1: ก็คุณทักษิณมีนิติบุคคลอะไรอยู่เหลืออยู่ไหมเขาก็เป็นพวกอสังหาริมทรัพย
0: ์มีอยู่5บริษัทค่ะ
1: ก็อาจจะไปขอแต่ว่าคราวที่แล้วเนี่ย4ปีที่แล้วที่ฟุตบอลโลกที่กาตาร์ค่าลิขสิทธิ์มันน่าจะประมาณสัก 1,200 กว่าล้านนะก็ปรากฏว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยกสทช.เขาควักออกมาโดยใช้เงินจากกองทุนอะไรของเขาเนี่ยเงินกองทุนกทปสใช่ไหม600ล้านคราวนี้ตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลมอบหมายให้การกีฬาประเทศไทยเป็นคนไปดีลกกทเนี่ยเพราะฉะนั้นกสทชก็จะมอบเงินให้กับกกท600ล้านคราวนี้600ล้านจาก 1,200 ล้านเนี่ยกกทก็จะต้องไปเชิญชวนใหเอกชนมาร่วมลงขันเป็นสปอนเซอร์อะไรเงี้ยจ่ายเป็นลักษณะเป็นค่าสปอนเซอร์อะไรเงี้ยนะก็ปรากฏว่าคนที่ลงขันมากที่สุดเลย300ล้านเนี่ยก็คือทรูคอร์ปอเรชั่น
0: แล้วทรูก็ได
1: ้แล้วทรูเนี่ยเขาจ่าย300ล้านเนี่ยนะเขาเซ็นสัญญากับกกท.ว่าเขาจะต้องเอาลงในแพลตฟอร์มของเขาด้วยไม่ใช่ลงเฉพาะฟรีทีวีซึ่งก็มี2ช่องนะเขามีฟรีทีวีอยู่2ช่องเขาได้ลงอยู่แล้วแต่ว่าเขาจะเอาลงแพลตฟอร์มเขาเนี่ยทุกคู่มันจะมีสัญญาที่เป็นล็อกกันไว้กับทางกกท.แล้วเขาควัก300ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นปตท.ปตท.100ล้านบางจาก50ล้านปตท.เนี่ยเข้าใจว่าเจอ3บริษัทนะเขาเจอตัวแม่เนี่ยบริษัท100ล้าน GC เนี่ยเข้าใจว่า50หรือ100แล้วก็ยก OR อีก50หรือ100เพราะปตท.เนี่ยกลุ่มเดียวเนี่ยเขาถ้าไม่300ก็สองประมาณ250ล้านก็เป็นเบอร์2
0: ก็วันนี้ก็เอาที่ไทยออยล์อีกสักบริษัท
1: แล้วก็มีบางจากเข้าใจว่า50
0: เอาไทยออย
1: ล
0: ์วันนี้ไทยออยล์เนี่ยลงกลั่นเนี่ย
1: เขาบอกว่าเดี๋ยวไตรมาส 2-3 ก็จะขาดทุนแล้วเขาจะกำไรก็ไตรมาสแรกเลย
0: มันก็คนดิ้งก็ดูข่าวนะพี่เอกสามก็แล้วแต่คนนะบางทีเขาก็อ่านแค่ว่าบริษัทไทยออยกำไรไตรมาสแรกถึง 19,000 ล้านอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่อ่านต่อนะว่าสภาพคล่องจะขาด 31,000 ล้านในไตรมาสต่อไป
1: โดนกองทุนตะไว้ด้วยเนี่ย
0: จะพูดแค่เนี่ยว่ากำไรหมื่นเก้า
1: ไทยออยล์เนี่ยเขาแถลงว่าอย่างนี้เขากำไรจากไอ้เป็น 80-90% เนี่ยจากเรื่องของไอ้สต๊อกน้ำมันแต่ว่าพอเข้าสู่ไตรมาส2เนี่ยไอ้ค่าการกลั่นจากไตรมาสแรกที่ว่าเฉลี่ยแล้ว7บาทของเขาเนี่ยมันจะร่วงลงมาเหลือ2บาทแล้วพอไตรมาส3เนี่ยเขาจะติดลบพอไตรมาส4
0: จะเหลือ0
1: รวมทั้งหมด4ไตรมาสของเขาเนี่ยเฉลี่ยออกมาแล้วมันจะเหลือแค่ค่าการกลั่นจะเหลือแค่2บาทถ้า2บาทมันก็คือปกติเป็นภาวะปกติ
0: แล้วเขาก็ขาดทุนสต๊อกน้ำมันด้วยนะพี่พิสารในอนาคตเนี่ย
1: ใช่มันจะมา
0: เพราะว่าตอนนี้เขาซื้อไป170เหรียญต่อบาร์เรลแล้ว
1: มันก็จะมาเกลี่ยไอ้ที่เขากำไรในไตรมาสแรกเนี่ยดูลงไป
0: แต่ที่ฉันดูคนอ่านข่าวส่วนใหญ่เขาอ่านแค่ว่ากำไร19,000ฮะเขาไม่เห็นอ่านต่อไปถึงไตรมาส4เลย
1: อ่านขอเฉพาะหน้าก่อน
0: เขาไม่เห็นอ่านต่อไปถึงไตรมาส4เลยว่าจะขาดสภาพคล่องถึง31,000ล้าน
1: ความน่าตื่นเต้นมันอยู่ตรงนั้นอะตรงที
0: ่
1: วิพากษ์วิจารณ์ตรงนี้มากครับ
0: ค่ะ
1: เนี่ยฮะก็มันก็ปีเรื่องอดีตอยู่ ค้ำคออยู่เพราะว่ามันมีคดีฟ้องร้องกันโดยที่กสทช.ก็ได้ฟ้องร้องกกท.อยู่นึงเพราะว่าเขาอนุมัติเงิน600ล้านเนี่ยเขาไม่ได้ให้กกท.เนี่ยไปรับเงินจากเอกชนอย่างทรูแล้วก็ไปเซ็นสัญญาอะไรกันไปแล้วไปโอนสิทธิ์อะไรกันจนกระทั่งบรรดาพวกฟรีทีวีอื่นเนี่ยเขาเสียเปรียบนะฮะทางกสทช.ก็เลยต้องฟ้องว่าเป็นการใช้เงินไม่เหมาะสมเอื้อประโยชน์ในทุนและขัดต่อกฎมาแซบเพราะมันเอาไปลงแพลตฟอร์มด้วยไงอย่างที่ว่าทรูเนี่ยเขามีแพลตฟอร์มแล้วเขาขอซื้อ3เขาจ่าย300แล้วเขาดึงมาแพลตฟอร์มเขาแพลตฟอร์มเขาเนี่ยปี22จำได้ไหมใครมีทรูวิชั่นเนี่ยนั้นได้ดูครบทุกคู่เลยคุณจะเลือกดูคู่ไหนก็แล้วแต่ว่าเฉพาะฟรีทีวีเนี่ยถ่ายเฉพาะบางคู่บางคู่คนก็ชอบบางคู่คนก็ไม่ชอบอะไรก็แล้วแต่ว่าถ้าจะดูแบบครบทุกคู่เลยต้องไปเป็นสมาชิก True Vision ตอนนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วก็มีภาคประชาชนก็ไปฟ้องกสทช.ด้วยนะทวงเงิน600ล้านคืนแต่ว่าภาคประชาชนนี่ศาลยกฟ้องไปแล้วเมื่อเมษายน68ปีที่แล้วศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางพิพากษายกฟ้อง5บอร์ดกสทช.ในคดีตรวจสอบการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2022โดยศาลชี้ว่าเป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของกสทช.มันก็จะเหลือเรื่องเฉพาะที่เอกชนมีการฟ้องร้องกันในเรื่องการจัดสรรช่องไม่เป็นธรรมแล้วก็กสทช.ฟ้องกกท.ทวงเงิน600ล้านคืนซึ่งกกท.ก็บอกว่าไม่มีคืนไม่มีตัง
0: แล้วคุณไปให้เขาทำไมตอนแรกแล้วคุณไปให้เขาทำไมตอนแรกมันมีด้วยเหรอคะให้แล้วขอคืนนะคะ
1: ก็ให้เขาไปจัดตามกติกามัดแซบคือต้องฟรี
0: อ๋อแต่เขาไม่ใช่ตอนนี้เขาไปให้ทรู
1: เขาไปให้ทรูเพราะว่าตอนนั้นคือ600ล้านไม่พอลิขสิทธิ์มัน1,200ล้านเขาจะต้องไประดมสปอนเซอร์มาแล้วทรูเนี่ยเขาจ่ายหนักที่สุดเขาจ่าย300ล้านนี่ผมเรียนไป
0: เขาก็เลยได้ไป
1: เขาก็เลยล็อกสัญญาไว้ว่าเขาต้องได้ลงแพลตฟอร์มแล้วเขาจ่าย300ส่วนจ่ายรายอื่นๆเนี่ยปตท.บางจากอะไรพวกนี้เขาไม่สนใจแล้วเขาไม่มีสื่อเขาลงไปโฆษณา
0: เขาถูกบีบคอไปแล้วเขาก็จ่ายไปก็จบ
1: แต่ว่าเขาก็ได้เวทีเขาก็ได้ประชาสัมพันธ์อะไรไปติดโลโก้อะไรไปแค่นั้นเองอันนี้เที่ยวนี้มันก็เลยไม่รู้จะฟื้นในรูปแบบเดิมมันก็เคยมีแผลกันอยู่แต่ผมสังเกตอย่างหนึ่งเห็นไหมเขาไม่ใช้การกีฬาละเขาให้เป็นกรมงานพันแทนเดิมเนี่ยเขามอบไปการกีฬาแล้วการกีฬาก็ไปประสานกสช.เที่ยวนี้มอบไปกรมงานพันกรมงานพันก็ต้องไปประสานกสช.และคิดว่ายังไงก็ต้องเอาเงินกสช.อยู่นั่นแหละเพียงแต่เที่ยวนี้คงจะต้องระมัดระวังเรื่องที่ว่าต้องไม่ไปจับมือพวกแพลตฟอร์ม
0: แล้วเอาจากกสทช. ที1,500ล้านเลยเหรอคะ
1: ก็แล้วแต่ว่าเขามีให้มากน้อยแค่ไหนมันก็เป็นเรื่องที่บอร์ดกสช.แล้วก็กองทุนกทปส.เขาจะพิจารณาแต่เห็นอะไรวันนี้ทางประธานกสช.ให้สัมภาษณ์อยู่นะประธานกสช.ให้สัมภาษณ์อยู่ให้สัมภาษณ์ว่าก็ได้คุยกับรัฐบาลได้คุยท่านนายกละก็กำลังจะต้องหาลือกับทางกรมประชาพันธ์ที่ได้รับมอบหมายเนี่ยกสทช.รับโจทย์เดี๋ยวผมดูนะว่าทางคุณหมอสรณะเขาให้สัมภาษณ์ว่ายังไงนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.บอกว่าก็ได้หาลือกับคุณอนุทินเกี่ยวกับแนวทางการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026หากรัฐบาลหรือหน่วยงานที่ต้องการจะขอรับการสนับสนุนก็ประมาณจากกสทช.เพื่อนำไปใช้ในการจัดซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดก็จำเป็นต้องนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของบอร์ดกสทช.ก่อนขณะเดียวกันแหล่งข่าวจากกสทช.ระบุว่าหากรัฐบาลมีการยื่นขอรับการสนับสนุนก็ประมาณเข้ามาอย่างเป็นทางการเรื่องดังกล่าวต้องเข้าสู่ที่ประชุมบอร์ดกสทช.เพื่อพิจารณาว่าจะเห็นชอบหรือไม่ อีกทั้งยังต้องพิจารณาด้วยว่าจะใช้งบจากส่วน

0: ใดของกองทุนกทปสเนื่องจากกองทุนดังกล่าวมีหลายส่วนตั้งแต่ละส่วนมีวงเงินและวัตถุประสงค์ในการใช้แตกต่างกันนะก็แล้วก็บอกว่าทิศทางการพิจารณาของบอร์ดกสทช.จะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของกรรมการแต่ละคนรวมถึงรายละเอียดของแผนที่เสนอเข้ามาและจำนวนวงเงินที่ขอรับการสนับสนุนหากเป็นวงเงินไม่สูงมากเช่นหลัก10ล้านหรือหลัก100ล้านต้นๆก็อาจมีโอกาสได้รับการอนุมัติอย่างไรก็ตามหากเป็นวงเงินจำนวนมากย่อมต้องพิจารณาอย่างรอบคอบมากขึ้นทั้งในแง่ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์การใช้เงินการคุ้มค่าและผลประโยชน์และผลประโยชน์สาธารณะที่ประชาชนจะได้รับเนี่ยก็รายงานว่าอย่างนี้ก็ยังไงก็ต้องไปคุยกันในกสทช.ถ้าจะใช้นะถ้าจะใช้เงินจากกสทช.ครับ
1: ก็ไม่รู้จะว่ายังไงก็ตามนั้นนะคะตามนั้นก็เมื่อเราคิดว่าบอลโลกมันเป็นเรื่องที่เราต้องดูกันให้ได้นะก็ทำทุกทาง
0: นายกก็พูดสัญญิงสัญญาขนาดนี้แล้วก็คงไม่กล้าเสียคนมั้งก็คงจะต้องหาทางหาเงินมาซื้อลิขสิทธิ์แล้วก็เอาลงฟรีทีวีแบบ
1: แล้วบอลโลกลิขสิทธิ์เขาก็แพงครับเพราะค่าใช้จ่ายเขาสูงคิดดูว่าน้องลิซ่าเนี่ยได้ไปร่วมในมหกรรมบอลโลกครั้งนี้ค่าตัวเท่าไหร่อ่ะพี่ลิซ่าค่าใช้จ่ายที่เขาต้องใช้ซูเปอร์สตาร์ระดับโลกไปร่วมงาน
0: เห็นว่ามีหลายคนด้วยใช่ไหมแล้ว
1: เอาเฉพาะแค่ลิซ่าเฉพาะแค่ลิซ่าเนี่ยเท่าไหร่ลิซ่าเนี่ยนะคะโพสต์ Facebook การโพสต์แต่ละครั้งในโซเชียลเนี่ยค่าก่อนหน้านี้เขาเนี่ยติดอันดับคนที่มีมูลค่าสูงสุดในการโพสต์แต่ละครั้งอยู่แล้วอยู่ที่ประมาณ30ล้านบาทตอนนี้การโพสต์ของเขาแต่ละครั้งมูลค่าขึ้นไปถึง60ล้านบาทแล้วค่ะพี่ไพศาลการโพสต์แต่ละครั้งเนี่ยผลประโยชน์ของเขาเนี่ย60ล้านบาทแล้วคิดดูว่าเวลาถ้าเขาต้องไปโชว์ตัวไปร้องเพลงไปเปิดการแสดงในครึ่งกลางอะไรต่อไม่อะไรเนี่ยมูลค่าค่าใช้จ่ายในตัวของศิลปินเอาแค่น้องลิซ่าคนคุณลิซ่าคนเดียวเนี่ยมหาศาลขนาดไหนค่ะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นต้นทุนของบอลโลกเขาก็สูงจริงๆมันก็จะไปที่ไม่ได้ว่าค่าตัวเขาแพงนะแต่หมายถึงว่าที่เราพูดว่าค่าลิขสิทธิ์มันแพงเนี่ยก็ดูมูลค่าการจัดงานเขาด้วยว่าเขาลงทุนขนาดไหนศิลปินระดับโลกค่าตัวสูงสุดอย่างเงี้ยก็ไปร่วมงานค่ะ
0: เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันในช่วงที่2นะครับ
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันตัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: ติดป่านนาฬิกา24นาทีครับคุณต่อครับ
1: เมื่อกี้เราคุยกันเรื่องบอลโลกบอกว่าปีที่แล้วเมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยทางปตท.นี่โดนไปทั้ง3บริษัทเลยใช่ไหมหลายร้อยล้านแล้วเนี่ยก็เลยแซวว่าเอาไทยออยล์ไหมล่ะถ้าไปดูพาดหัวข่าวเมื่อวานนี้ที่เราอ่านไปเนี่ยพาดหัวของ Next News นี่ภาพ พาดหัวได้เห็นภาพมากนะฮะไทยออยโชว์ไตรมาสแรกมีกำไร 19,000 ล้านแต่หวั่นว่าหลังจากนี้คือส่อจะพลิกเป็นขาดทุนค่ะแล้วก็เขาเรียกร้องนะคะเรียกร้องว่าให้สภาพคล่องของเขาเนี่ยมันวูบไปถึง 31,000 ล้านและตอนนี้สต็อกของน้ำมันดีเซลเนี่ยมันล้นคลังขอให้รัฐเนี่ยปลดล็อกในการส่งออกได้แล้วค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยเสียโอกาสในการส่งออกแล้วก็เสี่ยงที่จะต้องปรับลดกำลังการผลิตด้วยสภาพคล่องลดลง 31,000 ล้านบาทซึ่งส่งผลให้เกิดต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นกว่า900ล้านบาท
0: ครับ
1: นะที่นโยบายที่รัฐบาลก็โอเคในช่วงที่มันมีปัญหาก็ว่ากันไปแต่พอมันผ่อนคลายอย่างที่คิดว่าบริษัทที่ก็ควรจะทำกำไรและกำไรก็เอาเข้าคลังเนี่ยถ้าเกิดต้องเสียสภาพคล่องไปถึง 31,000 ล้านบาทเป็นเรื่องใหญ่ค่ะนะฮะไม่มีรัฐมนตรีพลังงานอะไรออกมาพูดนะฮะปัญหาแบบนี
0: ้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เรื่องเกี่ยวกับพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็ยังไม่มีการแถลงจากรัฐบาลว่าเมื่อฝ่ายค้านยื่นศาลรัฐธรรมนูญผ่านประธานสภาก็คือคุณโสภณ สารัมแล้วเนี่ยแล้วก็การที่จะเดิมกำหนดว่าวันที่14จะนำเข้าบรรจุเพื อภิปรายแล้วก็ให้ลงมตินะให้ความเห็นชอบเนี่ยก็ต้องเลื่อนออกไปก่อนแต่คราวนี้มันก็มีคำถามว่าแล้วไอ้แผนการกู้เงินแล้วก็โครงการที่จะดำเนินการกันเนี่ยมันจะต้องรอให้ศาลได้ดำเนินการอย่างเช่นว่ารับคำร้องแล้วสั่งว่าต้องหยุดปฏิบัติหรือว่าไม่ต้องหยุดปฏิบัติอะไรเงี้ยหรือไม่นะวันนี้สื่อถามคุณประกรณ์ดินประพันธ์นะคุณประกรณ์บอกว่าพ.ร.ก.กู้เงินเนี่ยจะกระทบต่อการแก้ปัญหาประชาชนหรือไม่ว่าการออกพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้วิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดกู้เงิน400,000 ล้านบาทนี่ก็เป็นไปตามกรอบกฎหมายเพื่อรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศก็ย้ำว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนหลังข้อมูลทางการคลังชี้เงินงบประมาณที่มีอยู่ไม่เพียงพอรับมือสถานการณ์ในอนาคตคุณประกรณ์บอกเรื่องนี้รัฐบาลมั่นใจว่าตามข้อมูลของกระทรวงการคลังสำนักงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจากการไล่ดูเงินทุกก้อนที่มีมันไม่เพียงพอและยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรในวันข้างหน้าต่อไปอีกอันนี้คือความจำคือประเด็นสำคัญสำหรับสาระของพ.ร.ก.เนี่ยแม้วงเงินกู้จะแบ่งเป็น2ก้อนระหว่างการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนกับการเปลี่ยนผ่านพลังงานแต่ทั้ง2ส่วนสามารถโยกสลับกันได้และถือเป็นวัตถุประสงค์เดียวกันที่ต้องดำเนินการคู่ขนานกันเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างรอบด้านรัฐบาลมองว่าทั้งสองเรื่องมีความเกี่ยวเนื่องกันเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและระบบเศรษฐกิจในภาพรวมจึงเป็นการใช้จ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ที่เกื้อกูลกันแล้วก็ได้อธิบายว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยที่ผ่านมามีความแตกต่างกันในแต่ละฉบับเช่นรัฐธรรมนูญปี40ให้ตรวจสอบเฉพาะประเด็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศนะโดยไม่ให้ดูเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วนนะเพราะว่าความจำเป็นเร่งด่วนเนี่ยไม่ต้องไปตรวจสอบถ้ารัฐบาลก็บอกเร่งด่วนก็คือเร่งด่วนศาลไม่ต้องไปชี้ศาลชี้ได้เฉพาะว่าตกลงมันเป็นเรื่องของความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือความมั่นคงของประเทศเท่านั้นหรือไม่เท่านั้นอันนี้รัฐธรรมนูญ40ซึ่งในรัฐธรรมนูญ40ก็มีการออกพ.ร.ก.กู้เงินทั้งในยุคของรัฐบาลชวนหลีกภัยและรัฐบาลทักษิณชินวัตรแต่เกิดประเด็นปัญหาว่ามันจำเป็นเร่งด่วนหรือไม่ต่อจากนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงในรัฐธรรมนูญปี2550โดยนำสิ่งในอดีตมาเขียนใหม่โดยให้ตรวจสอบเลยทั้ง2เงื่อนไขรัฐธรรมนูญ40เนี่ยให้ตรวจได้เงื่อนไขเดียวแต่ว่ามันก็มีคำถามมาว่าทั้งรัฐบาลคุณชวนและรัฐบาลทักษิณเนี่ย ออกมาเนี่ยประเด็นเนี่ยมันเชื่อว่าไม่เร่งด่วนแต่ว่าศาลบอกว่าไม่สามารถจะรับในประเด็นนี้ได้เพราะฉะนั้นรับนูน50เนี่ยก็เลยเขียนเพิ่มไปว่าในการออกพรก.เนี่ยสามารถตรวจสอบได้ทั้ง2ประเด็นก็คือในเรื่องการรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ2ความจำเป็นเร่งด่วนหรือไม่ด้วยซึ่งรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็เคยกู้ครั้งแรกเนี่ยกู้สำเร็จแต่อีกครั้งได้มีการถอนเรื่องออกไปก่อนเพราะติดในเรื่องของความจำเป็นเร่งด่วนนี่คุณประกรณ์เขาว่านะรวมถึงสมัยของรัฐบาลยิ่งลักษณ์กู้เงินสำเร็จในช่วงน้ำท่วมใหญ่ส่วนครั้งที่2ที่จะกู้2ล้านล้านเพื่อลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศระยะยาว7ปีนั้นก็เกิดปัญหาว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนหรือไม่จนมีวลีว่าให้ทำถนนลูกรังทั่วประเทศก่อนดีกว่าหรือไม่จนเกิดปัญหาเป็นประเด็นทางการเมืองขึ้นมาอีกครั้ง
1: ไปก่อน
0: นะก็ติด
1: คุณยิ่งรักไปก่อนไม่ทันได้กู้ค
0: ่
1: ะ
0: คุณประกรณ์บอกว่าจนมาถึงรัฐธรรมนูญ2560ก็กลับไปใช้หลักการเดิมของรัฐธรรมนูญปี40คือให้ตรวจสอบเฉพาะประเด็นว่าออกพรก.นั้นเนี่ยเป็นเรื่องของความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศใช่หรือไม่นะส่วนประเด็นความจำเป็นเร่งด่วนเป็นเรื่องที่รัฐบาลจะเป็นผู้รู้ดีที่สุดเพราะกระทรวงการคลังเปรียบเสมือนเป็นแม่บ้านที่ถือกระเป๋าตังค์อยู่ฉะนั้นตังค์ขาดไม่ขาดแม่บ้านจะรู้เนี่ยอันนี้เป็นที่มาที่ผมเข้าใจว่าคุณไหมศิริกัญญาเขาถึงบอกว่าเราจะไม่ตรวจสอบประเด็นเราจะไม่ตรวจสอบในประเด็นเรื่องว่า
1: เ
0: ร่งด่วนเร่งด่วนหรือไม่เร่งด่วนแต่เราจะตรวจสอบว่าตกลงแล้วมันเป็นผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและของประเทศหรือไม่ก็เพราะว่ารัฐธรรมนูญให้ตรวจสอบได้เฉพาะประเด็นแรกเท่านั้นประเด็นเร่งด่วนไม่ให้ตรวจสอบคุณประกอบบอกว่าดังนั้นหากไปดูรัฐธรรมนูญในมาตรา172วรรค1ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศโดยจะไม่ดูในเรื่องความจะเป็นเร่งด่วนฉะนั้นตนก็มั่นใจว่าศาลจะดูตามกรอบและวัตถุประสงค์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1หรือไม่ว่าเป็นไปตามความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือไม่ถ้าไม่ด่วนรัฐบาลคงไม่ทำเพราะเป็นการบายพาสสภาเพราะผลของมันร้ายแรงถ้าไม่ผ่านหรือมีปัญหาขึ้นมารัฐบาลจะต้องลาออกทุกคนต้องรับผิดชอบก็เดินหน้าได้เต็มที่เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งชะลอไว้มีบอกว่าในขณะนี้แม้ว่าจะไปยื่นศาลนูนก็สามารถเดินหน้าไปได้ยกเว้นแต่ว่าศาลรับและมีคำสั่งว่าต้องชะลอไว้ก่อนจนกว่าศาลจะตัดสินจึงจะหยุด
1: ซึ่งศาลก็อาจจะบอกว่า 200,000 แรกใช้ได้อีก 200,000 หลังใช้ไม่ได้มันมีอะไรปีกย่อยเยอะนะฮะเพราะเวลาฝ่ายค้านเขาร้องเนี่ยเขาสงสัยไอ้ 200,000 หลังมากกว่า 200,000
0: แรกเขาร้องเฉพาะ 200,000 หลัง
1: ใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวพักกันก่อนนะคะ
0: ครับครับ
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ดคอนเน็กต์แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: กลับมาคุยกันต่อค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะพี่ไพศาลครับพี่ไพศาลเห็นบ้างหรือยังคะว่า 200,000 ท้ายอ่ะค่ะ 200,000 แรกเนี่ยเอาไปแจกอย่างที่เข้าใจกัน 200,000 หลังที่ฝ่ายค้านเขาติดใจและรวมถึงดิฉันเองเนี่ยก็ฟังคนที่ก็ไม่ได้ว่าแบบมีอคติอะไรกับรัฐบาลเขาก็ติดใจเขาอยากจะเห็นว่าไปทำอะไรเนี่ยพี่ไพศาลเห็นบ้างแล้วหรือยังคะว่าเขาจะเอาไปทำอะไรกับการเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยค่ะ
0: คือในพ.ร.ก.ก็เขียนคุมกว้างๆในพ.ร.ก.นะที่คุณหมายสิริยาบอกยื่นไป5มีเนื้อ

0: ฮานาเขาเขียนคุ้มกว้างแต่ว่าก็ดูแล้วก็ดูคล้ายๆก็จะมีเรื่องการจะต้องตั้งซอฟโลนขึ้นมาที่จะสับดุลให้ประชาชนติดตั้งในโซล่ารูฟแล้วก็มีโครงการเรื่องของเปลี่ยนรถเก่าที่เป็นพลังงานฟอสซิลมาเป็นรถใหม่ที่เป็นพลังงานไฟฟ้าแต่เห็นว่าล่าสุดวันนี้โครงการนี้ทางกรมสรรพสามิตเขายื่นเสนอมาแล้วทางคุณเอกนิติบอกสั่งให้ไปทบทวนใหม่นะเพราะว่าจะต้องเอาเข้าใจว่าวันจันทร์หน้านะโครงการต่างๆเนี่ยจะต้องเอาเข้าเพื่อเพราะว่าวันที่19เนี่ยมันจะมีการพวกอนุมัติพวกโครงการต่างๆเพราะวันจันทร์ที่18จะมีการเอาเข้าก็คุณเอกนิติบอกว่ามันมีการเสนอโดยกรมสรรพสามิตโครงการรถเก่าแลกรถใหม
1: ่ไอ้ตรงนี้ที่เหมือนกับที่เราอ่านไปเมื่อวานนั่นแหละก็คือให้กลับไปคุณเอกนิติบอกว่าอย่างเงี้ยค่ะเรื่องเงิน400,000,000นะคะบอกก็เดินหน้าได้ทันทีอย่างที่พี่ประสานว่าแล้วก็บอกว่าจะแบ่งเป็น2ส่วนหลักเพื่อให้ได้บรรลุเป้าหมายยิงนกทีเดียวได้2ตัวคือการเยียวยาเพื่อบรรเทาผลกระทบเฉพาะหน้าจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นอันนี้คือ200,000แรกนะคะแล้วก็การปรับตัวเปลี่ยนผ่าน transition เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ประชาชนและธุรกิจกลับมาแข็งแรงกว่าเดิมได้หลังวิกฤตซึ่งเป็นเรื่องที่ดีกว่าการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจให้ประเทศดีขึ้นคือทั้งหมดเนี่ยเข้าใจแต่อยากจะเห็นจริงๆเลยว่าเงินถึง200,000 ล้านเนี่ยค่ะเอาไปทำอะไรบ้างอันแรกรู้แล้วเอาไปแจกแต่อันหลังนี่แหละจริงหรือเปล่าที่จะเอาไปทำสถานีชาร์จแบตเตอรี่จริงหรือเปล่าที่จะเอาไปลงทุนทำสมาร์ทกริดแทนที่เอกชนจะเป็นคนลงทุน
0: ต้องดูอันนี้ยังไม่มีรายละเอียด
1: ใช่เนี่ยจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล
0: ่
1: า
0: เราก็จะรู้แต่เฉพาะว่าส่งเสริมไม่รู้ว่าเขาจะทำในลักษณะตั้งเป็นกองทุน
1: สงสัยตรงนี้แหละว่า200,000เนี่ยมันอะไรบ้างที่มันอยู่ในไส้ในนั้น มีไปเอาโซล่าเซลล์ราคาถูกมาให้ประชาชนซื้อและผ่อนจริงหรือเปล่าจะโดนคนเขาวิพากษ์วิจารณ์ได้ไหมเนี่ยว่าแบบมีของมาขายด้วยอะไรเงี้ยใครเป็นคนเอามาขายอันนี้อยากรู้มากเลยพี่ไพศาล200,000นี่เงินเยอะนะฮะแต่เราไม่เห็นไงว่าไส้ในมันเป็นยังไงโอเคให้เกียรติกันรอดูก็แล้วกันนะคะแต่อันนี้เป็นเรื่องที่เท่าที่ที่ฉันฟังเนี่ยพี่ไพศาลคะคนที่ก็เป็นคนตรงไปตรงมาไม่ใช่ว่าไปลูกไม่เห็นอะไรก็จะด่าสักอย่างเดียวเนี่ยเขาก็สงสัยอ่ะเขาอยากเห็นน่ะ
0: ไอ้เรื่องที่จะแจกนั่นน่ะแจกประชาชนทั่วไปคนละ 4,300 ล้าน
1: ไม่ไม่ไม่ไม่
0: สนใจนะอันนั้นไม่มีปัญหานะไม่มีอะไรซับซ้อน
1: ไม่เขาสนใจกันไอ้200,000หลังนี่แหละ
0: ก็มีเรื่องไอ้เรื่องที่แบบอ
1: ยากเห็นน่ะ
0: พลังงานไปเป็นพลังงานสะอาดพลังงานทางเลือก
1: อยากเห็นอยากเห็นว่าไปคิดอะไรกันไว
0: ้ครับ
1: จะลงทุน
0: เพราะเงินมันก็ไม่ได้เยอะมากมายนะ200,000 ล้านพูดตรงๆ
1: จะไปลงทุนให้ใครจะซื้ออะไรมาขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะสงสัยกันค่ะ
0: ครับก
1: ็นอกจากนี้สิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆเรื่องพลังงานอยู่ในน่าสนใจเยอะนะพี่ไพศาลเรื่องใหญ่อีกเรื่องนึงเนี่ยวันนี้ครม.โดยคุณรัชดาธนาดิเรกบอกว่าที่ประชุมเรื่องนี้ใหญ่นะฮะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกมติครม.เมื่อวันที่29 ตุลาคม 67ที่เคยอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการกกพ.คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเนี่ยธุรกิจพลังงานในประเทศไทยไม่รู้กี่แสนล้านและรวมถึงยกเลิกการกำหนดค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของกรรมการชุดดังกล่าวด้วยคณะกรรมการสรรหาเนี่ยมีมติกันมาตั้งแต่29 ตุลาคม 67สาเหตุการยกเลิกกระทรวงพลังงานแจ้งว่าเนื่องจากยังมีปัญหาบางประการเกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา ในส่วนกรรมการผู้แทนอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐกรรมการผู้แทนสภาอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นผู้ประกอบกิจการพลังงานทั้งนี้การยกเลิกมติดังกล่าวก็เพื่อให้ดำเนินการเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาพการปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
0: มันเป็นยกเลิกในสมัยรัฐมนตรีคุณอัครพลใช่ไหมตุลา
1: 67ค่ะ67คุณอัครพลยังไม่มา
0: อุ้ยนู่นเลยสิตุลา67
1: ค่ะ
0: เออคุณยุคคุณรัฐบาลคุณเศรษฐาก็นี่เลยดิคุณพีรพันธ์เนี่ยคุณพีรพันธ์เป็นรัฐมนตรีพลังงานช่วงนั้นยาวเลยนะคุณพีรพันธ์ก็นั่งมายาวเลย
1: ก็เข้าใจว่าอิทธิพลในการที่จะดูแลเรื่องพลังงานมันเปลี่ยนไปแล้วแหละเพราะฉะนั้นก็ค
0: ือ
1: ต้องตั้งต้นใหม่ต้องตั้งต้นใหม่เรื่องการดูแลพลังงานต้องตั้งต้นจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเพราะฉะนั้นนี่คือการตั้งต้นใหม่ค่ะเปลี่ยนมือละเปลี่ยนมือ เปลี่ยนยุค
0: แล้วนายกมีวันนี้มีคำสั่งแต่งตั้งด้วยนะแต่งตั้งคุณประกรณ์นิมประพันธ์ให้เป็นประธานกรรมการที่จะมาศึกษาในเรื่องของไอ้ค่าเลยนะค่าพร้อมจ่ายใช
1: ่ไ
0: หมวันนี้มีรายงานข่าวนะว่านายกก็ได้แต่งตั้งด้วยเดี๋ยวผมเห็นข่าวแวบๆอยู่นี่ก็
1: ถ้าพร้อมจ่ายที่บอกว่าเป็นเงินกินเปล่าที
0: ่
1: อนุมัติให้สัมปทานในการผลิตไฟฟ้าแล้วก็พอมันล้นยังไม่ได้ใช้จริงก็ต้องเสียค่าพร้อมจ่ายแล้วก็บอกว่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ค่าไฟมันสูงขึ้นก็ให้คุณประกรณ์นิมประพันธ์ไปพิจารณาว่าข้อเท็จจริงในเรื่องนี้เป็นยังไ
0: ง
1: จะทำอะไรกับมันได้ถ้ามันเป็นส่วนหนึ่งในการที่ทำให้ไฟฟ้าราคาสูงขึ้นจริงๆนะคะ
0: อ
1: ีกเรื่องหนึ่งวันนี้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแลนด์บริดจ์มีสองเรื่องค่ะพี่ไพศาลเรื่องแรกก็คืออันเรื่องมาจากส.ส.ฝ่ายค้านพรรคประชาชนที่เคยแถลงข่าวและมีการระบุว่ามีการไปกว้านซื้อที่ดินเตรียมทำแลนด์บริดจ์นะฮะโดยบอกว่ามีอาม่าก็ใช้คำว่าอะไรฮะบอกว่ามีพาดพิงถึงมีการกล่าวถึงการยกเลิกการลงพื้นที่ของคุณพิพัฒน์รัชกิจประการว่าของรัฐมนตรีคมนาคมและแนะนำให้ไปรับฟังความเห็นจากประชาชนที่อ่าวเคยจังหวัดระนองโดยระบุว่าทราบว่า 2-3 เดือนที่ผ่านมามีการกว้านซื้อที่ดินไปแล้วประมาณ500ไร่จากบริษัทโนมินีที่คนในพื้นที่รู้จักกันในนามของอาม่าก็ทำให้คนตีความเลยว่ามันจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากเป็นบริษัทอาม่ามารีนจำกัดมหาชนวันนี้นะคะบริษัทอาม่ามารีนจำกัดมหาชนก็ได้เปิดการแถลงข่าวและคนที่แถลงชื่อว่าคุณพิสารรัชกิจประการค่ะเป็นพี่หรือเป็นน้องคุณพิพัฒน์คะ
0: น่าจะเป็นน้อง
1: เป็นน้องเดี๋ยวดูหน้าก่อนโอ้อ่อนกว่าน่าจะเป็นน้องค่ะน่าจะเป็นน้องคุณพิพัฒน์แถลงข่าวในข่าวนี้เขียนว่าเป็นการแถลงข่าวฉุกเฉินเลยนะคะเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีที่บริษัทถูกพาดพิงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเข้ากว้านซื้อที่ดินจำนวนมากในพื้นที่โครงการแลนด์บริดจ์ที่ระนองโดยบอกว่าไม่เป็นความจริงและสร้างความเข้าใจผิดอย่างร้ายแรงต่อสาธารณชนและนักลงทุนเขาบอกว่าบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์คือ AMA อาม่าเนี่ยแล้วเขาก็ยึดมั่นในธรรมาภิบาลกำกับดูแลกิจการที่ดีมาตลอดมีความโปร่งใสและถูกต้องไม่ได้ไปกว้านซื้อแล้วถ้าเขาจะซื้อมันก็เป็นการซื้อเพื่อการลงทุนและในข้อเท็จจริงก็คือเขาก็มีที่ดินอยู่ที่ชลบุรี21ไร่ที่ซื้อมาตั้งแต่ปี59เป็นปีที่เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ใช้อยู่จนถึงทุกวันนี้ค่ะพี่ไพศาลเขาปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงนะคะ
0: ครับแต่สื่อโดยทั่วไปเขาก็ไม่ได้คิดว่าเป็นบริษัทอาม่าอะไรในครอบครัวของคุณพิพัฒน์นะ
1: เขาคิดว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นอาม่าใช่ไหมคะ
0: เขาค
1: ิ
0: ดว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งชื่อจริงเนี่ยเธอชื่อสุนี
1: ค่ะ
0: ก็เรียกกันว่าอาม่าสุนีซึ่งก็อาม่าสุนีเขาก็เปิดเผย ตรงไปตรงมานะเขาก็ไม่ได้เก
1: ็
0: บตัวหลบซ่อนอะไรนะเพราะว่าเขาถือว่าเขาก็ไม่ได้ทำอะไรที่ผิดกฎหมายล่าสุดเนี่ยไปเปิดใจกับ The Exit ทีมข่าว The Exit น่าจะเป็นเว็บข่าวอะไรเนี่ยนะฮะก็พูดถึงเรื่องของการเข้าซื้อที่ดินรอบโครงการแลนด์บริดจ์ในพื้นที่จังหวัดระนองชุมพรและกลายเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาโดยนักการเมืองนะฮะก็ทีมข่าวเนี่ยเขาบอกว่านักธุรกิจหญิงรายนี้เนี่ยเป็นผู้ที่ชาวบ้านในพื้นที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าอาม่า ซึ่งถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นผู้ที่เข้าไปกว้านซื้อที่ดินจำนวนมากในพื้นที่ใกล้แนวโครงการเมกะโปรเจกต์แลนด์บริดจ์โดยเฉพาะบริเวณตำบลกำพวนอำเภอสุขสำราญจังหวัดระนองก็ปรากฏว่าก็ได้หลักพยานหลักฐานมานะว่ามีหญิงที่ปรากฏตัวอยู่เป็นคลิปออกมานะแล้วก็ถูกระบุว่าคนเนี้ยคืออาม่าเป็นคลิปที่อาม่ากำลังลงพื้นที่ติดต่อขอซื้อที่ดินเป็นเหตุการณ์เมื่อวันที่4พฤษภาคมปี2564สมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์โดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ดินเอกสารนส3กในเขตป่าปากเตรียม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ทีมข่าวก็ได้สอบถามไปยังบุคคลที่ถูกเรียกขานว่าอาม่าก็พบว่าชื่อจริงนามสกุลจริงของเธอคือคุณสุนีตาลิยางกูลศรีเป็นนักธุรกิจหญิงพื้นเพอยู่จังหวัดอุบลราชธานีทำธุรกิจโรงแรมและธุรกิจด้านการส่งออกรวมถึงเป็นบุคคลที่มีเครือข่ายกว้างขวางในหลายจังหวัดคุณสุนียอมรับว่าตนเองมาซื้อที่ดินในพื้นที่ระนองชุมพรจริงแต่ไม่ใช่เป็นการกว้านซื้ออย่างที่ถูกกล่าวหานะว่าซื้อมากมายซื้อแบบรู้ข้อมูลอินไซต์อะไรเงี้ยนะแล้วก็อธิบายว่าการซื้อที่ดินแปลงแรกเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2558หลังมีผู้ถือครองที่ดินชื่อนายอาคมเดินทางไปเสนอขายให้ตนเองที่อุบลราชธานีเมื่อมีการตรวจสอบพบว่ามีเอกสารสิทธิ์นส3กถูกต้องจึงตัดสินใจซื้อไว้หลังจากนั้นก็มีชาวบ้านในพื้นที่ทยอยนำที่ดินมาขายอย่างต่อเนื่องเพราะรู้ว่าตนเองอยากจะ
1: ซื้อชอบซื้อ
0: เป็นผืนใหญ
1: ่ค่ะ
0: เล็กแล้วก็อยากต่อจิ๊กซอว์เป็นผืนใหญ่เงี้ยนะก
1: ็
0: ซื้อเรื่อยมาตามลำดับตั้งแต่58จนมาถึงปี62
1: อ
0: าม่าสุนียืนยันว่าจุดประสงค์หลักของการซื้อที่ดินคือการต้องการพัฒนาเป็นท่าเรือธุรกิจท่าเรือรองรับธุรกิจการส่งออกของตนเองไม่ได้ซื้อเพื่อรอการเกิดขึ้นของโครงการแลนด์บริดจ์และกรณีที่มีการถือครองผ่านบริษัทหลายแห่งก็เพื่อแยกประเภทธุรกิจออกจากกันเท่านั้นนะซึ่งสื่อก็พบว่าตัวของอาม่าสุนีเนี่ยไม่ได้ถือครองเป็นส่วนตัวนะถือครองที่ดินรวม33แปลงเนื้อที่ประมาณ 1,050 ไร่ซื้อไปซื้อมานะ 1,050 ไร่ก็แบ่งเป็นการถือครองโดยบริษัทชื่อ Advanced Development 2019จำนวน13แปลงบริษัทชื่อฉางเจียง1942จำนวน9แปลงและบริษัทชื่อสยามพาวเวอร์2562จำนวน11แปลงอย่างไรก็ตามในจำนวนนี้มีบางแปลงที่อยู่ระหว่างการพิจารณาเพิกถอนเอกสารสิทธิ์นส3กโดยสำนักงานที่ดินจังหวัดระนองก็คือไปพบว่าเป็นที่ที่ออกเอกสารสิทธิ์ทับเขตที่ดินรัฐนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยคุณชัยวัฒน์ลิมลิขิตอักษร นะอดีตผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติในฐานะผู้ร้องตรวจสอบที่ดินป่าปากเตรียมเนี่ยเคยตั้งข้อสังเกตว่าการเข้าซื้อที่ดินจำนวนมากในพื้นที่ระนองชุมพรและพังงาในช่วงปี60เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงเดียวที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ผลักดันแนวคิดโครงการแลนด์บริดจ์อย่างจริงจัง จึงทำให้เกิดข้อสงสัยว่าอาจมีบางกลุ่มรับรู้ข้อมูลภายใน

0: ันนี้ก็เป็นสิ่งที่สื่อรายงานตกลงว่าไม่ใช่บริษัทอาม่าเลยของเป็นอาม่าเลยอาม่าสุนีนะ
1: อาม่าสุนีวันนี้อายุ84ปีค่ะ
0: อ
1: ายุ84ปีเริ่มไปซื้อตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะที
0: ่58เฉพาะละ
1: นองเริ่มแต่ปี58 58คือเป็นผู้มาก่อนเวลาถึง11ปี
0: เขาบอกว่าจะไปทำเตรียมทำไอ้ท่าลงหน้าเรือน้ำลึกเขาเพราะเขามีธุรกิจส่งออกอยู
1: ่ในตอนที่ปี58อ่ะอาม่าก็อายุ70เท่าไหร่อ่ะ74ปีแล้วนะคะเป็นคนพื้นเพไม่ใช่คนอุบล นะคะพื้นเพเป็นคนสุรินทร์อยู่ในครอบครัวทำอาชีพค้าขายพอมีพอกินนะคะแล้วก็ไม่ได้เรียนสูงค่ะคุณแม่ให้เราออกจากงานมาช่วยงานที่บ้านทำการค้าขายแล้วก็เข้าสู่วงการค้าขายเต็มตัวแต่แต่งงานสามีชื่อคุณเบญจชายตริยางกูลศรีเป็นชาวอุบล นะคะแล้วก็บอกว่าชีวิตเนี่ยเคยย่ำแย่ไม่รู้จะทำอะไรก็เลยขายเม็ดพันธุ์ผักปุ๋ยยาปราบศัตรูพืชนี่แหละคือธุรกิจเริ่มต้นของอาม่าค่ะ
0: เป็นทุนเกษตร
1: โอ
0: เคเ
1: ดี๋ยวพัฒนาเดี๋ยวพักกันก่อนนะคะ
0: พักกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวกลับมาครับ

ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6372

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: คุยกันต่อครับ
2: ในสักครู่นี้ยังมีวัดที่ในโพสต์ทูเดย์เนี่ยเขียนไว้ตั้งแต่ปี2553นะพี่ไพศาลก็คือตอนเริ่มต้นเนี่ยก็ทำพวกธุรกิจยาปราบศัตรูพืชทำขายเมล็ดพันธุ์อะไรพวกนี้หลังจากนั้นเขามาทำธุรกิจขายลูกไก่และอาหารสัตว์และสุดท้ายก็ขายเนื้อไก่สดนี่แหละค่ะพี่ไพศาลพัฒนามาจากธุรกิจไก่เริ่มแรกเป็นธุรกิจที่เปลี่ยนผ่านและพัฒนาดำเนินเริ่มต้นโครงการไก่จ้างเลี้ยงและพัฒนาไปสู่โครงการไก่ประกันราคาคอนแทคฟาร์มมิ่งในการเลี้ยงไก่มีสมาชิกเข้าร่วม 1,300 รายในพื้นที่อุบลศรีสะเกษยโสธรอำนาจเจริญและมุกดาหารเรียกว่าอำนาจให้ลูกเรียนลงสอสอได้แล้วมั้งป่าน
1: น
2: ี้อาจจะเล่นแล้วก็ไม่รู
1: ้น่าจะต้องมีโรงเชือดแบบนี้
2: ตลอดจนได้พัฒนาธุรกิจมาเป็นบริษัทก้าวหน้าไก่สดเป็นธุรกิจเลี้ยงไก่เพื่อการส่งออกแบบครบวงจรมีฟาร์มไก่พ่อแม่พันโรงฟักไข่โครงการไก่กระทงโครงการชำแหละไก่สดแช่แข็งส่งออกไก่ปรุงสุกแช่แข็งด้วยค่ะส่งออกไปสหภาพยุโรปญี่ปุ่นสิงคโปร์ฮ่องกงแอฟริกาใต้เกาหลีใต้โรมาเนียปีนึงเข้าทำธุรกิจเป็นพันๆล้านแต่ที่อาม่าสุนีภูมิใจที่สุดนะคะดีไม่ดีพี่ไพศาลอาจจะเคยไปอุดไปใช้บริการของอาม่านี่แล้วก็คืออาม่าเนี่ยซื้ออาคารโรงพยาบาลมาเป็นโรงแรมที่ทันสมัยค่ะ
1: ที่ไหน
2: อุบล
1: โรงแรมอะไรไม่รู
2: ้เรื่องเนี้ยเป็นเรื่องใหญ่เพราะเคยมีคนพูดถึงโรงแรมนี
1: ้เอาลบเป็นโรงพยาบาลเก่าใช่ไหมโรงพยาบาลเอกชนใช่ไหม
2: ใช่
1: มันมีห้องคนไข้
2: พ
1: ี่
2: ไ
1: พ
2: ศาลจำได้ไหมคะพี่ไพศาลจำได้ไหมคะ
1: มันมี
2: ส
1: ถ
2: านีเดียวที่เขาเมาส์กัน
1: อ
2: ะโรงแรมที่เคยเป็นโรงพยาบาลมาก่อนอยู่อุบลอะอาม่าบอกว่าเนี่ย
1: ภูมิใจมากเลย
2: แซวเฉยๆค่ะ
1: ผมพักโรงแรม
2: ภูมิใจมาก

0: ในการคืนกำไรให้ชาวอุบลราชธานีด้วยการซื้ออาคารโรงพยาบาลมาทำเป็นโรงแรมที่ทันสมัยเดิมไม่เคยคิดจะซื้อที่แปลงนี้เพราะไม่ทราบว่าเขาจะประมูลขายก่อนนั้นไปเดินซื้อที่ดินรอบเมืองบริเวณตรงข้ามเสียงกงถมดินจะปลูกสร้างตึกอยู่นั่นเมื่อมีการประมูลขายเลยไปซื้อไม่คิดว่าจะทำโรงแรมแต่ปรากฏว่าโรงพยาบาลมีตั้ง280ห้องด้วยทำยังไงก็เลยทำเป็นโรงแรมซะเลยเสียค่าโอนไป40ล้านค่ะอะไรก็ได้ความรู้ใหม่ที่คนมีโรงแรมที่เคยเป็นโรงพยาบาลมาก่อนค่ะเป็นคนชอบซื้อที่ดูแลแต่ว่าจะทำท่าเรือหรือเปล่าดิไม่แน่ใจ
1: ก็ให้สัมภาษณ์ว่าที่ไปซื้อที่ระนองจะทำท่าเรือ
0: ไม่มั่นใจ
1: แต่ผมก็นั่งนึกอยู่เหมือนกันโอ้โหต้องไปมีอุตสาหกรรมต้องไปมีการผลิตอะไรอยู่ไม่ไกลจากนั้นนะถึงจะคือตรงนั้นเข้าใจได้ว่ามันออกอันดามันไปทำตลาดทางนู้นนะก
0: ็ถ้าหากว่าไปทำไก่อยู่ทางภาคใต้แล้วส่งออกแล้วจะต้องถึงขนาดทำท่าเรือเองก็น่าสนใจนะแต่ระนองจริงมีท่าเรือนะนี่ในสาร
1: มีไหมเขามีไหม
0: มีท่าเรือระนองอาจารย์ทอน

0: ชอบซื้อที่เป็นอาม่าคนหนึ่ง
1: ผมไปดูละโรงแรมชื่อโรงแรมซูนีแกรนด์โฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ก็ใช้ชื่อตัวเองเลย
0: ชื่ออาม่าเลย
1: ใช้ชื่ออามี่อาม่าเลยซูนีแกรนด์โฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แสดงต้องใหญ่มากนะมีคอนเวนชั่นฮอลล์ด้วยตั้งอยู่ใจกลางเมืองและเป็นห้างสรรพสินค้าอยู่ในตัวด้วยนะโรงแรมมีชื่อเสียงโดยเฉพาะมีผู้พักมักจะรีวิวเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์เหนือธรรมชาติ
2: ในทำนอง
1: ว
2: ่
1: าในทำนองก็เป็นโรงแรมที่มีการปรับปรุงมาจากสถานพยาบาลเดิมคงจะคุยว่าได
2: ้เจอเปล่าอะไรอย่างเง
1: ี้ยได้พบกับเทพองค์นั้นเทพองค์นี้อะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้เทพธนูสาแปลงกายมาพบกลางดึกเลยอย่างเงี้ย
0: ขึ้นลงขึ้นลิฟต์อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นโรงแรม
1: ก็คงจะมีเรื่องเล่าต่างๆอย่างเงี้ย
0: นี่ในโซเชียลมีเยอะเลยค่ะเรื่องเล่าของโรงแรมที่พัฒนามาจากโรงพยาบาลเนี่ยแต่เจ้าของแกภูมิใจมาก
1: โดยเฉพาะในรายการอะไรนะ Ghost Radio เนี่ยจะพูดถึงเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมแห่งนี้เยอะที่สุดเขาว่ากันนะ
0: อ๋อเหรอคะนี่พี่
1: อ
0: าจารย์อ่านจากที่ไหนอ่ะ
1: ผมเข้าไปเซิร์ชดูปั๊บ AI มันขึ้นมาบอกเลย
0: อ
1: ๋
0: อเหรออ ื
1: ม
0: โอ้นี่คุณนกหน้าบอกว่าจัดประชุมบ่อยแล้วก็บอกเลยว่าแกนสุนีใช่ไหมใช่ค่ะคุณชนะก็บอกเป็นโรงแรมดังอ๋ออาม่าเนี่ยคุณทวีพรบอกว่าเศรษฐีเขามีที่ดินเยอะๆกันทั้งนั้นแหละจริงจริงคนไหนที่รวยๆที่ดินรู้จักกันนะรวยจากที่ดินทั้งนั้นนะคะ
1: ยืนยันว่าผมไม่เคยพักนะแต่ว่าเดี๋ยว
0: ไปมามาใช
1: ่ไปมามาเนี่ยเดี๋ยวว่าต้องถามคนยืนยันได้น่าจะเป็นน้องอ้อมน่าจะเป็นน้องอ้อมว่าตอนที่อสมทจัดแล้วมีคุณอัธพลก็
0: ไปจัดงานใช่ไหม
1: คุณอัธพลเนี่ยคุณอัธพลรัฐมนตรีพลังงานเนี่ยแล้วผมไปด้วยตกลงว่าเรานอนที่ดีหรือเปล่าเพราะว่าจำได้ว่าไอ้โรงแรมที่เรานอนนั่นน่ะมันมีห้างด้วยเราบอกว่าซูนีแกรนด์โฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เนี่ยมันเป็นทั้งโรงแรมแล้วเป็นทั้งห้างผมก็เลยไม่แน่ใจเดี๋ยวแต่น้องอ้อมเนี่ยเขาทราบเพราะน้องอ้อมตอนนั้นเขาน้องอ้อมคลื่น
0: หลาย
1: เนี่ย
0: ปีแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่นานละเขาเป็นคนเขาน่าจะจำได้มากกว่าผม
0: คุณวัฒนาบอกว่าคนในพื้นที่อุบลไม่ได้เรียกอาม่าครับคนอุบลส่วนมากเรียกว่าเจ๊สุนีนักธุรกิจในอุบลทำโรงงานไก่ส่งออกทำโรงงานอาหารสัตว์แกชอบซื้อที่ดินใกล้ๆบ้านผมมาที่อยู่แกทั้งนั้นแหละทำฟาร์มไก่ก็หลายที
1: ่ก็มันก็เผอิญว่าซื้อไปไกลด้วยไงไปถึงระนองระนองอะไรด้วยนะไม่เป็นไรนะฮะ
0: ที
1: ่ก็สรุปเป็นว่าอาม่าก็คือนี่แหละนะฮะเดี๋ยวเราพักกันอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าตอนนี้คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: M-Code Radio Networkลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สรุปภาพหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง M-Court News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศ
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีนะครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อครับคุณอัน
2: ค่ะโอเค
1: เอ๊ะตกลงประชาธิปัตย์ผู้ที่เขาจะส่งลงผู้ว่ากทม.เนี่ยใช่คุณอนุชาบุรพชัยศรีไหม
2: มีแนวโน้มสูงอะค่ะแต่จะใช่หรือเปล่ายังไม่แน่ใจเพราะเขายังไม่ได้พูดออกมาจากปากอะค่ะวันนี้ที่ไปเข้าไปงานของประชาธิปัตย์แล้วก็มีคนอยู่2คนที่สื่อเพ่งเล็งคนแรกคือคุณอนุชาบุรพชัยศรีอดีตผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อภูมิใจไทยอีกคนหนึ่งก็คือคุณพิเชษฤกษ์ปรีชาเป็นที่ปรึกษาฝ่ายบริหารของ LINE Plus ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ LINE Thailandแล้วก็เป็นอดีตเลขานุการของคุณอภิรักษ์โกสะโยธินอดีตผู้ว่ากทม.ทั้งสองคนเนี่ยก็ดูเป็นคนที่ลงสมัครได้ทั้งคู่ว่างั้นเถอะแล้วก็วันนี้นั่งก็ไปร่วมงานประชาธิปัตย์เขาเลือกพื้นที่โรงงานยาสูบจัดงานที่ชื่อว่า AI Demo Day Bangkok Builders Edition โดยร่วมกับ AI Builders BKKแล้วก็สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทยและสมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์แห่งประเทศไทยจัดงานไปกันหมดนะคะคุณอภิสิทธิ์ไปคุณสกลทีด็อกเตอร์การดีคุณกรจาติกาวณิชไปแล้วนักข่าวก็เหลือไปเห็นสองท่านเนี้ยก็คือคุณอนุชาบุรพชัยศรีแล้วก็คุณพิเชษฤกษ์ปรีชาก็เลยเด็ดขาดพาดหัวว่าสงสัยจะเป็นสองท่านนี่แหละ
1: แล้วก็ยังเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทย
2: ก็เขาไม่พูดตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วเพราะเขาขอเวลาไปลาออกไงฮะ
1: ถ้าขอเวลาไปลาออกเพราะว่า
2: เขาไม่ได้พูดแต่ว่าเขาบอกเขาเพิ่งลาออกอ่ะ
1: อ๋อถ้าขอลาออกก็มีความเป็นไปได
2: ้ก็อนุชาเนี่ย
1: เขาเคยเป็นประธาน
2: ภูมิใจไทยใช่อยู่พรรคภูมิใจไทยมาแล้วก็คุณอนุชาก็บอกว่าผมลาออกจากภูมิใจไทยเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วโดยทุกอย่างครบถ้วนกระบวนการเรียบร้อยแล้วในการลาออกและมางานนี้ในฐานะที่เป็นอดีตส.ส.กทม.พื้นที่คลองเตยของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะ
1: คือเดิมก็เป็นส.ส.ของประชาธิปัตย์นี่แหละ
2: ก็คลองเตยนี่ฮะ
1: คุณ
2: อนุชา
1: เนี่ยนะลงสวมเสื้อประชาธิปัตย์ลงเลือกตั้งครั้งแรกปี2550หลังจากร่างรัฐธรรมนูญ50เสร็จนะรัฐประหารบิ๊กบังเสร็จแล้วก็ร่างรัฐธรรมนูญ50เสร็จก็จัดที่มีการเลือกตั้งคุณอนุชาก็มาลงสังกัดประชาธิปัตย์ลงตอนนั้นเนี่ยเขตเป็น3คนนะก็จะลงในเขตที่คุณอนุชาลงเนี่ยก็จะมีคุณกรจติกาวณิชแล้วคุณสมเกียรติฉันทวานิชก็ได้รับเลือกตั้งเข้ามาทั้ง3คนเลยยกทีมแล้วก็ปี54เนี่ยก็ได้เข้ามาเป็นสมัยที่2ที่พรรคเพื่อไทยชนะเลือกตั้งแล้วคุณยิ่งลักษณ์เป็นนายกใน54เนี่ยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยในการเลือกตั้ง62คุณอนุชาก็ลงรับเลือกตั้งเป็นครั้งที่3แต่ไม่ได้รับเลือกตั้งนะครับแต่ว่าก็ได้ตำแหน่งเป็นเลขานุการคุณณัฐพลทีปสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
2: สาธารณสุขค่ะค่ะ
1: คุณอนุชาก็มาเป็นโฆษกเอ้ยมาเป็นเลขาแล้วพอมาอยู่ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะคุณณัฐพลก็มาอยู่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์นี่แหละก็เลยในท้ายที่สุดเนี่ยก็มาเป็นรองนายก
2: รองโฆษก
1: รองนายกรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแล้ว

0: ก็มาเป็นโฆษกนะฮะคุณอะไรนะที่
1: อนุชา
0: คุณอะไรเข้าไปเป็นสสบัญชีคุณธนากรวังบุญคนชนะ
1: ค่ะ
0: เขาเป็นโฆษกแล้วเขาไปเลื่อนไปเป็นสสก็เลยทำให้คุณอนุชาเนี่ยก็เลยมาเป็นโฆษกแทนในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะตอนนั้นก็พอ66เนี่ย2566เนี่ยก็มาสังกัดพรรครวมไทยสร้างชาตินะมาสังกัดพรรครวมไทยสร้างชาติแล้วก็ได้เป็นสสสมัยที่3เมื่อคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคลาออก
1: เดี๋ยวนะคะเป็นสสสสครั้งแรกพรรคประชาธิปัตย์เหรอคะ
0: สสครั้งแรกเนี่ยปี50พรรคประชาธิปัตย
1: ์สสครั้งที่2
0: ก็พรรคประชาธิปัตย์ปี
1: 54ครั้งที่3รวมไทยสร้างชาติ
0: ปี62ก็ไม่ได้ตอนนั้นเข้าใจว่าเป็นประชาธิปัตย์อีกเหมือนกันก็ไม่ได้ก็แต่ว่าก็ได้เป็นมาเป็นเลขาของคุณณัฐพลร
1: ั
0: ฐมนตรีศึกษาธิการ
1: ค่ะ
0: นะแล้วก็มาลงเลือกตั้งปี66อีกครั้งหนึ่งในนามพรรครวมไทยสร้างชาติ
1: 66
0: เลือกตั้ง
1: ใช่66รวมไทยสร้างชาติ
0: เป็นรวมไทยสร้างชาติก็ประชาธิปัตย์ทั้งหลายเนี่ยเขาเป็นรวมไทยสร้างชาติกันเนี่ย
1: ค่ะ
0: คุณอนุชาเขาก็ไปอยู่ด้วยแล้วพอรวมไทยสร้างชาติยกทีมออกไปร่วมกับภูมิใจไทยล่าสุดในการเลือกตั้งล่าสุดเนี่ย68เนี่ยก็คุณอนุชาก็ตามไปสังกัดกับพรรคภูมิใจไทยด้วยอันนี้เส้นทางการเมือง
1: ค่ะเป็นยังไงคะถ้าสมมติว่าเปิดตัวออกมาเป็นคุณอนุชานี่คิดว่ายังไงคะคือฮาไหมคะ
0: ก็เป็นคนที่โลดแล่นอยู่ในวงการเมืองแล้วก็ลงพื้นที่เลยก็เคยเป็นสสกรุงเทพอะไรต่างๆนะแล้วก็ปูมหลังอะไรต่างๆก็การศึกษาอะไรต่างๆเนี่ยจบอัศจรรย์รุ่นเดียวคุณอนุทินแสดงเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับคุณอนุทิน
1: ก็60กว่าแล้วหร
0: อปีนี้ก็เกิดเท่าไหร่เนี่ยเกิด2510ปีนี้เท่าไหร่ฮะ68
1: 59ค่ะปีนี้59ปี69ปีหน้า60ค
0: ่
1: ะ
0: ก็น่าจะอ่อนกว่าคุณอนุทินนิดนึง
1: ค่ะ
0: แต่รุ่นเดียวกันเพราะว่าตามประวัติเนี่ยเขาบอกว่าคุณอนุชาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนอัสสัมชัญรุ่นเดียวกับคุณอนุทินชาญวีรกูลแต่ว่าไปจบมัธยมศึกษาตอนปลายที่ประเทศออสเตรเลียนะจากวิทยาลัยSacred Heart College แล้วก็ไปจบปริญญาตรีที่วิศวกรรมเครื่องกลที่มหาวิทยาลัยอเดเลดออสเตรเลียนะแล้วก็ไปต่อโทวิทยาศาสตร์สาขาพลังงานที่มหาวิทยาลัยลีดประเทศอังกฤษแล้วได้ปริญญาโทอีกใบบริหารธุรกิจสาขาการเงินและการตลาดจากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจสะสินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจบสะสินด้วยนะฮะเป็นวปอรุ่น63นะ
1: ค่ะ
0: เป็นวปอรุ่น63
1: ชื่อคุณเจมส์ใช่ไหมคะคุณเจมส์
0: ชื่อเล่นชื่อคุณเจมส
1: ์คุณเจมส์เขาเกิด10ส่วนคุณอนุทินเขาเกิดกันยา09นั่นแหละก็รุ่นเดียวกันนั่นแหละห่างกันไม่กี่เดือนนะคะถ้าให้ดิฉันวิจารณ์เนี่ยโอ้ชื่อเสียงยังสู้กับคุณชัชชาติยากอยู่เหมือนกันนะฮะ
0: ก็ยัง
1: ไม่ยากยังไม่รู้สึกว่าตื่นเต้นอ่ะ
0: ครับ
1: เปิดตัวมาถ้าเป็นชื่อนี้นะฮะ
0: แต่ถ้าเทียบ2ชื่ออย่างที่เขาว่ากันเนี่ยนะผมก็คิดว่าคุณอนุชาก็น่าจะเป็นที่รู้จักกันมากกว่าใช่ไหมมากกว่าผู้ที่เป็นผู้บริหารของ
1: ไ
0: ลน์แมน
1: เนี่ยก็ไม่รู้จักก่อนหน้านี้คนนี้ยังถือว่าเป็นการเมืองแล้วก็ดูจะใกล้ชิดกับประชาธิปัตย์มากกว่านะคะ

0: นะ
1: เพียงแต่ว่าเขาโปรไฟล์ที่เขาให้มาแบบเขาแบบฉายหนังตัวอย่างมาเขาบอกมาจากภาคเอกชนนะอายุยังไม่เกิน60มาจากภาคเอกชนอะไรเงี้ยอันนี้มันไม่คุณอนุชาไม่ใช่ภาคเอกชนเนี่ยเขาอยู่การเมืองมาตลอดเลยตั้งแต่ปีลงเลือกตั้งปี50เป็นต้นมาใช่ไหมเขาอยู
0: ่ค่ะ
1: ไอ้ครอบครัวเป็นบริษัทที่ทำพวกไอ้เกี่ยวกับขายพวกเครื่องจักรกลใช่ไหม
0: ไม่รู้จักเลยค่ะ
1: ผมดูนามสกุลเดี๋ยวต้องเข้า BUI ก่อนมีข่าวประชานพันธ์จาก BUI ใช่ไหม
0: เดี๋ยวเห็นว่าไปก็แล้วกัน BUI นะคะเอ๊ะทำไมอยู
1: ่โอเคแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลด้านการลงทุนจาก BUI กับคุณยุรากรสุทรญาติครับ
2: สร้างแต้มต่อการแข่งขันให้ธุรกิจด้วยสิทธิประโยชน์ BOI โทร02-553-8111
3: สวัสดีทั้งสองท่านนะคะใกล้เข้ามาแล้วสำหรับงานซับคอนไทยแลนด์2026ที่จะจัดขึ้นระหว่าง 13-16 พฤษภาคมนี้ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่20แล้วค่ะแล้วก็เป็นงานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนภายใต้แนวคิด Sourcing Innovation Shaping Tomorrow ค่ะโดยปีนี้จะมีผู้ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมจากประเทศต่างๆเข้าร่วมออกบูธ239บริษัทและมีผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศกว่า90บริษัทจาก14ประเทศทั่วโลกตั้งเป้าหมายการจับคู่เจรจาธุรกิจกว่า 9,000 คู่และคาดว่าจะมีมูลค่าซื้อขายชิ้นส่วนในอนาคตกว่า 20,000 ล้านบาทนะคะไฮไลท์สำคัญคือเวที BOI Symposium 2026ที่จะจัดขึ้นในวันที่13พฤษภาคมนี้ในหัวข้อ Thailand Driving Towards Smart and Green Mobility ค่ะเป็นการนำเสนอทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคตและจะมีปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ Policy to Accelerate Smart and Green Mobility ค่ะโดยนายนฤทธิ์เชิดสถิรศักดิ์เลขาธิการ BOI นะคะนอกจากนี้ภายในงานค่ะ BOI จะจัดงานสัมมนาเพื่อยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยรวม17หัวข้อครอบคลุมประเด็นการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ของประเทศการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการไทยการขยายการลงทุนในต่างประเทศการเข้าถึงแหล่งทุนในยุคดิจิตอลค่ะรวมถึงการอัปเดตมาตรการส่งเสริมการลงทุนของ BOI โดยงานซับคอนไทยแลนด์2026นะคะก็จะจัดขึ้นระหว่าง 13-16 พฤษภาคม2569นี้ที่ไบเทคบางนากรุงเทพก็เชิญชวนทุกท่านที่สนใจค่ะ
2: สนับสนุนโดย BOI ส่งเสริมธุรกิจทุกระดับสนใจติดต่อ02-553-8111
4: สนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: เก้านาฬิกาสิบห้านาทีครับแล้วครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับ
0: แลนด์บริดจ์เมื่อกี้ได้คุยเรื่องอาม่าสุนีไปซื้อที่ปรากฏว่านี่ว่าอาม่าถามอาม่าอาจจะไม่เชื่อได้ว่าจะทำแลนด์บริดจ์จริงๆนะพี่เฟสานวันนี้พี่เฟสานเริ่มรู้สึกว่าจะทำจริงแล้วยังคะ
1: คงยากคงก็พยายาม
0: เดี๋ยวง่ายหรือยากเป็นอีกเรื่องหนึ่งถามว่าตั้งใจทำจริงหรือเปล่าพี่เป็นสายยั่วเขาตั้งใจทำจริงหรือเปล
1: ่
0: า
1: หยิบยกมาเป็นประเด็นอะไรต่างๆเนี้ยคงจริงอ่ะแต่ว่ามาถึงจุดหนึ่งแล้วมันก็ดูแล้วมันไปยากคือไอ้จะถึงขั้นว่าทำเป็นเล่นๆไปทำดูโกโก้เท่ๆคงไม่น่าจะเป็นงั้นนะก็คงจะดูถ้ามันมีช่องทางที่ทำแล้วมันจะเป็นมรรคเป็นผลได้ก็คงจะพยายามศึกษาพยายามเดินเครื่องอยู่ครับ
0: ระหว่างทำแลนด์บริดจ์กับทำให้ภาคใต้สี่จังหวัดภาคใต้เกิดความสงบที่แท้จริงอะอะไรง่ายกว่ากันฮะ

0: น่าจะพอๆกันนะน่าจะยากพอๆกัน
1: จบเลย
0: สำหรับผมนะในความเห็นผมนะยากพอๆกัน
1: เพราะสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็แล้วกันเพราะอันนั้นน่ะยิ่งนับวันดิฉันยิ่งดูไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เลยตอนนี้ยังจำชื่อแม่ทัพภาคสี่ไม่ได้เลยจำชื่อโฆษกก็ไม่ได้มองไม่เห็นเลยจริงๆถ้าเกิดแลนด์บริดจ์เนี่ยพอกันเนี่ยก็มองไม่เห็นแต่ที่เห็นตอนนี้ก็คือนางสุภาพรมาลัยลอยผู้จัดการมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมมีชื่อเล่นว่าเอ็นลอไม่ใช่ไอลอนะฮะไอก็ส่วนไอมีเอ็นฮะเอ็นแล้วก็ลอ LAW ให้สัมภาษณ์กับ Next News ในวันเนี้ยบอกว่าตอนนี้มีประชาชนร่วมลงชื่อแสดงความไม่เห็นด้วยกับโครงการ Land Bridge และร่างพรบ.ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ทะลุเป้าหมายที่เครือข่ายตั้งไว้แล้วกว่าเท่าตัวค่ะเมื่อวันที่8พฤษภานะได้ไปตั้ง 1,725 รายชื่อนะเอาเป็นองค์กรไหม460องค์กรจริงๆอ่ะต้องขาดแค่ 50,000 ก็พอแต่ปรากฏว่าได้ไปแสนกับ700แล้วแล้วก็จำแนกว่าจังหวัดที่ประชาชนมีการจำแนกด้วยนะคะว่าคนที่คัดค้านเนี่ยอยู่ในจังหวัดใดภาคใดบ้างเครือข่ายจะประสานงานร่วมกับชุมชนและองค์กรต่างๆในพื้นที่เพื่อกำหนดแนวทางการเคลื่อนไหวต่อไปซึ่งอาจรวมถึงการเดินทางเข้ากรุงเทพการจัดกิจกรรมหรือการยื่นหนังสือต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยยืนยันว่ารายชื่อทั้งหมดจะถูกนำไปยื่นต่อรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโครงการแลนด์บริดจ์รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะผลักดันระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อให้สะท้อนให้เห็นการคัดค้านของประชาชนต่อโครงการนี้อย่างเป็นทางการค่ะตั้งใจว่าจะเอารายชื่อนี้ไปเป็นหลักฐานประกอบการยื่นต่อรัฐบาลกระทรวงคมนาคมต้องการให้เห็นว่าไม่ใช่แค่คนใต้นะสิ่งที่เขาไม่ต้องการให้เกิดขึ้นก็เพราะว่าโครงการขนาดใหญ่เนี่ยมันส่งผลมีคนได้คนเสียในวงกว้างทั้งด้านนิเวศวิทยาทรัพยากรทางทะเลและงานศึกษาวิจัยทางวิชาการแล้วก็ยกตัวอย่างระนองซึ่งนักวิชาการหลายฝ่ายมองว่าเป็นพื้นที่ระบบนิเวศสมบูรณ์ระดับต้นๆของประเทศเป็นแหล่งศึกษาวิจัยด้านนิเวศวิทยาที่สำคัญจึงเห็นว่าโครงการไม่ควรถูกจำกัดเฉพาะคนในพื้นที่แต่ประชาชนทั่วประเทศควรมีสิทธิ์ร่วมแสดงจุดยืนด้วยเพราะว่าอะไรไหมพี่หลังนี้เข้าใจว่าเพราะว่าโผก่อนหน้านี้คนในพื้นที่อ่ะถึงแม้จะรู้นิดเดียวแต่เอาด้วยนะพี่ไพศาลเพราะฉะนั้นกลุ่มที่ต่อต้านเนี่ยเขาถึงมีชื่อคนที่ไม่อยู่ในพื้นที่โดยบอกว่าเวลาที่มันกระทบเนี่ยมันเป็นระบบนิเวศวิทยาที่มันส่งผลกระทบในวงกว้างเพราะนั้นคนที่จะเอาไม่เอาไม่ใช่คนในพื้นที่เท่านั้นเพราะเอาเฉพาะภาคใต้ดินเด็กคนภาคใต้เอาค่ะเดินคิดว่าอย่างนั้นคิดว่าอย่างนั้นเพราะคนภาคใต้ส่วนหนึ่งเนี่ยดูจากปัญหาสมุยดูจากปัญหาสุราษฎร์เกาะพังงานดูจากปัญหาภูเก็ตแล้วเนี่ยได้คิดว่าเขาไม่คิดอะไรนะดูจากนอมินีหมื่นกว่าใน 3-4 เกาะดูจากโครงการที่เดี๋ยวรัสเซียเดี๋ยวเยอรมันเดี๋ยวอิสราเอลเข้ามาดิฉันว่าไม่รู้จะเป็นคนส่วนใหญ่หรือเปล่าไม่ได้คิดอะไรเลยนะคิดว่าทำอะไรได้ก็ทำคิดว่าทำอะไรได้ก็ทำอ่ะ
0: ธุรกิจคนไทยในพื้นที่เหล่านี้ก็ไม่เข้มแข็งนะไม่ว่าจะเป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างภูเก็ตสมุยพังงานพังงากระบี่อะไรต่างๆเนี่ยโดนพวกต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจอะไรต่างๆไม่คือมันเป็นเรื่องที่น่าคิดอ่ะมันไม่ใช่แต่เพียงว่าพวกเหล่านี้มาพยายามจะทำหลบ
1: เลี่ยงกฎหมายเขาไม่ได้มาบีบคอ
0: ใช่มันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ที่อย่างด้านหนึ่งเนี่ยมันสะท้อนถึงความอ่อนแอของผู้ประกอบการไทยบางหลายกิจการก็

0: อย่างบางทีคนไทยก็ถนัดแต่ว่าหาที่ดินมาแล้วก็รีบๆขายแบบ
1: ขาย
0: คนจะไปซื้อไปอะไรพยายามไปปั่นใช่ไหมที่ได้มาจนกระทั่งมีเอกสารอะไรต่างๆได้ก็เอาไปแล้วก็ขายก็จะมีคนต่างถิ่นมาเติมสมัยก่อนก็จะมีนักธุรกิจไทยบ้างอะไรบ้างตอนหลังๆนี่ฝรั่ง
1: นี่เขาไม่ค่อยได้รู้สึกว่าเขารักแผ่นดินเขารักพื้นที่อะไรนะความรู้สึกที่มันเป็นสัญลักษณ์ที่มากที่สุดคืออะไรรู้ไหมพี่ในสารคือการที่เขาเผาป่าพลุอะค่ะเขาคือใครก็ไม่รู้พี่ในสารจำข่าวที่ว่าป่
0: าพล
1: ุ
0: อะต้องเผาทิ้ง
1: ป่าพลุเนี่ยที่เผาแล้วก็เข้าไปยึดที
0: ่
1: มันแสดงให้เห็นถึงการที่ไม่ได้มีความรักในทรัพยากรธรรมชาติที่มันเป็นแหล่งอู่ข้าวอู่น้ำเลยอ่ะ
0: อ
1: ะไรที่ยึดได้ยึดได้ก็เห็นแก่ตัวทำกันหมดนะเผากันเป็นเดือน
0: อ
1: ่ะให้ป่ามันหมดไปแล้วเข้าไปยึดที่ทำกินเนี่ยได้รู้สึกค่ะรู้สึกมากเลยเรื่องที่เขาเผาป่ากันเป็นแบบเป็นเดือนได้อ่ะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยนี่ก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าเขารักแผ่นดินอะไรกันนักกันหาอะไรเหมือนกับว่าเอาตัวรอดสาวได้สาวเอาทำนองนั้น
0: นะผมยังคิดว่ามันนอกจากมันจะต้องสังคายนาเรื่องกลไกรัฐนะการบังคับใช้กฎหมายที่หย่อนยานต่างๆแล้วเนี่ยในเรื่องของความคิดอุดมการท้องถิ่นนี่ก็สำคัญทำยังไงที่จะมีวิสัยทัศน์ที่มองอะไรมันเป็นเพราะเดิมเนี่ยก่อนที่ฝรั่งจะเข้ามาหรือคนต่างชาติจะเข้ามาเนี่ยมันจู่ๆมาเหยียบหัวคนไทยเป็นไปไม่ได้ใช่ไห
1: มมันต้องมีคนปูพรมรอค
0: ่
1: ะ
0: มันจะต้องมีการให้ความร่วมมือมันจะต้องมีการได้ประโยชน์อะไรกันมาแล้วมาถึงตอนนี้มันก็เริ่มสายละคนที่ได้รับผลกระทบก็เริ่มไม่พอใจละแล้วความคิดเรื่องชาตินิยมเข้ามาก็ทำให้เริ่มประเภทที่จะไปหาทาง
1: เอาตัวรอด
0: ข้อไปมันไม่ใช่ครั้งหนึ่งก็เคยได้ประโยชน์อยู่แล้วครั้งนี้ก็เริ่มกลายเป็นว่ามันมีกระแสมาอย่างนี้ว่าอาจจะโดดเข้ามาเล่นอะไรต่างแต่ผมดูหลายๆเมืองแล้วมันดูแล้วมันมีการหาประโยชน์กันอย่างคึกโครมมากจนกระทั่งมันเปลี่ยนมาถึงวันนี้แล้วมันถึงก็ที่แม้กระทั่งที่ปลายที่อะไรนะเป็นสูตรเดียวกันหมดอ่ะ
1: มันต้องแก้ยังไงคะพี่ไพศาลมันต้องแก้จากการที่สร้างอุดมการณ์ชาติขึ้นมาใหม่ไหมฮะการสร้างอุดมการณ์ชาติขึ้นมาใหม่อ่ะ
0: คือเฉพาะหน้าเนี่ยจากท้องถิ่นเนี่ยมันก็มีการเลือกตั้งภายในท้องถิ่นนะ
1: ค่ะ
0: ถ้าสมมุติว่าได้คนที่เป็นตัวแทนของประชาชนจริงๆไม่ใช่ใช้เงินซื้อมาแล้วประชาชนก็รู้สึกว่ามันก็มีเวรกรรมมันอยู่แค่วันลงทะเบียนนั่นน่ะหลังจากนั้นก็ตัวใครตัวมันคุณจะไปใช้อำนาจของคุณจะจัดการอะไรคุณไปของฉันก็อยู่ของฉันมาเพราะว่าก็รับทุกอย่างมาจบในวันนั้นไปแล้วมันไม่ได้มีความรู้สึกผูกพันกันว่าอันนี้เป็นตัวแทนของท้องถิ่นเราวันการที่จะต้องดูแลปกป้องท้องถิ่นเป็นหูเป็นตาต้องมีนะเพราะทุกที่มันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านมีอะไรทั้งนั้นนะไม่ใช่ว่าภูเก็ตไม่มีไม่ใช่ว่าสมุยไม่มีมีกันทั้งนั้นนะ
1: แล้วตั้งแต่เรามีการเลือกตั้งในระดับอบต.อบจ.อะไรเนี่ยมันประเทศไทยมันดีขึ้นไหม
0: มันไม่ได้มันมีการเลือกตั้งจริงแต่ไม่ได้คนที่มาจากไม่ใช่เป็นตัวแทนประชาชนอย่างแท้จริงเนี่ยเป็นส่วนใหญ่แล้วเป็นคนที่เขาก็ลงทุนกันมาม
1: ันก็เลยทำให้เกิดการซื้อเสียงในระดับในทุกระดับมากขึ้น
0: โอ้ยการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยการ
1: ซื้อหนักมากเพราะว่าซื้อได้ชนะ
0: ใช้เงินเนี่ยหนักยิ่งกว่านั่นนี่นะการเลือกตั้งส.ส.นะผมบอก
1: เพราะส.ส.พื้นที่มันกว้างซื้อไปแล้วมันอาจจะไม่ชนะแต่ซื้ออบต.เนี่ยมันชนะชัวร์เพราะมันระดับตำบลมันซื้อได
0: ้
1: ลงทุนไม่เท่าไหร่
0: มันก็ลงทุนไปแล้วมันก็ต้องหาทางถอนใช่ไ
1: หม
0: ก็จะมีเป็นเจ้าของหรือญาติเป็นเจ้าของบริษัทรับเหมาทำโครงการก็คิดแต่เรื่องเหล่านั้นใช่ไหมฮะฝรั่ง

0: มาซื้อก็โอเคอย่างน้อยคุณต้องให้ผมถมที่ให้นะ
1: จะก่อสร้างใช่ไหม อย่างน้อย
0: ซื้อหินซื้อทราย
1: เสาเข็มที่
0: มันก็ต้องหากินแล้วกันไป
1: หนึ่งลดแบบโน้ตฮาวต่ำที่สุดคือถมดิน มีโน้ตฮาวขึ้นมาหน่อยบังคับซื้อเสาเข็มของตัวเอง
0: คือในเฉพาะหน้าเนี่ยถ้ายังยกเครื่องเรื่องการเมืองท้องถิ่นไม่ได้นะไม่ได้เป็นตัวแทนของชาวบ้านอย่างแท้จริงแล้วก็มีอุดมการณ์ที่จะต้องทำให้ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งนะมันจะไม่สามารถที่จะทำให้คนต่างด้าวเท้าต่างแดนจู่ๆมันจะมาชุบมือเปิดได้ผมคิดว่าถ้าการเมืองในท้องถิ่นเข้มแข็งเนี่ยนะต้องสามารถทานไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้ได้มีประชาชนคอยเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กให้ถ้าเจ้าหน้าที่รัฐเกิดจะไปร่วมมือไม่ถูกต้องอะไรต่างๆก็ยังมีการถูกดิ้นกันอยู่แต่นี่มันไปกันหมดอ่ะมันอ่อนแอ
1: ประชาชนก็พร้อมขายประชาชนก็พร้อมขายคนก็พร้อมซื้อและไม่ใช่ว่าประชาชนไม่รู้นะว่าเขาก็ได้เงินมาจากอย่างว่าเอามาซื้อก็ไม่เป็นไรเราให้เงินเราก็เอา
0: ก็จบไปสมประโยชน์กันไปแล้ว
1: เรียนว่าค่านิยมของคนไทยอ่ะเห็นแก่ประโยชน์เรื่องพวกนี้มากขึ้นพร้อมขายเสียงมากขึ้นยกย่องคนรวยโดยที่ไม่สนใจว่ารวยจากอะไรค่ะเอาเงินเป็นหลักไม่ได้สนใจหรอกว่ารวยมาจากอะไรพร้อมยกหมดละค่ะตรงเนี้ยที่เป็นอันตรายมากสำหรับสังคมไทยค่ะค่ะสื่อมวลชนจึงจำเป็นต้องช่วยชี้นำประเด็นทุจริตคอร์รัปชันทุกวันพูดอยู่สองคนนี่ละมั้ง
0: พูดกันเยอะพูดเยอะแต่ว่ามันแก้ยากมันแก้ไม่ง่ายเพราะว่ามันแตะอะไรไปมันก็เจอปัญหาเจอ
1: มันหนักมากหนักใจค่ะคือเวลาที่ทุกอย่างเนี่ยต้นตอมันมาจากการซื้อขายตำแหน่งเมื่อซื้อขายตำแหน่งมันก็ไม่ได้คนดีเข้าไปบริหารนั่นแหละคือหลักสำคัญเลยค่ะถ้าเราปล่อยให้มีการซื้อขายตำแหน่งในระบบราชการซื้อเสียงในระบบการเลือกตั้งนั่นคือจบทุกอย่างค่ะแล้วคุณก็ช่วยบอกหน่อยว่าตรงไหนบ้างที่ไม่ซื้อผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยกี่โรงเรียนแล้วที่เป็นคดี
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
2: 19นาฬิกา30นาทีครับต้อนรับพี่ๆนะครับจากทั่วประเทศที่รับฟังผ่านเครือข่ายวิทยุอสมทนะครับคุณฟังอยู่กับลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95นะครับในช่วงมหานครรอบทิศก็เดี๋ยวจะเอา10อันดับข่าวที่เกิดขึ้นนะครับจากทุกทิศทั่วไทยนะครับมาสรุปให้ฟังก่อนที่จะได้ไปฟังเพลงกันต่อยาวๆไปจนถึงเช้าเลยนะครับวันนี้อยู่กับผมด้งจามอนกิจโสภาคครับ
3: แต่ผมบอยสมศักดิ์ประพัฒน์ครับ
2: สุดยอดไปเลยพี่นี่อยู่กับด้งบอยนะครับด้งบอยรับหน้าที่ดูแลไปจนถึง2ทุ่มนะพี่บอยนะ
3: ครับ
2: นะมาก็ใน Facebook ทักทายนะครับพี่แต๋วนะครับโอ้พี่แต๋วบอกพี่แต๋วล้มก้า

0: เอานะบอกว่าชอบคุณทั้งสองคนนะคะนี่
1: ขอบคุณมากครับ
0: ครับพี่ฟ้าเดียวกันบอกรับชมจากบุรีรัมย์ค่ะ
1: โอ้
0: นะครับพี่ช่างทองนะครับพี่ช่างทองบอกว่าให้พี่บอยเนี่ยไปลงสอสอสมัยหน้าผมว่านอนมาชัวร์เลยครับ
1: ไม่เอาสิ เดินมาดีกว่านอนมาน่ากลัว
0: พี่ธนากรบอกอยู่บึงสามพันที่เพชรบูรณ์สวัสดีครับพี่กัลยาสวัสดีครับครับพี่
1: ไปเคลียร์พี่หน่อยว่านอนมาหมายความว่าไง
0: เป็นสอสอแล้วนอนมาคือได้แน่ได้แน่ได้นอนแน
1: ่
0: ได้นอนแน
1: ่สี่คนถามสามคนแบ่ง
0: ยังอยู่ด้วยกันยังอยู่ด้วยกันนะมาค่อยๆทักทายกันมาได้นะครับวันนี้อยู่กันเกือบร้อยท่านสวัสดีทุกท่านเลยนะครับมาฟังข่าวกันครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ10
0: อันดับ10เคยไลฟ์สดไหมพี่เคยไลฟ์สดไหม
1: เอาแบบไหนแนวไหนอะไลฟ์สดแนวไหน
0: เคยทำแนวไหนบ้าง
1: ถูกใจ
0: เคยไลฟ์เปิดกล้องแนวไหนบ้างบอกมา
1: ก็ต้องแบบนี้พี่ก็ตอบไม่ถูกเขินนะ
0: แนวรีวิวแนวรีวิวรีวิวสินค้ารีวิวอะไรอย่างเงี้ยไลฟ์สดขายของอะไรอย่างเงี้ยก
1: ็
0: ดูข้างบ้านให้ดีนะเขาชอบเราหรือเปล่าเขารำคาญเสียงเราหรือเปล่านะฮะ
1: จริงว่า
0: เอาล่าสุดที่อำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายครับพี่นะฮะ
1: ยังไงฮะ
0: ก็โดนยิงเลยนะข้างบ้านรำคาญเสียงไลฟ์สดรีวิวสินค้าวันๆไลฟ์อยู่นั่นแหละเอาปืนมายิงกันเลยอ่ะนะครับตำรวจสภ.เทิงนะครับนะฮะนำกำลังไปจับกลุ่มนายจีรพงษ์อายุ44ปีคนนี้เป็นผู้ต้องสงสัยที่ใช้วุธปืนซุ่มยิงข้างบ้านคือนายศิวกรอายุ24ปีโอ้อาการสาหัสนะกระสุนแล้วกันยิงแม่นซะด้วยนะฮะถึงแม้ว่าจะซุ่มยิงมาจากข้างบ้านเนี่ยกระสุนเนี่ยเข้าหน้าอกนะบาดเจ็บสาหัสเขาบอกเขากำลังนั่งถ่ายคลิปรีวิวสินค้าออนไลน์อยู่ในบ้านนะปรากฏว่านี่ฮะคุณจิรพงษ์มือปืนเนี่ยไปซ่อนตัวอยู่อ๋อไปซ่อนตัวอยู่สวนยางพาราคือพอยิงเสร็จแล้วก็ไปหลบซ่อนตัวอยู่ตำรวจก็สืบทราบมาว่าวิถีกระสุนมาจากข้างบ้านก็ไปตามไม่เจอปรากฏว่าโน่นหนีไปอยู่ยางพาราห่างจากบ้าน10กิโลไม่ต้องหนีออกมาตัวออกมามาเล่าซิเกิดอะไรขึ้นนะครับก็เพื่อนคนเจ็บเนี่ยเล่าให้ฟังว่าระหว่างถ่ายคลิปรีวิวอยู่เนี่ยเสียงปืนปั้งหนึ่งมาจากบ้านของเพื่อนบ้านคนนี้นะครับแล้วนายศิวกรก็ล้มลงร้องด้วยความเจ็บปวดเลือดไหลออกมาเต็มไปหมดเลยนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยมีเรื่องอยู่กับคนเดียวก็คือข้างบ้านเขาชอบตะโกนมาบอกว่ารำคาญเสียงเวลาพวกเองรีวิวเหลือเกินเว้ย
1: ก็ขายอะไรอยากรู้
0: เขาบอกรีวิวสินค้าออนไลน์อ่ะพี่ไม่รู้มีอะไรบ้างที่รับมาขายอ่ะคือคนรีวิวมันก็ขายหลายอย่างใช่ไหมล่ะนั่นแหละแต่เขาบอกว่าขายอะไรก็ไม่รู้อ่ะไม่ชอบอ่ะหนกหูจะนอนหนกหูเขาบอกที่ผ่านมาพยายามเลี่ยงการปะทะมาตลอดฝั่งนู้นตะโกนด่าตะโกนว่าก็จะเบาเสียงลงนะแต่ว่าก็จะไม่เคยไปตอบโต้จนกระทั่งวันนี้หนักสุดถึงขนาดยิงเข้ามาในบ้านโอ้โหหนึ่งนัดนะคุณลุงของคนเจ็บเนี่ยนะครับบอกว่าโอ้ยเสียงมันไม่ได้ดังขนาดนั้นหรอกลุงนั่งอยู่หน้าบ้านเนี่ยลุงรู้แต่นี่เขาเป็นลุงเป็นหลานกันนะเป็นลุงเป็นหลานกันต้องไปฟังนะฮะผู้ต้องสงสัยซึ่งเจ้าตัวเนี่ยปฏิเสธว่าไม่ได้ยิงอยู่นะเจ้าตัวผมไม่ได้ยิงตำรวจไปคุมตัวจากป่ายางออกมานะแกปฏิเสธว่ามันมีด้วยเหรอครับใครยิงใครผมไม่เห็นรู้เรื่องเลยผมกรีดยางอยู่เสียงปืนจะมาจากบ้านผมได้ไงนะแต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อนะครับเพราะว่า มีพยานหลายคนระบุว่าเสียงปืนเนี่ยดังมาจากบ้านของนายจิรพงษ์คนนี้แล้วก็ไปค้นบ้านเนี่ยเจอชิ้นส่วนปืนแก๊ปยาวไทยประดิษฐ์นะครับเจอย่ามสะพายที่ซ่อนซุกซ่อนอุปกรณ์นะฮะต่างๆอยู่ด้วยนะ
1: บ้านอยู่ติดกันมากเลยเหรอ
0: ใช่หลังเดียวหลังเดียว
1: โอ้หมายถึงว่าบ้านสองหลังนี้คือคู่กรณีบ้านติดกันอย่างเงี้ยใช่คาชนกันหรอ
0: ใช่ครับใช่
1: โอ้
0: นะครับ
1: มันก็ไหนแต่ข่าวเจอเราแล้วบางที
0: มันก็มีรั้วกั้นนะเห็นในภาพมันก็มีรั้วแบบรั้วปูรั้วอะไรกั้นเนี่ยแต่เสียงมันก็
1: แต่มันไม่ได้กั้นเสียง

0: ไงมันกั้นแต่อาณาเขตกระเสียงยังรอดมาได้เนาะ
1: ครับผมนะเขาบอกจีรพงษ์เนี่ยเคยถูกตัดชื่อออกจากสมาชิกหมู่บ้านไปแล้วนะเพราะว่ามีพฤติกรรมพัวพันยาเสพติดนะครับแล้วก็เคยไปทำงานต่างจังหวัดแล้วเนี่ยเพิ่งกลับมาอยู่ในหมู่บ้านได้6เดือนเออพอกลับมาก็นี่แหละนะมีปัญหากับเพื่อนบ้านมีปัญหากับเพื่อนบ้าน
0: ถ้าเป็นต้องทำไงถ้าต้องขายของอยู่กับเพื่อนบ้านบอกว่าเสียงดังหนวกหูต้องทำไง
1: ก็ต้องปิดห้องแล้วให้มันมิดชิดอะเน
0: า
1: ะเสียงมันจะดังเหมือนเรามันก็จริงๆไมค์มันมีนะเราไม่ต้องพูดแบบตะโกนก็ได้นะ
0: เราต้องเหมือนรู้ตัวนะ
1: มันต้อง
0: อ
1: รรถรสใช่ไหม
0: ก็ต้องมาเสียงมากก่อนตัวด้วยนะจะไม่เห็นหน้าเลยเสียงมาแล้วคุณลูกบางโด่งเนี
1: ่
0: ย
1: เสียงมาก่อนตัวยังดีไม่ตัวไปอยู่ในทุกเหตุการณ์อันนั้นเอ๊ะยังไงแปลกๆไอ้ด้งมันไปอยู่ในทุกเหตุการณ์แหละแต่มันหลบอยู่
0: เออคุณฟังน้องไปขอด้งดูโทรศัพท์แต่มีกลุ่มไลน์แชทกี่กลุ่มทุกวงการ
1: รู้ทุกเรื่องรู้ทุกเรื่อง
0: หัวล้อใ
1: จอันนี้แหละเดี๋ยวตำรวจก็คดีนี้เดี๋ยวเขาก็ไปหาพยานหลักฐานต่อนะครับว่าสรุปว่าเป็นคนยิงจริงไหมนะเขาตรวจสอบลายนิ้วมือตรวจนะหัวกระสุนอะไรเขาว่ากันไป
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
0: ขอบคุณฟังอันดับ9วันนี้ท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะฮะรัฐมนตรีช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแนวทางการดำเนินการให้ครอบครัวของกำลังพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชายังคงได้รับสิทธิในการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยกำหนดให้บุคคลในครอบครัวของทหารที่เสียชีวิตมีสิทธิในการรักษาพยาบาลเช่นเดียวกับสิทธิสวัสดิการขอรักษาพยาบาลข้าราชการภายใต้แนวทางสิทธิบัตรทองฮีโร่ความจริงคือถ้าลูกเสียชีวิตก็คุณพ่อคุณแม่ซึ่งอาจจะใช้สิทธิลูกไม่ได้แต่ที่ยังได้นะทั้งนี้สิทธิที่เหล่านี้เนี่ยจะครอบคลุมบุคคลในครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ปะทะแนวตาตามเนี่ยแนวชายแดนไทยกัมพูชาจนถึงวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติและให้ได้รับสิทธิ์ดังกล่าวต่อเนื่องจนกว่าสิทธิ์รักษาพยาบาลอื่นตามกฎหมายโอ้สำหรับกรณีบุตรของผู้ตายเนี่ยจะได้รับสิทธิ์ที่ดังกล่าวต่อเนื่องจนบรรลุนิติภาวะตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดรัฐบาลและกระทรวงกลาโหมยืนยันเจตนารมณ์ที่จะดูแลกำลังพลและครอบครัวผู้เสียสละอย่างดีและเป็นกำลังดีใจด้วยเพราะว่าอาหารท่านก็ทำหน้าที่เนาะท่านต้องมาเสียชีวิตเราก็ต้องดูแลคนหลังบ้านที่ยังอยู่ให้ผู้ที่พีชีพไปถูกต้องแล้ว
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: เอาช่วงนี้น้ำมันจริงๆก็ไม่ได้แพงเหมือนนะช่วงที่ผ่านมานะพี่น้องมันก็มีขึ้นมีลงนะครับแต่ว่าล่าสุดมีคนไปเติมน้ำมันแล้วไม่จ่าย
0: ที่ไหนล่ะ
1: ที่ชลบุรีนะครับพี่ที่
0: พัทยาเป็นยังไงบ้าง
1: โอ้นอกจากไม่จ่ายแล้วเนี่ยนะฮะตอนเขาบึงหนีเนี่ยชนเด็กปั๊มนะครับบาดเจ็บเย็บไป2เข็มอีกด้วย
0: นี่นอกจากจะโดนข้อหาเขาเรียกอะไรเติมน้ำมันไม่จ่ายยังจะโดนข้อหาขับรถชนอีกนะ
1: เออนะครับเนี่ยฮะเด็กปั๊มบอกทำงานมา3ปีไม่เคยเจอลูกค้าใจร้ายขนาดนี้มาก่อนนะครับ เธอเป็นหญิงสาวนะครับทำงานอยู่ในปั๊มน้ำมันที่พัทยานะครับชลบุรี
0: คร
1: ับ เธอบอกว่าเมื่อคืนตอน 5:50 นะฮะ เธอทำงานอยู่ที่ปั๊มริมสุขุมวิทเลยนะครับขาเข้าตัวเมืองพัทยานะ 5:50 จู่ๆเนี่ยคนร้ายเนี่ยเข้ามาเติมน้ำมันนะครับมอไซค์ด้วยนะขี่รถจักรยานยนต์มานะครับแล้วพอจังหวะอ๋อเธอไปเหมือนกับพอจะหนีเธอไปดึงนะครับเขาก็เลยลากตัวเธอเนี่ยล้มหัวฟาดพื้นหัวแตกบาดเจ็บไป2เข็ม
0: ค่ะ
1: มอไซค์นี่เติมเต็มถังได้กี่บาทถึง200
0: ไม่แน่ใจอ่ะ
1: นะถ้ามอไซค์ผู้หญิงธรรมดาไม่เอาอย่างงี้ไม่เกิน200หรอกคนเราอ่ะนะเนี่ยเข้ามาเติมแก๊สโซฮอล95เติมเต็มถังนะครับพอเติมเสร็จ พนักงานเด็กปั๊ม

0: ก็ถามจะสแกนจ่ายไหมครับลูกค้าลูกค้าก็พยักหน้าเธอก็หันไปบอกแคชเชียร์สแกนจ่ายนะก็เตรียมที่จะเอาไอ้เครื่องสแกนมาให้ปรากฏว่าลูกค้าคนนี้นะครับคนร้ายคนนี้รีบขึ้นคล่อมมอเตอร์ไซค์สตาร์ทหนีนะฮะตอนหนีเนี่ยยังหันมายกมือไหว้เธออีกนะอย่างนี้ต้องเรียกว่าอะไรโจรมารยาทดีเหรอยังหันมายกมือไหว้เธอแล้วก็บิดเครื่องหนีเธอก็บอกด้วยความตกใจด้วยความเผลอเธอก็เลยเอามือเนี่ยนะฮะจับท้ายมอเตอร์ไซค์ไว้เพื่อไว้ที่จักรดึงไว้ไม่ให้หนีนะฮะก็เลยโดนลากไปล้มหัวฟาดพื้นอีกบาดเจ็บไปอีกโอ้โหแต่มีกล้องวงจรปิดนะทางเจ้าของปั๊มบอกเดี๋ยวให้ตำรวจตามตัวให้หน่อยนะครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ7
2: คุณลูกฟังอันดับ7นี่เป็นข่าวที่ต้องตั้งใจฟังนะเพราะว่าเมื่อวันเสาร์ผมจัดรายการเนี่ยคุยกันเรื่องนี้นะคุณลูกฟังที่ฟังรายการก็คือตื่นอกตื่นใจแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันน่ากลัวจริงๆเรื่องของมัลแวร์ที่เป็นมัลแวร์ดูดเงินต้องก็ต้องระวังนะ
0: อ
2: ย่าไปใช้โปรแกรมแฮกคลิกอะไรใช่ไหมเขาเรียกแฮกใช่ไหม
0: แฮกมันมารูปแบบยังไงครับพี
2: ่คือมันก็จะอย่างนี้เอาง่ายๆถ้าเราไปดาวน์โหลดโปรแกรมเถื่อนโปรแกรมที่ละเมิดลิขสิทธิ์ทั้งหลายมาลงในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยนะไอ้เจ้ามัลแวร์ตัวนี้มันชื่อว่าเจซิลมันก็จะติดมาด้วยจากนั้นมันก็จะฝังตัวอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ของเราแล้วมันจะไม่ปรากฏใดๆให้เรารู้ตัวเลยนะเจ้าของหรือผู้เสียหายเนี่ยตอนนี้มี10กว่าคนเนี่ยจะไม่รู้ตัวเลยเราโอนเงินเราทำอะไรเนี่ยมันจะแอบจดจำรหัสจดจำข้อมูลจดจำหมายเลขบัญชีของเราเอาไว
0: ้
2: พอจดจำปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้โอนเงินออกทันทีนะมันจะเอาข้อมูลที่มันจำจากเราที่เราทำไว้เนี่ยไปปรากฏให้กับตัวแฮกเกอร์จากนั้นแฮกเกอร์ก็จะสั่งมันโอนเงินมันจะโอนออกไปแบบเงียบๆโดย OTP เด้งแบบเราไม่รู้อ่ะคุณผู้ฟังปกติเวลาโอนเงินต้องมี OTP แจ้งถูกไหมโด
0: ครับผม
2: แต่นี่ OTP มันถูกปิดกั้นด้วยล่าสุดมีผู้เสียหายประมาณ10คนสูญเงินรวมๆกันแล้วกว่า10ล้านมาแจ้งความสาเหตุก็มาจากการนี่นะครับไปดาวน์โหลดโปรแกรมที่คิดว่าฟรีแล้วจะดีต้องระวังนะเพราะว่ามันเป็นการแฮกเอาเงินออกจากบัญชีเรายิ่งกว่าคอลเซ็นเตอร์ดูดเงินซึ่งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยมันยังคุยกับเรามันยังสนทนากับเราแล้วหลอกเราด้วยวิธีการหรือว่าคนเราเล็กของมันถูกไห
0: ม
2: อุบายของมันนั่นยังได้สนทนายังได้พูดคุยแต่นี่แค่เรายืนหายใจอยู่เฉยๆอ
0: ่
2: ะ
0: เรา
2: ไปคือเรา
0: เราไปคลิกเดียวนั่นแหละไม่รู้เรื่องเลยหลังจากนั้น
2: ใช่คุณผู้ฟังตอนนี้มีผู้เสียหายเกิดขึ้นประมาณ10กว่าคนมาแจ้งความแล้วเป็นระดับคนใหญ่คนโตที่ไม่กล้าเปิดหน้าออกสื่อแล้วจะบอกใครที่ไม่กล้าเปิดหน้าส่วนหนึ่งเพราะอะไรรู้ไหมไม่ได้อายเพราะเสียเงินนะอายเพราะใช้โปรแกรมปลอม
0: อ๋อนะใช้โปรแกรมปลอมไม่ยอมเสียค่าลิขสิทธิ์
2: ม
0: ัน
2: ชื่อเจซิลนะฮะไอ้เจ้ามัลแวร์ตัวนี้เนี่ยมันจะเขาบอกว่ามันหาร่องรอยยากมากโปรแกรมแอนตี้ไวรัสก็สแกนไม่เจอมันนะที่เขาจับได้แล้วรู้เพราะอะไรรู้ไหมด้วงคุณผู้ฟัง
0: ครับ
2: มันมีเคสสดเกิดขึ้นระหว่างที่มันกำลังทำงานเนี่ยแล้วมันมีเคสที่มาแจ้งความแล้วก่อนหน้านี้เจ้าที่ก็กำลังค้นหาว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วว่ามันมีเคสใหม่ที่เป็นเคสสดกำลังเกิดเหตุการณ์พอดีอ่ะเขาจึงเจอร่องรอยของมันและเข้าไปตรวจเจอนะคุณผู้ฟังถ้ามันทำงานจนจบไปแล้วเนี่ยไม่มีทางหามันเจอเพราะมันจะทำลายตัวเองด้วยมันแยกโยนที่ว่าพอมันทำงานเสร็จปุ๊บเนี่ยมันพลีชีพเลยระเบิดตัวเองหายไปเลยสลายตัวเองไปเลยในอุปกรณ์ของเราวันนี้ทางเสียบีมาเตือนนะครับ
0: ครับผม
1: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: ช่วงนี้รู้สึกจะมีคนที่เป็นอินฟลูนะฮะอย่างต่ำๆเนี่ยที่ผมเห็นแล้ว2รายแล้วโดนหลอกเอาโรเล็กไปกับมือ
2: โชคดีเราไม่ใช่อินฟูด้ง
0: แต่ว่ามันวิธีการหลอกมันเนี่ยโอ้โหแยบยลนะเดี๋ยวเล่าแบบคร่าวๆ
2: แล้ว
0: กัน
2: ต้องถามต่อหน่อยนึงสิต้องถามต่อแล้วพี่บอยเป็นอะไรครับ
0: เราไม่ใช่อินฟูพี่บอยเป็นอะไรฮะ
2: เป็นดาราท่านหนึ่งครับผม
0: ดาราท่านหนึ่งดาราจีนใครไปหลอกพี่บอยไม่รู้ครับมีคุณผู้ฟังไปหลอกพี่บอยว่าหน้าเหมือนพระเอกหนังจีนอะไรสักอย่างนะแกโอ้โหแกแคปรูปไปหารูปมาใหญ่เลยอ่ะดีใจอะไรก็ส่งมาในกลุ่มอ่ะใครชื่ออะไรไม่รู้ดาราจีนนะฮะผมฟังอย่าไปหลอกกันสิอ่ะที่

0: ที่ว่าโดนโรเล็กเนี่ยคนหนึ่งโดนไป800,000อีกคนหนึ่งโดน2 ล้านไม่น่าเชื่อนะบางทีเราฟังว่าหุ้ยขายของระดับเป็นล้านส่งไปสนีได้ยังไงใช่ไห
1: ม
0: คนร้ายเนี่ยจะทำทีเข้ามาติดต่อขอซื้อนาฬิกาเขาบอกว่าทำเหมือนปกติทุกอย่างขอดูรูปขอดูบัตรประกันขอดูสภาพขอให้เปิดวิดีโอดูสินค้านะแต่ตอนนัดรับสินค้ากันเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขาขอให้ไปส่งให้ที่บริษัทเอกชนเพราะว่าเขาอยู่ต่างจังหวัดทั้งสองรายโดนเหมือนกันเลยนะครับรายแรกบอกอยู่นราธิวาสอีกรายนึงเนี่ยบอกอยู่เมืองกาญไม่สะดวกมาเอานะเจ้าของนาฬิกาก็บอกโอ้โหแต่ถ้าจะโอนเนี่ยแต่ถ้าจะให้ส่งเนี่ยต้องโอนเงินมาก่อนนะนะครับเขาก็มีการนัดหมายกันนะครับว่าให้ไปที่บริษัทขนส่งเอกชนรายนี้นะแล้วเดี๋ยวเขาจะโอนให้นะครับก็ถึงเวลานัดหมายกันนะครับปรากฏว่าทางมิจฉาชีพเนี่ยก็บอกว่าแล้วผมจะเชื่อใจคุณได้ไงว่าถ้าผมโอนไปแล้วเนี่ยคุณจะส่งของมาให้ผมใช่ไหมคนที่เป็นเจ้าของรายการเนี่ยเขาก็บอกว่าอ่ะก็ในเมื่อเดี๋ยวเขาจะยืนรออยู่ที่บริษัทเอกชนเลยยังไงของเนี่ยมันก็ต้องอยู่เขาก็เดินเข้าไปถามว่าวันนี้ของมานัดเอาของเนี่ยกี่โมงนะตัดรอบกี่โมงนะฮะเอกบริษัทส่งของบอก4 โมงเย็นตอนนั้นมัน10 โมง 10 โมงเช้าเขาบอกโอ้โหเวลาเหลือเขาก็ให้พนักงานไปเพื่อเอาเลขเขาเรียกเลขอะไรนะเวลาส่งของอ่ะเอาเลข
1: พัสดุ
0: เลขพัสดุเนี่ยมาส่งให้แก่มิจฉาชีพนะครับเขาก็ใส่กล่องพัสดุส่งให้กับบริษัทนั้นเรียบร้อยนะครับพอส่งเลขพัสดุไปให้ทางนู้นเนี่ยไอ้ทางนู้นก็ออกมาอ้าวโอเคพี่เดี๋ยวผมโอนให้นะครับเดี๋ยวผมเนื่องจากมันเป็นเงินถึง800,000ผมต้องสแกนหน้าพี่รอแป๊บนึงนะพี่ออกมายืนรอหน้าร้านก่อนเดี๋ยวคนในร้านเขารู้ว่าพี่เนี่ยมาส่งของแพงแล้วเดี๋ยวของเราหายเจ้าของนาฬิกาก็ด้วยความใจหนึ่งเขาบอกว่าเขาก็เอะใจแต่เขาก็คิดว่าเขาก็แค่ออกมายืนหน้าร้านอะของมันยังอยู่หลังเขาอะของมันจะหายได้ไงของมันอยู่หลังเขาเขาแค่เดินไปบอกพนักงานที่เคาน์เตอร์ว่าเขาขอของคืนแค่นี้เขาก็ได้ของกลับคืนมาแล้วเขาบอกประมาณ5 นาทีไอ้ทางนู้นเนี่ยก็ยึกยักไม่โอนสักที
1: เ
0: ขาก็เลยตัดสินใจว่าเขาไม่ขายละทั้งสองรายโดนอย่างนี้เลยพี่ทั้งสองรายบอกงั้นไม่ขายละเดี๋ยวจะเข้าไปเอาของคืนเชื่อไหมว่า5นาทีเดินกลับเข้าไปเนี่ยนะฮะของหายแล้วครับของหายได้ไงเขาบอกว่าไอ้มิจฉาชีพเนี่ยมันเอาโทรศัพท์อีกเครื่องนึงเนี่ยนะฮะติดต่อไรเดอร์ไว้แล้วติดต่อไรเดอร์ให้มารับของทันทีที่เราเอาของส่งปุ๊บแล้วเราเดินออกมาหน้าร้านเนี่ยมันจัดการให้อีกคนนึงเนี่ยนะฮะสวนเข้าไปเลยแล้วบอกว่ามารับของจากพี่คนที่ส่งของเมื่อกี้ครับแล้วก็เอาเลขที่ส่งของเนี่ยให้ทางร้านดู
1: อุ๊ยโดนแล้วจังหวะมันโบ๊ะบะได้ขนาดนั้นเลยเหรอทำไมไรเดอร์ถึงไม่เสียใจหรือว่ามันเป๊ะๆนั่นเลยเหรอ
0: ใช่เขาก็บอกว่าทำไมบริษัทที่รับส่งของเขาอะทำไมไม่โทรมาตามหน้าตามเบอร์ที่เขาว่ามาเอาของคืนใช่ไหมทำไมแค่มีเลขพัสดุเนี่ยก็ยื่นกล่องนี้คืนให้กับลูกค้าแล้วทั้งที่ไม่รู้ว่าเป็นลูกค้ามาจากไหนด้วยไอ้คนนั้นมันก็อ้างว่าบอกไรเดอร์ว่าผมเป็นน้องของคนที่มาส่งครับให้มาเอาไรเดอร์เขาก็ซื้อเขามีหน้าที่แค่เขามาเอาของไงพี่เขาได้เงินเนี่ยเขาก็ผมเอาของจากพี่คนที่เมื่อกี้ส่งของครับเลขนี้ครับเนี่ยเขาบอกทุกเวลา5 นาทีเนี่ยนาฬิกา800,000เขาหายแล้วพี
1: ่มันดูง่ายไปเนาะ
0: เนี่ยเพราะฉะนั้นระวังเรามีคนตอนนี้เริ่มโดนกันเนี่ยเขาบอกมูลค่าเป็น100 ล้านที่โดนแก๊งนี้มันทำแบบนี้นะครับ
1: โอ้โหแล้วต้องคือไว้ใจไม่ได้เลยอ่ะ
0: ไว้ใจไม่ได้เลยแล้วฝากคุณพวกขนส่ง
1: ว่าคือพี่แค่สงสัยนะว่าทำไมไรเดอร์เข้าไปเอาแล้วจังหวะมันอยู่หน้าร้านเนี่ยมันได้ไวอะไรขนาดนั้นแล้วมันเหมือนรู้อยู่ก่อนแล้วว่ามันเป็นของที่อาจจะทำด้วยวิธีการนี้แต่ตัวเองก็ทำทีว่าเขาให้มาเอาไม่คิดอะไรมันเป็นไปได้ไหมว่าพวกกัน
0: มันก็เป็นแต่เขาบอกเขาไปตามตัวไรเดอร์คนนี้เจอแล้วไรเดอร์เนี่ยมันถูกจ้างมาถึง3 ต่อไรเดอร์คนที่1ไปส่งให้คนที่2คนที่2ไปส่งให้คนที่3คนที่3ไปส่งให้คนเนี่ยไอ้คนเนี้ยน่าจะเป็นมิจฉาชีพเนี่ยไปรออยู่ที่อีกจังหวัดอีกอำเภอหนึ่งเลย
1: อ๋อคือตัดตอนด้วยใช่ไหม
0: ใช่มันจ้างไรเดอร์ถึง3คนในการมาเอาของต่อ
1: คือมันพยายามตัดตอนกันเองอะเนาะว่าไม่ให้ถึงแบบตัดคัดเอาไปเรื่อยๆถูกไหมฮะ
0: แบบนั้นนะค ับก็ระวังกันนะก็เลยเอามาเตือนกันหน่อยแล้วกันขอยาวหน่อยเพราะว่ามันก็เป็นประโยชน์ให้เรา

0: ให้เราก็ระมัดระวังกันแล้วก็ต้องฝากถึงพวกบริษัทเอกชนที่รับส่งของแล้วพี่เนาะคุณอย่างน้อยต้องแบบเฮ้ยมีใบเสร็จตัวจริงมาอย่างน้อยต้องโทรรีเช็คก่อนได้ไหมว่าคนที่เขามาส่งเนี่ยเขาเอาของคืนจริงหรือเปล่าครับ
1: มหานครรอบทิศ
2: โดยจามอนกิจเสาภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
3: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
4: โปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริง
5: ร้อนร้อนร้อน
6: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: จริง
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
4: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
5: คุณผู้ฟังฮะอันดับ5ไปดูข่าวสยองที่ต่างประเทศกันบ้างเขาบอกว่าช็อกกลางแอฟริกาใต้เลยมีการไปผ่าท้องจระเข้ยักษ์450กิโลกรัมนี่น้ำหนักของจระเข้นะปรากฏว่าไปเจอชิ้นส่วนมนุษย์แล้วก็รองเท้า6คู่เท่ากับ6คู่เนี่ยคือ3คนแล้วนะคุณผู้ฟังที่หายไปในท้องจระเข้เป็นข่าวสะเทือนขวัญในแอฟริกาใต้หลังทีมค้นหาและกู้ภัยไปพบจระเข้ยักษ์น้ำหนัก450กิโลกรัมมีท้องบวมผิดปกติภายหลังชายเจ้าของโรงแรมชื่อดังหายตัวไปจากเหตุถูกกระแสน้ำพัดกลางแม่น้ำโคมาติก่อนจะผ่าท้องตรวจสอบแล้วก็พบชิ้นส่วนมนุษย์จำนวนมากรวมถึงรองเท้าอ่ะ6คู่อ่ะโด่งมันคงไม่กินแต่รองเท้านะคุณผู้ฟังจระเข้เนี่ยเพราะรองเท้าไม่มีชีวิตมันน่าจะกินคนแล้วกินรองเท้าเข้าไปด้วยนะครับจึงเกิดคำถามว่าจระเข้ตัวนี้อาจเคยทำร้ายเหยื่อมามากกว่า1คนเพราะว่าตั้งข้อสังเกตจากรองเท้านี่แหละฮะ
6: ครับ
5: ก็ทีมค้นหาเนี่ยเจ้าที่ก็ไปหาอย่างต่อเนื่องหลายวันจนพบจระเข้ตัวนี้ก็นอนอาบแดดสบายใจเฉิบอยู่ริมแม่น้ำนะลักษณะคอมันป่องผิดสังเกตก็เลยคงทำให้สงสัยว่าคือคนหายในน้ำแต่ไปเจอจระเข้แล้วจระเข้ดูตัวบวมๆแล้วก็คือไม่สนใจเสียงดงเสียงโดนเลยฉันอิ่มสบายใจว่างั้นเถอะเพราะเจ้าที่ตำรวจเนี่ยผู้รับผิดชอบภารกิจก็บอกว่าพฤติกรรมดังกล่าวชี้ว่าจระเข้อาจจะกินอาหารในปริมาณมากจึงกลายเป็นเป้าหมายหลักของการตรวจสอบทันทีเพราะว่าทำไมมันนอนนิ่งผิดปกติไม่เคลื่อนไหวเลยไม่ไหวจริงใดๆก็สุดท้ายก็เลยจับจระเข้มาแล้วก็ผ่าตรวจสอบแล้วก็ไปอย่างที่บอยเล่านะฮะคือเจอชิ้นส่วนมนุษย์ก็รองเท้าโอ้โหช็อกเลยมีทั้งซี่โครงแล้วก็ชิ้นเนื้อจำนวนมากโอ้โหแล้วก็นิ้วมือด้วยด้ง
6: คือ
5: ย
6: ัง
5: มีแหวนอยู่เลยอ่ะ
6: ขมวดทั้งตัวนะตอนแบบใส่รองเท้าอยู่ยังไม่ทันถอด
5: แล้วแหวนที่พบเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนกับไอ้เจ้าของโรงแรมที่

0: อ๋อ
1: เบอร์ผู้ว่ายังโดนแล้วประชาชนชาวบ้านจะไปเหลืออะไรนะฮะ
0: ท่านก็เลยกดลิงก์ไหมอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่ท่านผู้ว่าท่านรู้ว่ามันจะมีได้ไงมาให้เปิดลงทะเบียนแล้วโครงการคนละครึ่งให้เข้าไปกรอกนู่นกรอกนี่อย่างเงี้ยถ้าเจอแบบนี้อย่าไปกดนะคุณผู้ฟังเพราะว่าเราต้องเข้าแอปเดียวเลยนะเป๋าตังของเราในการลงทะเบียนนะฮะมันจะไม่มีลิงก์อะไรมาให้เรากดทั้งนั้นนะครับตอนนี้ท่านผู้ว่าที่ขอนแก่นนะครับท่านโดนเนี่ยท่านก็เลยสั่งให้นายอำเภอให้ผู้นำท้องถิ่นเนี่ยไปแจ้งเตือนประชาชนนะครับว่าให้ระมัดระวังว่าอย่าตกเป็นเหยื่อนะถ้าเกิดว่ามีลิงก์อะไรที่เกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งสมัครแล้วเปิดรับสมัครแล้วลงทะเบียนด่วนอย่าเผลอนะบางทีเห็นคนละครึ่งปุ๊บตามันลุกวาวนะครับก็ระมัดระวังว่า
0: อย่างเงี้ยนะ
1: ใช่
0: ใช่รีบกดกัน
1: เนี่ยแม้แต่ท่านผู้ว่าขอนแก่นยังโดน SMS ไป2รอบแล้วนะครับ
0: โอ้โหแล้วก็ส่งซ้ำนะแต่ว่ามือคงไปลั่น2ทีอ่ะโจร
1: เนอะนะครับเอาวันนี้อาจจะได้เท่านี้ก่อนนะครับแต่ว่าเชื่อว่าเป็นมันเป็นข่าวที่เป็นประโยชน์นะครับกับทุกคนนะฮะนะฝากไว้พรุ่งนี้มันหยุดราชการนะพี่บอยนะครับไม่รู้จะได้เจอกันหรือเปล่าเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงเน
0: า
1: ะ
0: ลงไปสนามหลวงใช่ไหมล่ะ
1: ไป คนเนี่ยไม่ใช่วัว พรุ่งนี้เจอกันครับพี่สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกงสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
8: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
9: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
8: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเป็นกรณีพิเศษพระราชทานพวงมาลาและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษแก่กำลังพลที่เสียชีวิตในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพ10เอกอดิศรคำบุญช่วยกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเหตุเกิดบริเวณถนนสาย4057สายโกลกแว้งพื้นที่หมู่ที่8ตำบลกายุคละอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569โดยตั้งศพ บำเพ็ญกุศลณวัดบางนาราอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสในโอกาสนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วยอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของสิบเอกอดิศรอย่างหาที่สุดมิได้พร้อมกันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่อาสาสมัครฐานพรานพงศกรแสนบุญมีนายนิพัทพลเตียวเจริญธรรมนายศักดินันท์อาแวกำลังพลและประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันและเข้ารักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสุไหงโกลกอำเภอสุไหงโกลก ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับผู้บาดเจ็บทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ใน

พระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้บาดเจ็บและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ติดตามโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ที่จังหวัดอุดรธานีพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในฐานะกรรมการมูลนิธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ไปติดตามผลการดำเนินโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ของเรือนจำกลางอุดรธานีซึ่งในสถานพยาบาลมีพยาบาลวิชาชีพนักจิตวิทยาและอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำดูแลสุขภาพผู้ต้องขังและโรงพยาบาลอุดรธานีเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้ดำเนินโครงการต่างๆอาทิกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้ต้องขังมีกิจกรรมโครงการพัชรธรรมการนั่งสมาธิขยายเวลาออกกำลังกายเพื่อลดความเครียดโอกาสนี้เปิดศูนย์คัดกรองวัณโรคปอดด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ซึ่งเรือนจำร่วมกับโรงพยาบาลอุดรธานีจัดตั้งขึ้นเนื่องจากเป็นโรคที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ต้องขังและบุคลากรในเรือนจำระบบ AI จะช่วยวิเคราะห์ภาพเอ็กซเรย์ได้รวดเร็วแม่นยำลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดชมการสาธิตการช่วยชีวิตเบื้องต้นด้วยเครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติจากอจสรการบริการทันตกรรมการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดพัฒนาพฤตินิสัยด้วยศาสนบำบัดและอาชีวบำบัดมีผู้ต้องขังป่วยจิตเวช327คนทุกรายได้รับการดูแลติดตามและประเมินอาการอย่างต่อเนื่องหากพบพฤติกรรมเสี่ยงจะส่งพบจิตแพทย์และปรึกษาผ่านแอปพลิเคชัน LINE 24ชั่วโมงการดูแลผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขังมีห้องแยกสำหรับแม่และเด็กเด็กได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคตามเกณฑ์และสิทธิสวัสดิการเงินสงเคราะห์เด็กแรกเกิดปัจจุบันมีหญิงตั้งครรภ์3คนและเด็กติดผู้ต้องขัง3คนที่โรงพยาบาลอุดรธานีซึ่งรับผู้ต้องขังป่วยไปรักษาต่อมีห้องปันสุขแยกรักษาจากผู้ป่วยปกติและมีระบบเทเลเมดิซีนเพิ่มการเข้าถึงการวินิจฉัยและตรวจรักษาจากแพทย์ตลอด24ชั่วโมงในปี2569มีผู้ต้องขังป่วยรับการรักษาแบบไปกลับ400คนและนอนพัก126คนโรคที่พบมากได้แก่โรคมะเร็งโรคกระดูกและกล้ามเนื้อโรคตาโรคติดเชื้อทางเดินหายใจและภูมิคุ้มกันบกพร่องพร้อมกันนี้เยี่ยมชมจุดจำหน่ายสินค้าราชทัณฑ์ฝีมือผู้ต้องขังของร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลรายได้จากการจำหน่ายจะปันผลให้กับผู้ต้องขังต่อไป

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้
2: รอดูแลข่าววันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกทางข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาด L 1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอ

สมท.มีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

และงานตัวกับพี่น้องสุขุสุคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับทักทายพี่ๆทุกคนด้วยนะโอ้คิดถึงพี่ๆทุกคนมากเลยนะครับผมทักทายทุกท่านด้วยเนาะที่เข้ามารับชมรับฟังทาง LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนด้วยนะครับผมต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับโอ้โหเมื่อวานนี้หนุ่มน้ำมนไม่ได้มานะครับก็ต้องขอโทษจริงๆนะเพราะว่าหนักไปหน่อยนะร่างกายไม่สบายครับทุกคนนะครับมีอาการไอๆแล้วยังไงก็อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันแปรปรวนบ่อยนะฮะอย่างผมเจ็บคอมากเลยเมื่อวานนี้ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับผมทักทายพี่น้องสุขุสุขคนครับที่เขามารับชมรับฟังในมือนี้นะครับวันนี้อยู่กันยาวๆนะฮะกับหนุ่มน้ำมนต์จนถึง4ทุ่มกันเลยทีเดียวนะจ๊ะเดี๋ยวขออนุญาตทักทายพี่ๆกันหน่อยนะที่เข้ามารับชมทางไลฟ์เดี๋ยวสวัสดีพี่ๆทางไลฟ์ก่อนพี่เดินเพนสวัสดีจ้าคิดถึงผมป่ะเนี่ยพี่เดินเพนขอโทษด้วยเมื่อวานนี้ไม่ได้มาลุงต้อยสวัสดีครับผมแล้วก็พี่มังกรพี่มังกรมาแล้วสวัสดีพี่มังกรด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่ธนัทพรด้วยนะจ้าสวัสดีครับพี่ลำพึงมาแล้วแล้วก็น้องแบมสวัสดีน้องแบมด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆเลยฮะจากพี่มังกรเนาะที่กดแชร์ให้โอ้สามรอบเลยใครกดไลค์กดแชร์คืนนี้ขอให้รวยขอให้รวยเลยนะฮะเดือนนี้ขอให้มันหมานนะฮะเดี๋ยวถ้าผมฝันเดี๋ยวผมมาบอกนะทุกคนสวัสดีพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะฮะรับฟังจากอุบลราชธานีฝนตกบ่นอกอุบลพี่น้องฝนตกบ่ครับพี่ปุญญวัฒน์ครับอุดรบ้านเฮาฝนตกบ่นอกบางส่งคืออากาศคือสิแบบตกแน่บ่ตกแน่

งส่งทั้งห้อนแน่อบอ้าวบ้างนะฮะอากาศช่วงนี้ก็โอ้โหตามใจไม่ทันเลยนะครับสวัสดีพี่นางหนูวันนะครับผมสวัสดีค่ะดีเจขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเราเดี๋ยวของเธอขออภัยครับผมไม่ได้มานานเลยสวัสดีพี่สวัสดีพี่ทิพพพรด้วยนะฮะสวัสดีครับพี่ทิพพพรแล้วก็คุณยายที่เข้ามาดูนะฮะสวัสดีคุณยายด้วยนะคุณฮักตลอดสวัสดีครับผู้ใดเอ่ยผู้ใดเอ่ยพี่ตั้มมาแล้วพี่ตั้มบอกว่าพี่บอสหายไวๆนะครับแวะมาทักทายขอบพระคุณมากๆเลยนะที่เป็นห่วงเป็นใยผมนะครับยังไงก็ผมก็อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับแปรปรวนบ่อยๆไหนจะร้อนบ้างไหนจะฝนบ้างแล้วแต่เงี้ยแบบ1ชั่วโมงร้อนอีกแป๊บนึงชั่วโมงต่อมาฝนมาแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่ดูริ่งด้วยนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่เดือนเพ็ญบอกว่าคิดถึงโอ้โหขอบคุณมากๆนะครับวันนี้อยู่กันยาวๆครับกับหนุ่มน้ำมนต์ฟังเพลงเพราะๆนะครับพี่ๆคนไหนอยากจะฟังเพลงไหนก็สามารถขอเพลงเข้ามาได้เลยนะฮะหรือว่าส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้ครับที่เบอร์4689400นะครับพี่นุ่งเรียงบอกว่าหายดีหรือยังจ้าน้องบอสตอนนี้ดีขึ้นมานิดนึงนะฮะเพราะว่าอาจจะไม่ได้ไอไม่ได้ไอมากนะฮะอาจจะแบบมันก็ยังเจ็บคอนิดนึงแต่ก็พยายามแบบลดลงมาแล้วฮะแต่ไม่ได้เจ็บมากเท่าไหร่นะฮะสวัสดีพี่ซีอุยด้วยนะครับหายไปครั้งสุดหล่อขอบพระคุณมากๆเลยนะครับวันนี้ก็จะพยายามเต็มที่นะฮะทุกคนแล้วก็เปิดเพลงเพราะๆให้ทุกคนได้ฟังกันแน่นอนแพร่กระสาวันนี้บ่ตกก็บ่ตกดอกแต่เมื่อเช้านี่ตกนะแถวสมุทรปราการนะครับเมื่อเช้าเนี้ยที่บ้านผมตกเลยตกแรงด้วยนะฮะทักทายพี่ๆคนใหม่เนาะที่เข้ามาดูนะครับผมฝนบ่ตกช่วงนี้ก็ยาวๆกันไปฟังเพลงม่วนๆนะครับเดี๋ยวขออนุญาตทักทายทาง SMS กันหน่อยเนาะช่วงนี้สวัสดีค่ะขอเพลงเสียงโนบิตะค่ะเดี๋ยวจัดให้นะครับสวัสดีค่ะขอเพลงสิ่งที่เฮ็ดในสิ่งที่เชื่อของน้องท็อปจากแม่น้ำหนึ่งนั่นเองนะครับผมแล้วก็สวัสดีค่ะขอเพลงคนต้นทางจากอุดรครับฝนตกหนักเลยครับตอนนี้อุดรฝนตกใช่ไหมเนี่ยอำเภอไหนครับเนี่ยทาง SMS ที่ส่งมาเห็นอยู่อุดรอยู่อำเภอไหนครับเนี่ยโอ้โหระมัดระวังกันด้วยนะฮะฟ้าฝนนี่ตอนนี้คือแบบเอาแน่เอานอนไม่ได้จริงๆยิ่งเป็นพายุฤดูร้อนนี่โอ้โหผมเห็นแล้วแบบคือลมคือถ้าตกอ่ะยังพอเข้าใจแต่แบบโอ้โหมาซะทั้งตกด้วยทั้งลมไปด้วยนี่แบบโหน่ากลัวมากเลยนะฮะสวัสดีพี่ดิพงด้วยนะครับผมแล้วก็พี่นายนะครับสวัสดีทุกคนทุกเสียงทุกสายนะฮะที่รับชมรับฟังกันอยู่นะครับเอาละฮะช่วงหน้าครับสำหรับหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์1สายนะฮะสำหรับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะครับมาพูดคุยกับดีเจนะฮะสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่022481366นะฮะเพราะว่าตอนนี้ดีเจเหงามากอยากได้สายหน้าไมค์จากพี่ๆแม่ๆทุกคนนะฮะมาคุยกับหนูน้ำมนต์หน่อยเพราะว่าเหงาเหลือเกินอยากได้ยินเสียงอยากได้ยินเสียงสาวสวยหนุ่มหล่อของFM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับยังไงก็อย่าลืมนะฮะช่วงหน้านะครับผม022481366นะฮะหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายอยู่เด้อ

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี
1: ่ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะตอนนี้สายหน้าใหม่พร้อมแล้วขออนุญาตสวัสดีทักทายพี่ๆหน่อยนะครับครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่นีใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่ค่ะ
1: พี่นีโทรมาจากจังหวัดไหนเอ่ย
2: อุบลค
1: ่
2: ะ
1: อ้าวอุบลราชธานีอำเภอไดโน่ครับผม
2: ค่ะใช่ค
1: ุ
2: ยก
1: ัน
2: อย
1: ู่
2: ค่ะ
1: โอเคคุยอยู่เนาะโอ้ผมขอโทษผมขอโทษพี่นี้ครับตอนนี้อุบลฝนตกป่ะเนาะครับ
2: ตกอยู่ค่ะเพิ่งหยุดค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อตกเพิ่งหยุดแสดงว่าตกมาตลอดเรื่อยๆได้ครับเบิ่งส่งนี่
2: แม่นค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อมื้อนี้พี่นี้ได้สายหน้าใหม่ครับมื้อนี้ขอพี่อย่างเนาะครับ
2: เตยสังลาค่ะ
1: เตยสังลาของพิธีเนาะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่
2: ก็คนฟังค
1: ื
2: น95นะคะ
1: อ๋อได้เลยครับแต่นุ่มหนามนจะหายด้วยครับพี่นี่เด้อ
2: เคยเบ
1: ิ่
2: งใหม่สุดด้วยค่ะแต่เห็นในพี่เจมวันสุดสมุ
1: ข
2: อย
1: ู่
2: ผ
1: ู้
2: เด
1: ีย
2: วอ๋ออ
1: ยู่ผู้เดียวป่ะครับเนี่ย
2: แต่อยู่กับแฟนค่ะ
1: อ๋อหมายถึงดีเจอยู่ผู้เดียว
2: แฟนค่ะอยู่เจอยู่ผู้เดียว

0: ว่าเพิ่นแจ้ไทยเล่นได้ไร
1: บ่บ่ฟังเพลงฟังเพลงเปิดตอบคอมเมนต์อยู่ครับเอ้าแสดงว่าพี่นี่เบิ่งไลฟ์สดอยู่บ่ครับนี่ครับ
0: ก็ค่ะหมู่บ้านก่อนเน
1: ี่
0: ยค่ะ
1: อ๋อหมู่บ้านก่อน
0: ก่อนอาทิตย์ก่อนค
1: ่
0: ะ
1: อ๋ออาทิตย์ก่อนอาทิตย์ก่อนอาทิตย์ก่อนเป็นบ่ครับ
0: แจ้
1: ง
0: ค่ะ
1: อ๋อเดี๋ยวพี่ทักมาเลยครับในคอมเมนต์เนี่ยผมจะตอบอย่างเดียวเลยบ่เนี่ย
0: ค่ะจําบ่ได้นี่ค่ะตอนนี้ฟังอยู
1: ่ได้เลยครับพี่นี่เดี๋ยวนุ่มหน้ามนต์จะให้ด้วยครับเด้อ
0: ครับ
1: ขอบคุณหลายสวัสดีครับเอาละครับสายน้ำใหม่จากพี่นีนั่นเองฮะอุบลราชธานีพี่น้องขอเพลงเขามาเตยสังล่าของทีทีเล็กนะครับโอ้โหต้องบอกว่าเพลงนี้กำลังเป็นกระแสโด่งดังอยู่นะไม่ว่าจะเป็นทั้งYouTube นะฮะโอ้โหทั้ง TikTok นี่แบบหูสนั่นหวั่นไหวเลยนะฮะเต้ยสังลานะครับเพลงนี้ก็พี่นีพิเศษให้ทุกเสียงทุกสายนะครับที่รับชมแล้วก็รับฟังกันอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับเต้ยสังลา

0: นับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จในไลน์ไอเลิฟยำยำ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับขอบคุณยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จในไลน์ไอเลิฟยำยำ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: อบเสียงเพลงให้กับพี่ๆทุกๆท่านขอบคุณค่ะน
1: ครไลฟ์สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
2: ครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์ครับผมขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปครับขณะนี้ 20:43 เนาะยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนยาวๆทักทายพี่ๆที่เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะครับสวัสดีพี่รัสด้วยนะจ๊ะพี่รัสคิดถึงผมอ่ะเนี่ยโอ้ยไม่ได้เจอพี่รัตนานเลยเนี่ยสวัสดีพี่สาวโหโซ่ใช่ไหมเมืองนครพนมผมอ่านถูกไหมถ้าผมอ่านไม่ถูกต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับแล้วก็พี่สวัสดีพี่มารีด้วยนะครับสวัสดีค่ะดีเจรายงานตัวครับสวัสดีครับผมคุณยายบอกว่าเต้ยสั่งลาไปแล้วคุณยายเปิดไปแล้วจ้ะน้องฟ้าบอกว่าไวๆว้าวอร่อยมากกินคู่กันไก่ทอดเกาหลีก็อร่อยกินคู่กับไก่ทอดก็อร่อยพี่บอกเลยว่าแซ่บนัวแน่นอนแซ่บสุดๆแซ่บมากๆเลยโอ้โหถ้าเป็นน้ำนี่ก็ได้สดน้ำเนาะเอ๋ถ้าเป็นแบบไวๆว้าวมีน้ำด้วยแล้วก็มีแห้งโอ้แบบแห้งนี่แบบทำแบบแห้งๆแล้วก็ใส่ไข่ลวกนิดๆโอ้โหคลุกเคล้าให้มันเข้ากันนี่ผมบอกเลยว่าซีดแน่นอนอร่อยอร่อยผมพูดเลยว่าอร่อยจริงนะครับแล้วก็สวัสดีโอ้ยพี่รัฐบอกว่าหายดีหรือยังน้องบอสตอนนี้หายดีขึ้นมาเยอะพอสมควรแล้วครับเพราะแต่ก็ยังมีเจ็บคอนิดๆแต่ไม่ได้เจ็บมากเหมือนเมื่อวานนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะที่เป็นห่วงเป็นใยนะครับสวัสดีพี่นายเจษดาด้วยนะครับแถวกทมฝนกำลังจะตกนะครับเอ้าแล้วพี่ว้าเอาแล้วเริ่มแล้วเขตไหนครับเนี่ยแถวเขตไหนครับหรือว่าปริมณฑลในกทมเลยพีระเดชสวัสดีครับผมขอบคุณมากครับหุ่นแชร์ให้3รอบแล้วขอบคุณอ๋อทุ่งครูอ๋อทุ่งครูตรงนี่ไงฮะทางพระประแดงมาฮะฝั่งพระประแดงเนาะใช่ไหมฮะแถวเนี่ยถนนสุขสวัสดิ์ผมไปบ่อยผมไปบ่อยครับแถวนั้น ไปบ่อยครับก็วันนี้อยู่กันยาวๆนะฮะกับหนุ่มน้ำมนต์นะครับผมอยากฟังเพลงไหนก็สามารถขอเพลงกันเข้ามาได้นะครับหรือว่าส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์4689400นะฮะเอ็นพี่สาวไฮโซขอเพลงโหลดต่ำแน่เดี๋ยวจัดให้นะจ้าเดี๋ยวจัดให้หายไปนะครับน้องบอสโอ้โหขอบพระคุณมากๆเลยนะครับเอาละฮะช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับ

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ันคือรสชาติความทรงจำที่ไม่เคยลืมของผมโจอี้ภูวสิทธิ์และยังคงประทับใจไม่เปลี่ยนแปลงยำยำจัมโบ้รสหมูสับชามนี้เลยเส้นเหนียวนุ่มลื่นรสชาติอร่อยเข้มข้นน้ำซุปหอมกลมกล่อมประทับใจไม่มีวันลืมยำยำจัมโบ้รสครั้งแรกประทับใจไม่ลืม
1: ยำยำจัมโบ้ชิโนโมโต
2: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาแล้วจะดียังไงนะ
0: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้น
2: ด้วยการสมัครบัตรดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500

นยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PS by Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

ครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลอง

0: ครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: เอาละครับในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีพี่สุมาราด้วยนะสาวเหนือสาวเหนือแต่แต่กาหน้ากอดจริงหรือเปล่านี่สบายดีพี่น้องทั้งสปปลาวนั่มนะครับผมก็ทักทายทางพุ่นนั่มกันแล้วกันครับบรูมีฝนหรือเปล่าน้อเนี่ยพี่สุมาราบอกว่าแชร์ให้เรียบร้อยแล้วโอ้โหขอบพระคุณมากๆเลยนะครับวันนี้อยู่เป็นเพื่อนดีเจหน่อยนะครับวันนี้ดีเจจะอยู่ยาวๆเลยนะจนถึงตีห้านะครับไม่รู้ว่าจะมีพี่คนไหนอยู่ถึงตีห้ากับผมไหมนะครับต้องมารอลุ้นดูเนาะอะไรน้องฟ้าน้องฟ้าบอกว่าพี่บอสหิวไก่ทอดบ่อพี่กินไก่ดิบพี่กินไก่ดิบนะครับผมกินดิบนะครับหิวซอยจุ๊อะไรอย่างเงี้ยก็น่าสนใจอยู่เอาละครับผมตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกนะครับนี่เสียเปียกสวัสดีครับเสียเปียกมาตอนท้ายอีกแล้วเสียเปียกหักคะแนนหักคะแนนหักคะแนนครับ เสียเปียกมาตอนท้ายชั่วโมงแรกพอดีเลยปลายฟ้าที่ขอเข้ามาเสียเดี๋ยวผมจัดให้นะจ๊ะแต่อยู่กันยาวๆก่อนนะครับวันนี้เสียเปียกจะอยู่กับหนุ่มน้ำมนจนถึงตีห้าเลยนะครับก็วันนี้ก็เป็นกำลังใจให้เสียกันด้วยนะ เอาละครับท้ายชั่วโมงนี้ขอเสิร์ฟผลงานเพลงเพื่อชีวิตเพราะๆให้กับทุกคนที่รับชมรับฟังกันอยู่นะครับผมในชั่วโมงที่2นะฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับสำหรับพี่ๆคนไหนอยากจะคุยกับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะอยากคุยกับดีเจจังเลยเอ้ยอยากได้ยินเสียงดีเจชัดๆนะฮะสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะฮะที่หน้าไมค์ครับ022481366นะฮะย้ำอีกสักหนึ่งรอบนะจ๊ะ022481366นะครับในชั่วโมงที่2หนุ่มน้ำมนต์รออยู่นะครับแล้วเจอกันจ้า

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเข้าเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะที่เวลา 21 นาฬิกาต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองแรงงานไทย4จังหวัดถูกเกาหลีใต้แบนจริง5เดือนพบหนีเกิน20คนจาก80คนที่ส่งไปนายสมชายมรกตศรีวรรณอธิบดีกรมการจัดหางานยอมรับว่าประเทศเกาหลีใต้ขึ้นบัญชีแบล็คลิสต์แรงงานไทย4จังหวัดจริงแต่เป็นกลุ่มแรงงานชนิดวีซ่า E8 หรือแรงงานภาคเกษตรตามฤดูกาลโดยกลุ่มนี้รัฐบาลไทยและเกาหลีใต้ทำ MOU ร่วมกันโดยแรงงานได้รับวีซ่าไปทำงานภาคเกษตรเป็นเวลา5เดือนโดยมีข้อตกลงว่าห้ามมีแรงงานหลบหนีเกิน 20% ของจำนวนที่ส่งไปโดยปีนี้ไทยส่งแรงงานไปทั้งหมดจำนวน80คนพบว่ามีแรงงานจาก4จังหวัดคืออุดรธานีขอนแก่นมหาสารคามและชัยภูมิที่หลบหนีบางคนทำงานเดือนแรกแล้วรับเงินเดือนจากนายจ้างบางคนอยู่จนครบสัญญา5เดือนแต่ไม่ยอมกลับผันตัวไปเป็นผีน้อยอยู่ที่เกาหลีใต้โดยกรมการจัดหางานเตรียมเชิญทูตเกาหลีใต้ประจำประเทศไทยหารือปัญหาดังกล่าวอธิบดีกรมการจัดหางานยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกรณีมีแรงงานที่หลบหนีบางรายอ้างว่าถูกนายจ้างล่วงละเมิดหากพบว่าเป็นความจริงทางกรมจะทำข้อโต้แย้งไปยังเกาหลีใต้ถึงสาเหตุที่กลุ่มแรงงานกลุ่มนี้ต้องหลบหนีแต่หากแรงงานกลุ่มนี้ตั้งใจไปเป็นผีน้อยกรมจะขึ้นแบล็คลิสต์ห้ามเดินทางออกไปทำงานโดยเด็ดขาดเพราะถือว่าสร้างความเสื่อมเสียให้กับแรงงานไทยรวมไปถึงคนไทยที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวที่เกาหลีใต้ด้วยนอกจากนี้ขอยืนยันว่าคนไทยใน4จังหวัดถูกตัดสิทธิ์เฉพาะการไปทำงานประเภทวีซ่า E8 เท่านั้นส่วนแรงงานไทยคนอื่นๆใน4จังหวัดนี้ยังสามารถไปทำงานในวีซ่าประเภทอื่นได้ตามปกติเร่งช่วยชาวบ้านถูกทหารกัมพูชาจับกุมผ่าน3กลไกหลักพันเอกกิติวราอารีรักษ์หัวหน้าหน่วยประสานงานพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเปิดเผยว่าขณะนี้ฝ่ายไทยดำเนินงานผ่าน3กลไกหลักคือการประสานผ่านหน่วยประสานงานชายแดนประจำพื้นที่ไทยกัมพูชาการประสานระดับนโยบายระหว่างผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีกับผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่4ของกัมพูชาและการดำเนินการผ่านผู้ช่วยทูตทหารไทยประจำกรุงพนมเปญเบื้องต้นได้รับรายงานว่านายโยธถูกควบคุมตัวอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาคดีข้อหาลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายณจังหวัดอุดรมีชัยประเทศกัมพูชาซึ่งแม้จะยังไม่มีการระบุระยะเวลาที่แน่ชัดแต่กองกำลังสุรนารียืนยันว่าจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อพาคนไทยกลับบ้านให้เร็วที่สุดนอกจากนี้ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีได้กำชับหน่วยทหารในพื้นที่ให้เพิ่มความเข้มงวดลาดตระเวนตามแนวชายแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนอกจากนี้นายอำเภอกับเชิงแจ้งผ่านเพจอำเภอขอความร่วมมือประชาชนงดเข้าพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเนื่องจากเป็นพื้นที่ควบ

0: คุมยังไม่ปลอดภัยอาจมีวัตถุระเบิดทุ่นระเบิดกระสุนปืนตกค้างรวมถึงกองกำลังนอกประเทศทนิการเข้าไปถ่ายภาพสถานที่หรือที่ตั้งทหารอาจเป็นความผิดทางกฎหมายเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนจึงขอความร่วมมืองดเข้าพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยชี้ดัชนีเชื่อมั่นดิ่งในรอบ8เดือนจับตาไทยช่วยไทยพลัดพยุงเศรษฐกิจศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนเมษายน2569โดยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคหรือ CCI เดือนเมษายนลดลงมาอยู่ที่ 50.6 จาก 51.8 ในเดือนมีนาคมเป็นระดับต่ำสุดในรอบ8เดือนปัจจัยหลักคือความกังวลต่อสถานการณ์สงครามระหว่างสหรัฐอิสราเอลและอิหร่านซึ่งทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นส่งผลต่อค่าครองชีพและแนวโน้มเศรษฐกิจไทยขณะที่ดัชนีย่อยปรับลดลงทุกด้านได้แก่ความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ที่ 44.1 จาก 45.5 ความเชื่อมั่นต่อโอกาสการหางานทำอยู่ที่ 48.6 จาก 49.8 ความเชื่อมั่นต่อรายได้ในอนาคตอยู่ที่ 59.0 จาก 60.2 ทั้งนี้ดัชนีทั้งหมดอยู่ต่ำกว่าระดับ100สะท้อนว่าผู้บริโภคยังมีความไม่มั่นใจต่อภาวะเศรษฐกิจการจ้างงานและรายได้ในอนาคตรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์ผลวิชัยระบุว่าเมื่อวิเคราะห์รายภาคส่วนเศรษฐกิจพบว่าภาคการเกษตรน่ากังวลที่สุดโดยดัชนีต่ำกว่าระดับ50ในทุกภาคขณะที่ภาคการท่องเที่ยวยังคงเป็นเสาหลักในการพยุงเศรษฐกิจส่วนภาคอุตสาหกรรมและการส่งออกยังไม่ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าอย่างรุนแรงและได้รับอานิสงส์จากอัตราภาษีศุลกากรที่ไม่สูงนักในระดับโลกทำให้การจับจ่ายใช้สอยยังพอประคองไปได้สำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสในช่วงเดือนมิถุนายนคาดว่าจะมีผู้ลงทะเบียนกว่า30ล้านคนอัดฉีดเม็ดเงินเดือนละประมาณ 50,000 ล้านบาทเป็นเวลา4เดือนอย่างไรก็ตามมีข้อเสนอแนะให้รัฐบาลเร่งปรับโครงสร้างประเทศเพื่อไม่ให้ไทยกลายเป็นคนป่วยของเอเชียที่เติบโตต่ำกว่าศักยภาพทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
4: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี้แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยบอสธีรพงษ์สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: ครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับผม 21:08 น.ในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคนะครับตอนนี้สายน้ำใหม่ของเราพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับ

0: ขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับโกลสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อุ้ยใช่พี่บังเอิญหรือเปล่าจ๊ะเนี่ย
1: พี่บังเอิญค่ะ
0: โอ้เสียงพี่บังเอิญหวานมากเลยพี่บังเอิญโทรมาจากที่ไหนครับวันนี้ครับ
1: จากสุโขทัยค่ะ
0: สุโขทัยพี่บังเอิญอยู่อำเภอไหนครับเนี่ยสุโขทัย
1: อำเภอศรีสำโรงค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อศรีสำโรงวันนี้อันนี้เป็นครั้งแรกป่ะครับพี่บังเอิญครับที่เราได้คุยกัน
1: จ้า
0: ตอนนี้พี่บังเอิญรับชมอยู่ไหมฮะหรือว่าฟังทางวิทยุครับ
1: ทางวิทยุค
0: ่
1: ะ
0: วันนี้พิเศษมากวันนี้พี่บังเอิญโทรเข้ามาวันนี้ขอเพลงอะไรครับ
1: ดีเจที่แรกตั้งใจว่าจะขอต้องฮักให้สุดใจขอหน้ามือเปลี่ยนได้ไหมคะ
0: ได้ครับผม
1: ขอเอาต้องฮักให้สุดใจอะค่ะ
0: อ๋อได้เลยนะครับเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี
1: ่พิเศษให้หลังไมค์คนสวยเลยค่ะแล้วดีเจหน้าไมค์ทุกเสียงทุกสายยกขึ้นมหานครเลยค่ะ
0: อ๋อได้เลยครับพี่บังเอิญครับก่อนวางสายผมรบกวนพี่บังเอิญพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
1: ได้จ้า
0: โอเคครับน้ำจิ้มซุกี้พันท้าย
1: น้ำจิ้มซุกี้พันท้าย
0: สูตรลดน้ำตาล
1: สูตรลดน้ำตาล
0: ลดเกลือโซเดียม
1: ลดเกลือโซเดียม
0: อร่อยถูกใจใครใครก็ชอบ
1: ในใครใครก็ชอบ
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
1: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: ขอบพระคุณพี่บังเอิญมากๆนะครับเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะ
1: นะ
0: ครับผมขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับเอาละครับสายหน้าไมค์จากพี่บังเอิญนะครับผมโทรเข้ามาสุโขทัยนี่สุโขทัยนี่มีแต่สาวสวยๆนะผมเคยไปเที่ยวครั้งหนึ่งนี่สวยๆนะสุโขทัยนะศรีสำโรงด้วยอำเภอแล้วก็สถานที่เที่ยวก็เยอะพอสมควรเลยนะฮะสำหรับสุโขทัยแล้วก็สำหรับใครที่เป็นสายบุญอยากจะไปแบบรับชมประวัติศาสตร์ก็ได้ไหว้พระก็ดีนะครับผมเสริมสิริมงคลให้ตัวเองนะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้จากพี่บังเอิญที่ขอเข้ามานะครับผมเดี๋ยวพิเศษเพลงนี้ไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวฟังให้เพราะๆนะครับเพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่แล้วก็แฟนเพลงของ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับไปฟังกันเลยจ้า

0: ับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคครับขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครใครก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ว้าว
1: จะไปไปๆนะ
0: ไปไปไปนะจบไปแล้วนะฮะสำหรับผลงานเพลงจะไปไปไปนะครับโอ้โหของเก๋วรรณการนะครับผมสังกัดโซวอนมิวสิกแอนด์เอนเตอร์เทนเมนต์นะครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นเพลงที่เพราะมากสาวเหนือมีสาวเหนือปะเนี่ยสาวเหนือเนี่ยมีไหมเอ่ยน่าจะมีแหละเนาะโหผลงานเพลงนี้น่ารักจริงๆเลยนะครับผมสำหรับคำร้องทำนองครับพรามมณีกุลครับผมแล้วก็กฤษดาศรีคำวงเรียบเรียงประธานิสิตนั่นเองนะฮะประธานิสิตเป็นคนเรียบเรียงผลงานเพลงนี้นะครับโอ้โหน่ารักมากเลยชื่อเพลงจะไปไปไป
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตนะครับขอขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: อบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven
2: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะครับผมขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven ครับ

0: ไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
4: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลม

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเพิ่มสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิ่ม
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานครับผมขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกคนนะฮะที่ติดตามรับชมรับฟังนะฮะที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนนะครับอาจจะทักทายได้ไม่เท่าถึงต้องกราบขอโทษขออภัยกันด้วยนะครับก็วันนี้จะลาไปแล้วแต่มีคนมาดูโอ้โหอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยพี่ผมกำลังลานี่คนกำลังทำงานทุกคนดูครับทุกคนดูเลยนะฮะเมื่อกี้เห็นไหมฮะเห็นไหมเนี่ยทุกคนโอ้โหผมกำลังจะลาสวยๆแล้วผมเศร้าทุกคนผมเศร้ามากทุกคนตอนนี้ผมเศร้าผมเครียดเลย
4: กลับบ้านดีๆครับผมว่าฝนเริ่มโปรยปลายแล
3: ้
4: ว
3: อ๋อผมครับผมขับรถยนต์มาพี่
4: อ๋อขอให้เปียกครับ
3: วันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับเมื่อกี้อาจจะผมตั้งใจทำงานแต่อาจจะเสียสมาธิไปหน่อยเนาะไม่เป็นไรแต่ก็ไม่เป็นไรก็ยังสามารถทำได้เหมือนเดิมนะครับวันนี้ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมรับฟังพี่น้องนะครับยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มหน้ามนกันด้วยนะฮะทุกวันจันทร์อังคารเวลา20:00 น.จนถึง20:00 น.ทุกสัปดาห์นะครับฝากติดตามหนุ่มหน้ามนนะกันละกันพี่น้องครับเวลาเก่าเวลาเดิม20:00 น.จนฮอด20:00 น.คือเก่าพี่น้องครับสำหรับวันนี้หนุ่มหน้ามนขอโตลาไปก่อนขอให้พี่น้องร่ำรวยและลาตีสวัสดิ์ฟันดีสุขุสุขคนครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ะนี้เวลา22นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

22:14 นะครับกับ FM Gaspar สามงานเพลงครับกับฮิตมาราธอนต้นชั่วโมงนี้เห็นสภาพไอแล้วแม่นบ่ต้นฮักพร่มจันทร์พ่อนใดพ่อนจันทร์พ่อนปิดตั้งแต่เริ่มหรือชู้รักครับเล็กเซเลนกับฮิตมาราธอนต้นชั่วโมงนี้ครับคุณฟังอยู่กับโอ๊ตคณิตนะครับผมมาทำหน้าที่แทนลูกตาลชนทิชา4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะครับสำหรับวันอังคารที่12 พฤษภาคมนะครับส่วนช่องทางการขอเพลงครับเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะครับคุณฟังหมายเลขโทรศัพท์02-248-1366 02-248-1366 SMS พิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400ตอนนี้บริเวณแถวอสมทนะฮะฝนก็โปรยปรายลงมานะส่วนทางSMS มีจากพี่อรุณแสงสอนครับบอกว่าก่อนเข้านอนอยากฟังเพลงเซิร์งโนบิตะหรือจะเป็นกลางดาวก็ได้เช่นกันและสวัสดีไปถึงพี่วิภาครับมาฝากเพลงกลางดาวนะของน้องไรอันการเมดิตส่วนคุณดวงเดือนบอกว่านารีลำพึงอยู่ค่ะตอนนี้กำลังได้ที่เลยกำลังหากับแก้มใช่ไหมพี่ส่วนคุณทิพย์สุดาและคุณเจษดานี่ก็ทักทายด้วยนะครับผมแวะมาแบบว่าร่วมพูดคุยกันบอกว่าช่วงดึกนะทำหน้าที่แทนลูกตาลชนิชาผมฝากเพลงสักนิดนึงนะฮักพอเป็นพิธีตายอรทัยคุณบิลครับบอกว่าสวัสดีคุณโอ๊ตขอเพลงคิดถึงคิดถึงพี่ณเดชค่ะนี่นะฮะหลายๆคนคิดถึงจริงๆก็ไปแวะเป็นกำลังใจให้พี่ณเดชได้นะครับทาง Facebook เพราะตอนนี้เขาเปลี่ยนสายอาชีพนะเป็นหัวหน้างานโอ้นี่ตอนนี้เขาเติบตรงโตทั้งเรื่องราวของหน้าที่การงานการงงการเงินนี่ตอนนี้ผมว่าจะไปสมัครเป็นลูกน้องเขาแล้วนะเพราะว่าเขารวยเหลือเกินตอนนี้คุณวรนันท์สวัสดีด้วยส่งสติ๊กเกอร์มาน้องแวนน้องบ้าแวนมนครซีธรรมราชบอกว่าทักทายจ้าพรีโอทนะครับคุณเจษดาอยู่แถวทุ่งครุนะฮะทุ่งครุพุทธบูชาอุณหภูมิ28 องศาครับผมอันนี้ภายในห้องหรือว่าข้างนอกครับพี่ คุณรุ่งนิดสวัสดีด้วยนะครับคุณดวงเดือนก็สวัสดีสวัสดีช่วงดึกๆแบบนี้4 ทุ่ม 17 นาทีกันละส่วนทางหลังไมค์ครับพี่ยาอ่อนนุชคุณนนวิสาคุณยายแสงบางนาพี่วอนการจันทบุรีพี่อ้อมสุราษฎร์ธานีโอ้สุราษฎร์ธานีออกเสียงผิดนะครับคุณวิทยาศรีสเกตแล้วก็พี่นันจากเพชรบูรณ์ด้วยทักทายทุกช่องทางเดี๋ยวแวะมาเช็คชื่อพูดคุยกันนะครับประมาณสัก22:30 นาทีแล้วกันเดี๋ยวเรารับสายกันก่อน02-248-1366อยากจะเพิ่มเติมเพลงไหนหน้าใหม่1 สายเท่านั้นนะครับขอปุ๊บจัดให้ทันที ส่วนใครอยากจะเช็คชื่อร่วมพูดคุยคอมเมนต์ทาง Facebook เดี๋ยวประมาณสัก4 ทุ่มครึ่งแล้วกันเนาะ

0: นับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี่
1: อ่ะก็ส่งกำลังใจให้เป็นเพื่อนคุณฟังทุกสายอาชีพด้วยแล้วกันนะครับที่ทำงานในช่วงดึกๆแบบนี้สายชีวิตหิวใจครับหนึ่งสายมารออยู่แล้วสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะน้องลูกโอ๊ต
1: โอ้โหชื่อลูกโหนดครับคุณพี่วันมิสา
2: น้องลูกโหนดแล้วเหรอ
1: โอ้ชอบไหมฮะน้ำลูกโหนดนี่น้ำตาลตะโหนดอะไรเงี้ยหวานหวานนะกินเปล่า
2: ชอบสิ
1: เคยกินไหมฮะน้ำลูกโหนด
2: เคยชอบหวานหอมอร่อย
1: โอ้แม่สุโขทัยครับผมแล้วสุโขทัยมีฝนไหมตอนนี้
2: อ๋อวันนี้ไม่ตกค่ะตกมา3วันแล้ว
1: มีหน้าล่ะกรุงเทพกำลังปล่อยๆอยู่เลยพี
2: ่แล้ววันนี้อยากร้อนได้หน่อยนึง
1: วันนี้อยากฟังเพลงอะไรล่ะครับหน้าใหม่เนี่ย
2: ชูทางใจของฝนค่ะ
1: โอ้เกิดทันใช่ไหมเพลงนี้ยุคนี
2: ้ทันสิ
1: งั้นต้องร้องได้สักหนึ่งท่อนอ่ะเชิญเลย
2: เราไม่ได้จำเสียงไม่ได
1: ้อะไรล่ะพี่สักนิดหนึ่งไม่ได้หรอ
2: จำเนื้อไม่ได้อ่ะ
1: เดี๋ยวผมบอกเนื
2: ้อ
1: ต้องแอบม
2: อง
1: เพราะเจ้าของ
2: ต้องแอบมองเพราะเจ้าของเขามีดูโดดเด่นดูดีสิ่งสามีเขาซะแล้ว
1: เก่งเก่งเก่งเก่งเก่งเก่งนี่คุณผู้ฟังกรี๊ดเลยกรี๊ดตกใจหรือว่ากรี๊ดดีใจก็ไม่รู้นะ
2: ไม่เพราะเลยอ่ะเสียงไม่เ
1: ห็นบอกไปใครพี่วันวิสา
2: อ๋อว่าไม่น้อยสุโขทัยให้หนุ่มน้องเต
1: ้
2: สุพรรณแล้วก็นกสุพรรณแล้วก็พี่สุวัฒน์อ่างทองค่ะน้องจำไม่ได้แล้วก็หนุ่มลำปางหนุ่มแม่ม้อลำปางค่ะ
1: อ๋อนี่นะ
2: แล้วก็น้องแป้งเต้าหลังไม้อ่ะ
1: ใช่ครับผมสาวสวยเลย
2: ให้น้องแป้งคนสวยด้วยค่ะ
1: ได้เลยครับผม
2: แล้วก็เอฟซีเอ็มเก้าห้าทุกคนเลยนะ

0: แล้วก็พิเศษให้น้องโอ๊ตเลยค่ะ
1: ครับนะฮะโอ้นี่ขอบพระคุณเลยนะครับอ่ะวันนี้ดูแลสุขภาพแล้วก
0: ็คุยกับน้องโอ๊ตรู้สึกดีใจค่ะ
1: แล้วครับเหมือนถูกหวยเลยไหมฮะ
0: เหม
1: ือ
0: นถูกหวยเลยยิ่งกว่าถูกหวยอีกหวยไม่ค่อยถูกอ่ะ
1: โอ้ยฝันนั่นเนาะเอ้ยเนาะโอ้เนี่ย
0: เสียงน่ารักกระจ้าน้องโอ๊ต
1: อ่ะวันนี้ขอบพระคุณด้วยนะพี่วันมิสาเดี๋ยวฟังเพลงกันนะ
0: ค่ะ okay. ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
1: บ๊ายบายครับสวัสดีครับ1สายท่าไมครับจากสุโขทัยแม่เสียงพี่วันวิสาฟังทีไรก็บอกว่าโลกเปิดเปิดโลกเล่นโลกเปิดเปิดโลกยังไงหมายถึงว่าฟังแล้วรู้สึกว่ามันสดใสขึ้นมาทันทีทันใดนะฮะถึงแม้ว่าช่วงนี้จะดึกก็ตามนี่4:24แล้วก็ตามนะฮะโอ้นี่พี่วันวิสาเสียงเขาสดใสจริงๆในช่วงเวลาของสายชิลฮิวใจครับขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงนี้ด้วยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัปโหลดใบเสร็จในไลน์ I love ยำยำส่วนทางไลฟ์สด LTMFM 95Facebook Fanpage ของเราที่ไลฟ์สดกันอยู่ในขณะนี้นะครับรับชมรับฟังคอมเมนต์กันแบบฟรีๆเนี่ยเดี๋ยวประมาณสัก4:30เดี๋ยวเรามาร่วมพูดคุยออกอากาศกันแล้วกันนะเช็คชื่อเช็คชื่อกันสักนิดนึงนะอยากคอมเมนต์อะไรอยากให้ผมออกอากาศอ่านออกอากาศแต่ตอนนี้แอบมองกันก่อนชูทางใจครับฝนธนสุนทร

ดังใจนะครับฝนธนสุนทรตอนนี้22:28ใครอยากให้เช็คชื่อแวะมาด่วนๆครับ Facebook Fanpage LTM FM 95พรุ่งนี้ตี 5นะฮะราคาน้ำมันสูงขึ้นอีกแล้วนะเพิ่มขึ้นอีกแล้วนะดังนั้นเปิดเพลงนี้หน่อยตามคำขอทางหลังไมค์คุณอ้อมสุราษฎร์ธานีฝากไว้

เออเอาสิเสียงซ้อนกันไปอีกคุณอุ๊กอิ๊กสวัสดีด้วยนะครับกราบสวัสดี22:32มาอ่านกันสักนิดนึงนะนี่ขอเพลงยื้อยื้อให้พี่ฤทธิ์สักนิดนึงเสียเปียกบอกว่าคนต้นทางนิดนึงรบกวนไปดูต้นทางให้เสียหน่อยเสียจะทำการฉุดกระชากน้องปลายฟ้าคุณเชนครับผมบอกว่าเปิดมาเจอพอดีเลยล็อกไปไปฟังเพลงไม่ได้นอนกันเลยฟังเพลงอะไรนะแพงแพงแพงต่อเช้าเบนซิน90สตางค์ส่วนดีเซลเท่าไหร่80สตางค์ใช่ไหมน้องไพรบอกว่าซุนหงอคงใช่ไหมครับถูกต้องครับผมตอนนี้คันหูเหลือเกินไม่รู้เป็นอะไรด้วยนะฮะส่วนคุณดวงเดือนก็บอกว่าของก็แพงคนก็แพงอันนี้แล้วแต่เลยนะไม่รู้ว่าค่าตัวคุณดวงเดือนนี่เท่าไหร่นะครับคุณโดเดบอกว่าวันนี้ซุนหงอคงหนีพระถังซัมจั๋งมาหรือเปล่าปกติพระถังอยู่ในไหนจัดรายการเหรออะไรเนี่ยคุยอะไรกันแล้วก็คุณมีอะไรอีกน้องไพรนะครับสวัสดีด้วยพี่ดวงเดือนก็บอกว่าคนถูกของค่ะ

0: อุกอิกบอกว่าแก๊งเด็กๆทำไมยังไม่นอนตอบได้เลยพี่เขาโสดไม่รู้จะทำอะไรถ้าคนมีแฟนเหมือนพี่อุกนี่เขาก็เขานอนกันไปแล้วใช่ไหมล่ะนี่โสดไงก็เลยแบบว่าเออฟังวิทยุดีกว่าหาดีเจเป็นเพื่อน นี่บูลลี่หรือเปล่าเนี่ยไม่ได้บูลลี่อันนี้เล่าความจริงทิปสุดาบอกว่ามาค่ะตั้งท็อปปิกกันสักนิดนึงค่ะมาคุยพร้อมกันอ่ะตอนนี้ทางไลฟ์สดก็มาเช็คชื่อกันได้เลยนะครับคุณผู้ฟังอยากให้ทักทายกันนะครับก็แวะมาคอมเมนต์กันได้นะครับผ่านทาง Facebook Fanpage LTF FM 95พี่อุไรปรับปรามครับฝากเพลงจากใจต้นข้าวเข้ามามีคุณผู้ฟังฝากเพลงรอสายใจสั่งมานะมีใครอีกคุณแอลผักดองของน้องดีเจเฮียหมีบอกว่าขอเพลงรักน้อยๆที่ชอบจับปลาสองมือหน่อยอู้แล้วก็มีฝากเพลงโกหกหน้าเป็นคุณอุไรนะครับมีคุณอรุณแสงสอนบอกว่าเปิดไอ้ทุยให้พี่รัฐนิดนึงแกฝากมาไว้ฝากไอ้ทุยไว้เดี๋ยวนะเขาฝากน้องทุยไว้กับพี่อรุณเลยพี่อรุณโอ้ยนี่ต้องพาไปให้กินยงกินหญ้าอีกคุณจิตบอกว่าเอ็นดูดูเอ็นดีเจค่ะดึกๆอยากดูนะฮะอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะครับคุณนุเจริญสวัสดีด้วยส่งสติ๊กเกอร์มาอย่างเดียวเลยนะคุณพี่สิทธิ์ศักดิ์นี่ก็บอกว่าผมตื่นแล้วฮะตื่นเลยตื่นเต้นนะ4:30นี่ผมไม่เป็นอันกินอันนอนไม่หลับแล้วเพราะว่าเที่ยงคืนนี่ผมจะรอเจอน้องเมติชาวันนี้จะมาลุ้นครับน้องโอ๊ตครับว่าเขาเนี่ยจะแต่งตัวไหนแต่งหน้ามาแนวไหนมาลุคไหนผมนี่อยากเจอทำเสียงแบบนี้ด้วยนะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะคุณทิพย์สุดาว่าอะไรอีกเอ่ยหูยคิดถึงเฮียหมีแล้วก็คุณจิตบอกว่าฮักหลายจนโง่นะฮะส่วนเสียเปียกนี่บอกไอ้ทุยนะยายนะน้องแวนสวัสดีด้วยนะครับผมมาคอมเมนต์กันได้นะครับอยากขอเพลงไหนหรืออยากจะให้เช็คชื่อนะฮะก็แวะมาทักทายกันได้เลยนะครับ LTM FM 95มาส่วนทาง SMS 4689400ก็มาฝากเพลงกลางดาวของน้องไรอันกัดบัณฑิตเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับมีท่านใดอีกเอ่ยมานะคุณสกลสวัสดีเช่นกันครับพี่แอลผักสดนี่ขอเพลงรัวๆเลยนะฮะไม่รู้จะเปิด2ชั่วโมงทันหรือเปล่ามาใกล้จะเป็นอัลบั้มแล้วบอกว่ามนรักแม่วังหน่อยสีหนุ่มเชิญยิ้มเชิญยิ้มก็ถ้าสะดวกก็เชิญเลยนะฮะถ้าไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนี่เขาว่าอย่างนั้นมีอะไรอีกเอ่ยน้องไบบอกว่าแกงพี่เมย์นะเดอะนี่ต้องทำเสียงแบบนี้ด้วยพิมพ์มาแบบว่าวัยเจนซีนะเดอะนี่พยายามทำตามที่เขาพิมพ์มานะคุณพิสิทธิ์ศักดิ์บอกว่าไอ้ยะคุณโอ๊ตโอ๊ยแต่ละคนนี่พิมพ์มาแม่ดีๆทั้งนั้นเลย
1: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ
0: แม่นี่ผมก็พยายามอ่านออกเสียงให้ถูกต้องวรรณยุกต์นะไม่รู้ถูกหรือเปล่าไอ้ยะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะถูกนะถูกนะพี่นะในช่วงเวลาของมหานครไลฟ์ครับขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซันเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายมาฟังเพลงจากคุณเหมียวคุณาธานสักนิดหนึ่งผ่านคุณฟังย้อนวานๆเพราะว่าก็ต้องร่วมแสดงความยินดีกับพี่เหมียวคุณาธานกันด้วยนะฮะก็มีครอบครัวไปแล้วเพลงนี้ดังมากช่วงนั้นนะฮะบ่นแก้เบื่อ

0: ขอบคุณค่ะขอบค
1: ุ
0: ณ
1: ค่ะ
2: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: เมื่อสักครู่ในช่วงเวลาของมหานครไลฟ์นะครับคุณผู้ฟังบ่นแก้เบื่องั้นจ้าพี่เหมียวคุณาธานนะฮะซึ่งเร็วๆนี้เขาก็จะเริ่มต้นชีวิตคู่กันแล้วซึ่งตอนนี้ก็กลายเป็นคุณครงคุณครูนะฮะโอ้หลายคนก็ยังแบบว่าฟังเพลงนี้กันอยู่เลยเนาะบ่นแก้เบื่อฟังทีไรก็แม่อยากจะเปิดให้เจ้านงเจ้านายเนี่ยฟังกันนะครับในช่วงเวลาของมหานครไลฟ์ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนกันอีกครั้งครับสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
3: สวัสดีไปถึงไอ้กว้างสกลนครนะครับผมบอกว่าตอนนี้กำลังชักเลยฮะชักมีดกรีดยางอยู่พิจิตรก็บอกว่ารอฟังนะคุณเมตินโยเนาะอันโทกมาครับบอกว่าลูกโอ๊ตมาแล้วนี่นะครับสวัสดีด้วยนะครับมีท่านใดอีกเอ่ยพี่ทองรวมแวะมาแล้วเนาะอ่ะมีใครอีกเอ่ยพี่ประหยัดพิมพ์ปรุนะครับก็แวะมาทักทายก็ได้คุณผู้ฟังตอนนี้4:43มาช่วงนี้ไอ้ทุยออกล่าสักหน่อยดีกว่าหลายเสียงหลายสายแล้วนะครับถูกแนะนำกันเข้ามาซึ่งสัปดาห์นี้ขึ้นมาอยู่ในฮิตที่2ในมหานครชาร์ตของเราด้วย

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้ง

ที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ทุก

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สี่ทุ่ม49นาทีนะครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับโอ๊ตคณิตกับ FM แกสปาร์มิเกลุกทุ่งมหานครมาทักทายคุณผู้ฟังต่อเนื่องกันสักนิดหนึ่งคุณวิจิตสุวรรณโรจน์นะฮะบอกว่าสวัสดีครับดีเจน้องโอ๊ตคนหล่อมารายงานตัวทักทายครับฟังน้องลูกตาลทุกคืนครับฟังอยู่ที่อำเภอวชิรบารมีจังหวัดพิจิตรครับแล้วก็ส่งหัวใจมา3ดวงแล้วก็100มาอีก3อันนะฮะแปลว่า300เนาะพี่เนาะขอบคุณด้วยนะครับคุณพี่วิจิตนะจากพิจิตเช่นกันอ่ะก็สวัสดีนะครับพี่พิจิตนี่หน้าตาหล่อเหลาเอาการเลยทีเดียวนะครับอย่าเพิ่งน้อยอกน้อยใจไปนะก็ทักทายกันออกอากาศอยากร่วมพูดคุยอะไรคอมเมนต์เพิ่มเติมมาได้นะครับพี่วิจิตคุณคิวเองทักทายนะครับพี่คิวเองเจียวกกเนาะคุณหนูดีแล้วก็มีอีกหลายคนพี่จิตนี่บอกว่าขอตัวไปอาบน้ำหน่อยคุณปาริตาพงทองก็บอกว่าน้องโอ๊ตเหนื่อยไหมคะถ้าเหนื่อยเนี่ยเดี๋ยวพี่จะคอยเลี้ยงดูปูเสือให้ส่งให้เดือนละ 3-4-5 หมื่นพอไหมคะโอ้ได้ได้ได้เดี๋ยวผมทักไปหลังไมค์นะพี่ปริตาอยากเลี้ยงดูผมใช่ไหมพี่กว้างนะบอกว่าชักช้าไม่ได้ทั้งโอ๊ตนี่ช่วงนี้ผมต้อง เอาใจเมียตามติดเลยนี่ถ้าชักช้าเนี่ยเมียเอาตาย อดีตคนรักเมียแห่งชาตินะไอ้กว้างของผมทักทายกันด้วยนะฮะคุณดวงเดือนบอกว่าช่วงนี้ค่าไฟแพงใช่ไหมช่วยอะไรเนี่ยช่วงนี้ค่าไฟบานเบอะเลยถูกต้องนะค่าไฟค่า FT มันเพิ่มขึ้นใช่ไหมนะครับพี่ทางรัฐบาลเขาก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเรื่องเศรษฐกิจช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะปวดหัวเหมือนกันนะครับสำหรับส่วนตัวเนี่ยนะมาตอนนี้4ทุ่ม51นาทีฟังเพลงกันต่อเนาะคุณผู้ฟังเนาะส่วนท่านใดอยากจะพูดคุยสายหน้าไมค์ชั่วโมงหน้า1สายหน้าไมค์นะครับ022481366ไม่ว่าคุณจะทำสายอาชีพอะไรถ้าสะดวกโทรมาจะได้ขอเพลงออกอากาศกันนะครับมาร่วมพูดคุยกันไปเพลิดเพลินอยู่เป็นเพื่อนซึ่งกันและกันพี่สเวพี่จำลองไอซิ่งบอกว่ารายงานตัวครับผมทักทายพี่จำลองด้วยนะนานๆได้เจอกันที่ช่วงดึกเนี่ยนะครับมามีท่านใดอยากคอมเมนต์เพิ่มเติมกันมาได้ยังพอมีเวลามอบเพลงนี้ให้กับสาวชื่อปริตาที่บอกว่าอยากจะเลี้ยงดูคณิตเนี่ยทั้งชีวิตนะจะส่งเสียให้เดือนละ 5-6 หมื่นพอดีเลยกำลังหาที่ปอกลอกอยู่ไปเรื่อยจริงๆนะว่าไปก็เชือกผูกตาเชือกผูกตายใจผูกพันครับบาวีบาวี

ถึงท้ายด้วยครูฝึกสอนนะฮะมอบให้พี่พิสิทธิ์ศักดิ์ด้วยบอกว่าช่วงนี้ผมชอบสาวๆยิ่งเป็นคุณครูนี่โอ้ปรับเลยแนวๆครูที่ชาประมาณนั้นแหมพี่อยากให้ผมพูดออกอากาศใช่ไหมล่ะอดเอาก่อนเด้อ1ชั่วโมงเองเดี๋ยวได้เจอน้องเมธิชานะฮะได้เช็คได้ชื่อกันมาทิ้งท้ายกันครูฝึกสอนกล้วยสแตมครับ

0: ที่โชคชะตา
1: ขณะนี้เวลา23นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกงสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: มาสู่ชั่วโมงที่2กันแล้วนะครับในช่วงนี้แทนน้องลูกตาลชนทิชานะครับคุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊ตคณิต23นาฬิกาเกือบอีก2นาทีพาเรทเพลงฮิตพร้อม1สายหน้าไมค์รออยู่แล้วเช่นกันสวัสดีครับผม
3: สวัสดี
2: ครับผมท่านง่วงไปนอนนะพร้อมคุยสายหน้าไมค์มั้ยสายนี้เป็นอะไรฮะต้องเรียก1669หรือเปล่า
3: ไม่ได้เรียกก็ไม่รู้แต่ว่าเรื่องอะไร
2: ครับอะไรนะฟังไม่รู้เรื่องเลย
3: ฮัลโหลคร
2: ับ ฮัลโหลฮัลโหลเฮียเหรอครับน้องแวนน้องแวน
3: ครับผม
2: บายดีนะครับ
3: บายดีครับบายดีคร
2: ับ สบายช่วงไหนของร่างกาย
3: ทั้งตัวและหัวจ
2: อยทั้งตัวและหัวจอยนะโอ้โหแล้ววันนี้อากาศที่นครศรีธรรมราชเป็นเพื่อมั้งครับ
3: มีแบบครึ่มฟ้าครึ่มฝนบ้างคร
2: ับ ครึ่มฟ้าครึ่มฝนเนาะ
3: คร
2: ับมืดๆนะ
3: คร
2: ับ
3: เริ่มมืดๆนะคร
2: ับอ๋อแต่ไม่มีฝน
3: คร
2: ับ
3: อ๋อ
2: แล้วฝนไปไหนล่ะครับ
3: อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ครับ
2: โอ้นะใส่ไม่ตามผ้าฝนล่ะมีแฟนชื่อไรนี
3: ่ไม่มีครับไม่มีคร
2: ับ ใส่โซดแล้วครับ
3: โซดครับ
2: โซดนะแล้วใส่ห้าไม้แฟนใส่ไม่ห้าแฟนล่ะ
3: แต่ไม่มีแฟนครับผม
2: โอ้แล้วไม่ห้าสักทีแล้วน้องแวน ห้าได้แล้ว เอาคำอย่างเดียวเลย
3: ไม่มีครับผม
2: ไม่มีนะ
3: เรียนจบก่อน
2: อ๋อนี่เรียนจบแล้ว

0: เออก็แบบว่าอยากเรียนต่อใช่ไหมได้ข่า
1: เอ
0: ว
1: อใช่เรียนต่อฮะ
0: โอ้โหแล้ววันนี้ติดสายหน้ามาอยากฟังเพลงอะไรล่ะครับเนี่ย
1: เพลงอ่ะสลามจากใจครับของไปกระชัยแล้วก็ MC2 ครับ
0: โอ้โหแม่ MC2 นะไม่ใช่ MC2
1: MC2
0: อ๋อ
1: ครับ
0: MC2 ผู้ผี
1: คร
0: เ
1: ั
0: พ
1: บ
0: ี้ยนข้อพายกันครับผม
1: ครับผม
0: โอ้นี่นี่นี่น้องบ้าวนะครับมาวันนี้เรามาขอบคุณผู้สนับสนุนกันก่อนแล้วกันนะ
1: ใช่ครับ
0: จำได้ใช่ไหมเชิญเลย
1: ลืมเลยครับ
0: เอ้าทำไมอยู่ๆเจอคุยสายหน้าไมค์กับพี่แล้วลืมล่ะ
1: ไม่มันเป็นสปอนตัวใหม่อะแต่จำไม่ค่อยได้ครับ
0: อ๋อปกติเขาฟังตลอด24 ชั่วโมงไม่ใช่หรอ
1: ไม่ค่อยตลอดครับผม
0: อ๋อไม่ตลอดนะ
1: ครับส่วนใหญ่จะฟังช่วงหลังคาจะเป็นช่วงพอวาสุบ้าง
0: อ๋อเหรอ
1: พี่พิมพ์บ้าง
0: อ๋อเดี๋ยวนะนี่แฟนตัวยงพี่วาสุและจันยาเหรอฮะช่วงเช้าเนี่ย
1: ครับผมช่วงเช้าครับบางครั้งครับผม
0: เหรอถ้าชื่นชอบอะไรในตัวพี่วาสุและจันยาครับหนุ่มหล่อของเราประจำคลื่น95
1: ก็เขาหน้าตาดีครับผม
0: หน้าตาดีเสียงดีไหม
1: เสียงดีครับผม
0: เคยฟังเขาร้องเพลงไหม
1: ฟังอยู่ครับคู่กับพี่อุ้มฮะ
0: โอ้ก็เช้าเขาร้องคู่กับพี่อุ้มด้วยเหรอ
1: ใช่ฮะ
0: ปกติเขาชอบเพลงแนวไหนสตริงลูกทุ่งหรือว่าลูกกรุงเขาชอบร้องช่วงเช้าผมไม่ได้ฟัง
1: น่าจะช่วงไม่ลูกทุ่งก็สตริงครับ
0: ไม่ก็ลูกทุ่งเอ๊ะสุดท้ายอันไหนกันแน่ไม่ลูกทุ่งก็สตริงยังไงเนี่ยแฟนตัวยง
1: น่าจะลูกทุ่งนะฮะ
0: ลูกทุ่งเนาะ โอ้แล้วชอบเพลงอะไรที่เขาร้องแบบว่าคิดว่าเป็นแบบเพลงเพราะที่สุดที่เขาร้องน้องแหวนในฐานะเป็น FC
1: โอ้นึกไม่โอ้เยอะอะครับผม
0: เยอะใช่ไหมหมายถึงนิสัยเขาเยอะหรือว่ายังไงพ
1: ู
0: ดด
1: ี
0: ๆอ๋อเขาร้องเพลงเยอะ
1: จะปุ้ม
0: เออดีเดี๋ยวพรุ่งนี้ผอ.ต่อสายครับผมมาขอบคุณผู้สนับสนุนกันเลยนะฮะอยากจะคุยมากกว่านี้แต่เดี๋ยวแบบว่าเปลืองสายเขาเรียกว่าสายคาโทนะมาขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้บันทาย
1: ขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันธาย
0: สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียม
1: สูตรน้ำตาลลดเกลือโซเดียม
0: อร่อยถูกใจใครใครก็ชอบ
1: อร่อยถูกใจใครใครก็ชอบ
0: พันธายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันธายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: ไมด้า
1: ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: นี่ปกติพี่ก็เป็นผื่นคันเหมือนกันน้องแวนคันไหมช่วงนี้
1: ใช่ครับผื่นแบบผื่นอะไรประมาณนี
0: ้โอ้เนาะเนี่ยช่วงนี้มันหน้าฝนไงเดี๋ยวเหงื่อออกอะไรเงี้ยก็ต้องใช้สบู่ไมด้าชอบขัดไหมชอบขัดไหม
1: ก็ไม่เท่าไหร่ครับไม่เท่าไหร่ครับ
0: ไม่ค่อยเท่าไหร่นะขัดพงขัดผิวแบบว่าพวกแบคทีเรียเชื้อรามันจะได้หลุดไปเนาะด้วยสบู่ไมด้า
1: ครับ
0: โอเคนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะพรุ่งนี้จะได้รีบตื่นไปฟังผอ.วาสุและจันยาช่วงเช้าเนาะ
1: ครับผมจะพยายามฟังนะฮะแต่จะทั้งผอ.วาสุพี่พิมพ์พี่โอ๊ตปากช่วงพี่โอ๊ตบ้างช่วงพี่แตนช่วงพี่มี
0: แล้วพี่หมีล่ะโอ้นี่คุณแอนตี้เคียหมีเลยเนี่ยยังไงเนี่ย
1: ฟังบ้างช่วงเยวฟังบ้างนะ
0: เดี๋ยวอ่ะคุยกันขำๆนะแต่บางทีก็ไม่ได้ขำเนาะยอกๆไปแล้วบ๊ายบายแค่นี้นะ
1: สวัสดีครับพี่โอ๊ตครับ
0: โอเคอ่ะจุ๊บจุ๊บ
1: จุ๊บจุ๊บ
0: หนึ่งสายหน้าใหม่ครับคุณฟังน้องแวนแม่นี่สมัยก่อนเขาแบบว่าเป็นพนักงานอสมทด้วยนะคนนี้เนี่ยไม่ธรรมดาก็เลยแซวหนักนิดนึงมาพาเรทชุดนี้ครับฟังสบายๆกันไปเดี๋ยวจะพยายามแบบว่าผสมรวมมิตรกันไปนะครับแต่หัวขบวนหมุนแขนกันคูณครับคิดฮอตทุกคน

0: จริงนะเศร้าเออ
1: รักจริงๆเลยพระกันออกเข้ากราบงานจากอานัสก่อนนั้นละหมาดอารมณ์มาริโอน่าอาจารย์ไข่นั่นเองนะฮะสลามจากใจครับเป็นเวอร์ชันพิเศษที่น้องแวนเนี่ยนะครับฝากไว้ก็คือเป็นเวอร์ชันเสียงร้องจากพี่เอกชัยศรีวิชัยร้องคู่ไว้กับพี่แอมซีทูนะและเปิดมาด้วยคิดฮอดทุกคนงานจากอ้ายม่นแค้นแก่นคูน
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: มีคุณทีมมงคลนะฮะคุณปุ๋มบอกว่าลูกเนียงลูกตอนี่พี่ชอบแกงไตปงไก่ปลาโอ้ยพี่น้ำลายไหลเลยนะยิ่งดึกๆแบบนี้พี่ยิ่งหิวใช่ไหมพี่ปุ๋มเนาะโอ้มันแบบว่าได้ขนมจีนด้วยหรือว่าข้าวสวยร้อนๆนี่แจ่มเลยนะฮะคุณกระแตสวัสดีด้วยบอกว่าแวะมาส่องดีเจนะครับขอบพระคุณด้วยที่แวะเข้ามาห้าทุ่มจะครึ่งแล้วนะฮะไม่นอนแสดงว่าคืนนี้อยู่คนเดียวแน่เลยพี่ก็แต่คุณควรหรือเปล่าคุณกวนควรนะครับข้าอภัยถ้าอ่านไม่ถูกคุณอะไรนะคุณชนกใช่ไหมอ่ะก็สวัสดีด้วยแล้วกันนะครับพี่นะจุ๊บๆนะแล้วก็มีคุณดวงเดือนบอกว่าขี้หกขาเช็ดนิดนึงนะครับคุณบัวขาวสวัสดีพี่บัวขาวนะแล้วมีใครอีกเอ่ยมาพี่สิทธิพงศ์ก็ยังคงพี่สิทธิศักดิ์ยังอยู่นะฮะแล้วก็มีพี่แอ๋วก็ยังคงอยู่ยังไม่กล่อมส่งหลานเข้านอนเนาะมีคุณอะไรอีกเอ่ยอ่ะคุณดวงเดือนนี่ก็ส่งสติ๊กเกอร์เยอะเลยนะฮะแหมถ้าเขาเก็บตังค์นี่ต่อป่านนี้เป็นพันแล้วนะมาเดินทางกันต่อกับจอคิวฮิตครับ
3: จอคิวฮิต
2: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ในช่วงจอคิวิตครับขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอ๋อคุณกระแตบอกว่าขอแก้ข่าวนิดนึงค่ะพี่ไม่ได้อยู่คนเดียวพี่เล่นโยคะอยู่ค่ะน้องโอ๊ตมีหน้าพี่กระแตนี่หุ่นดีเสียหุ่นโซโจ๊ะโจ๊ะเลยหรือเปล่าโยคะนี้คล้ายๆกับพิลาทิสใช่ไหมแต่แบบคนแขนงนะพี่น้องใช้แบบว่ากล้ามเนื้อค่อนข้างเยอะเหมือนกันสุดยอดมาเพลงใหม่ที่แนะนำครับงานจากคุณออนอรดี TIG ยอมแพ้ที่เธอ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
1: เพลงที่ติดชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับมาในช่วงเวลาของเพลงฮิตติดชาร์ตมีทาง SMS ไม่ได้ฝากชื่อไว้นะเบอร์ลงท้ายด้วย30บอกว่าขอเพลงเต้ยสังลาครับพี่โอสนี่นะเดี๋ยวจัดเสิร์ฟให้เลยละกันเพลงนี้ก็ค่อนข้างมาแรงนะหลายเวอร์ชั่นที่นำมาโคเวอร์เนี่ยโอ้โหสุดนะแต่ต้นฉบับสุดกว่าเพราะว่าเขาเป็นต้นฉบับจากที่ทีเร็กซ์ครับผมเต้ยสั่งลา

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
5: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลม
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: มาช่วงท้ายกันแล้วนะครับเพื่อนเพลงหวานขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับหลายท่านที่ทำงานราชการก็ได้หยุดพักผ่อนสำหรับพรุ่งนี้นะครับวันพืชมงคลเนาะก็หยุดพักผ่อนให้เต็มที่ส่วนหลายคนหลายสายอาชีพก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่กันอยู่ก็อยู่เป็นเพื่อนซึ่งกันและกันนะครับคุณฟังพรุ่งนี้ก็เจอกับผม2ช่วงเวลาเช่นเดิม 4:00 น.จนถึง 1:00 น.และ 4:00 น.จนถึงเที่ยงคืนนะเธอปัญจัยครับอัศนีวสันต์คุณวอนจากกาญจนบุรีกาญจนบุรีนะฝากไว้ทางหลังใหม่ส่งต่อให้คุณครูสุดสวยน้องเมธิชาไปแล้วครับผมฝันดีครับสวัสดีครับ

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้น

0: ขณะนี้เวลา 24 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: ียบเวลาความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ันนี้เรามาเป็นซีรีส์เพลงอกหักนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงตั้มตาแบบว่าจินตนาการว่าวันนี้เราเดินเข้าไปในห้องในที่แห่งหนึ่งแล้วแบบว่าอุ้ยเจอแฟนเราอยู่กับอีกคนนึงโอ้มันเจ็บมันช้ำหน้านะคะจากขิมเบญญาด้วยนะจ๊ะตั้มตานะคะจือบอนะแล้วจำปะล่ะเห็นขนาดนั้นแล้วน่ะนะคะจากพี่ก้านตองทุ่งเงินด้วยนะคะแล้วก็บอกต้องกลับมาชีวิตน้องดีแล้วนี่ไงพอชีวิตเราดีขึ้นจำแล้วไงจำชีวิตเราดีแล้วใช่ไหมเราก็จะไม่ย้อนกลับไปเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วนะคะกับมอสรัศมีค่ะสามผลงานเพลงในช่วงของฮิตมาราธอนจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังในช่วงเวลาเที่ยงคืน16นาทีนะคะมาแล้วจ้ามาแล้วมาหรือยังเนาะมาถึงคุณผู้ฟังอ่ะมาหรือยังเมื่อวานนี้ Facebook Live หลุดบ่อยมากเลยนะแต่ว่าวันนี้นี่ก็น่าจะปรับปรุงประมาณนึงหมายถึงปรับปรุงตัวให้น้องกวางปรับปรุงตัวให้นิสัยให้ดีขึ้นนะไม่กดตัดลงตัดไลฟ์คุณผู้ฟังเนี่ยเมื่อวานมีคนเขาแบบว่าโวยวายบอกว่าทำไมอ่ะทำไมผมโดนบล็อกไม่ค่ะไลฟ์หลุดค่ะเราไม่ได้บล็อกคุณนะคะบางคนมาโวยวายนะหาว่าทีมงานเราแกล้งเปล่ามันหลุดทุกคนนะวันนี้นะคะคืนวันที่12เข้าสู่วันที่13แล้วนะจ๊ะก็ทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะคะผ่านทุกๆช่องทางเลยนะไม่ว่าจะเป็นMCOT Radio Network 41สถานีทั่วประเทศนะคะรวมถึง Facebook Live Fanpage LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะแล้วก็มีคนเริ่มเข้ามาทักทายบอกว่าผมเริ่มจะระแวงแล้วครับใช่มั้ยแสดงว่าทำไม่ดีบ่อยไงพอทำไม่ดีบ่อยก็ระแวงว่าจะมีคนอื่นแกล้งหรือเปล่า พี่วิสิตศักดิ์อ่ะบางทีส่งสติกเกอร์เยอะบางทีเขาก็บล็อกบางทีเหมือนแบบว่าคุยอะไรแบบใช้คำศัพท์บางคำศัพท์ที่ผิดปกติที่เขาจับอัลกอริทึมแล้วมันแบบว่าจับแล้วมันแปลกอ่ะเขาก็บล็อกนะคะซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับทีมงานนะคะมันเกี่ยวกับตัวโปรแกรมนะคะถ้าอยากจะมีปัญหาต้องไปมีกับมาร์คซักเคเบิร์กตรงนู้นสวัสดีพี่ช่างชนะแก้วนะคะบอกว่ามาแล้วครับมากันให้หมดเลยสวัสดีพี่แมวเซาด้วยนะจ๊ะทักทายน้องไบรท์ค่ะมีพี่ชอบมาแล้วพี่ TSJ มาแล้วนะใครมาแล้วนะคะช่วยทักมาตอนนี้เลยเพราะว่าถ้าใครที่ทักก่อนหน้านี้มันเด้งมันอ่านขึ้นไปไม่ได้นะคะสวัสดีพี่ช้าง Love D ด้วยนะสวัสดีค่ะหนูอาจจะส่งไปได้ประมาณนี้พี่เมื่อกี้หนูจำได้ว่ามีพี่อัมพลพี่สกลมาแล้วนะคะใครพิมพ์อะไรไม่ดีบนโดนบล็อกนะจ๊ะพิมพ์เยอะก็โดนบล็อกแปลกไหมหมายถึงว่าพิมพ์แบบว่าพิมพ์ไปเรื่อยเปื่อยแบบพิมพ์จนแบบว่าคนอื่นเขาพิมพ์มาไม่ได้อะมันจะมีแบบว่าพิมพ์เยอะถี่ในช่วงเวลากี่นาทีอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีจับเวลาแบบนั้นอยู่นะคะสวัสดีพี่พลกิจด้วยนะจ๊ะบอกว่ามาครับนะอ่านถูกไหมอ่านถูกใช่ไหมจริงๆเมื่อวานไปดูนะเขามีการแบบว่าเช็คว่าตัวเองเนี่ยมีผังผืดหรือเปล่าอ่ะเขาจะให้เหมือนเอาฝ่าไม่ใช่สิเขาเรียกอะไรนะหลังมือประกบกันแบบคว่ำลงอย่างเงี้ยเหมือนเอาข้อมือมาต่อกันอะแบบเนี้ยแล้วก็ลองนับไป30วิถ้ามันรู้สึกช้าๆรู้สึกปวดอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามีผังผืดบริเวณแบบมือของตัวเองแล้วอะหนูก็มานั่งทำอยู่อย่างเงี้ย นั่งทำอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ส่งให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลองดูสิว่าเป็นหรือเปล่าปวดหรือเปล่าแต่ว่าล่าสุดที่น้องเมย์ไปอะไรนะเขาเรียกคลินิกกายภาพเพราะว่ารู้สึกว่าปวดคอไม่รู้ว่าแบบตกหมอนหรือว่าหันซ้ายหันขวาแล้วมันปวดแล้วน้องเมย์ชอบหักคอดังก็ก๊อกแก๊กแก๊กอะนึกออกปะก็เพิ่งรู้ว่ากระดูกคอมันโก่งไปข้างหน้านะคะเขาก็จะมีวิธีบริหารให้แบบดึงคอไปข้างหลังเนี่ยเพื่อจะให้เราอ่ะไม่ปวดหัวง่ายการที่เราแบบว่าดูหน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆเนี่ยเวลาทำงานทำการบ้านทำอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมทำวิจัยส่งอาจารย์อย่างเงี้ยมันนั่งหน้าจอคอมค่อนข้างนานนะคะมันก็ต้องแบบบางทีเราเผลอแบบชะโงกหน้าไปดูใกล้ๆนึกภาพคนชะโงกหน้ามันเหมือนแบบว่ายื่นหน้าไปข้างหน้าเนี่ยมันทำให้คอมันโก่งอ่ะคุณผู้ฟังเราไม่รู้ตัวเลยนะเรื่องของแบบใครที่ปวดหลัง

บ่อยๆแบบขับรถบ่อยๆอย่างเงี้ยเราก็จะมีท่าบริหารด้วยเนี่ยพวกเนี้ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าเราอาจจะมองข้ามมันไปแล้วพอน้องเมย์ไปดูคลิปวิดีโอวิธีการบริหารหรืออะไรก็ตามเวลาที่คนขับรถนานๆอุ้ยคุณผู้ฟังของน้องเมย์อ่ะขับรถกันเยอะขับแบบข้ามจังหวัดเยอะมากดังนั้นก็เลยรู้สึกว่าลองเปิดดูหาคลิปที่เขาแบบว่าสอนบริหารการกลางลำตัวอะไรเงี้ยมันจะได้แบบไม่ปวดหลังบ่อยนะคะลองดูแล้วกันนะแล้วมันก็ดีต่อสุขภาพด้วยไม่เป็นแบบหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเผื่อว่าเรานั่งขับรถนานๆบางทีอ่ะเรานั่งผิดท่าเราปรับเบาะไม่ดีเรามีการแบบอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมนะมันปวดหลังมันปวดคอมันปวดเอวเราไม่ค่อยต่อให้เราพักรถแล้วแต่เราก็ไม่ได้บริหารถูกไหมมันก็อาจจะส่งผลต่อสุขภาพกระดูกเส้นเอ็นเส้นประสาทส่งผลแบบมันสามารถเกิดขึ้นได้ทุกอย่างเลยนะติดเตียงอะไรอย่างเงี้ยบางคนบอกว่าเข้าสู่วงการจัดกระดูกแล้วครับนะคะอันนี้ก็ต้องลองดูแต่คิดว่ากายภาพควบคู่ไปด้วยก็จะดีเหมือนกันนะคะน้องเมย์ไปล่าสุดนี้ค่าใช้จ่ายประมาณ900มั้งก็ไม่ถือว่าไม่ได้แพงนะเพราะว่าเขาทำเยอะเหมือนกันมีแบบว่ายืดกระดูกอ่ะเหมือนเขาเอาเชือกอะไรไม่รู้มาดึงหัวดึงท้ายอ่ะแล้วก็เหมือนดึงร่างกายเราให้แบบช่วยสูงกว่านี้หน่อยอะไรเงี้ยมันมีอุปกรณ์ดึงสะโพกดึงเอวดึงกระดูกสันหลังอะไรเงี้ยของเราอยู่แล้วก็เหมือนเอาเจลมาทาแล้วก็แบบเหมือนใช้กระแสไฟฟ้าแบบนวดจี๊ดๆอ่ะแล้วก็แบบใช้ไฟฟ้ากระตุกกระตุ้นช่วงไหล่เราอะไรเงี้ยมันก็หายเลยนะมันหายเลยตอนแรกน้องเมย์แบบหันซ้ายหันขวาไม่ได้มันเจ็บอันนี้ก็ดีเลยนะคะบางทีเราอย่าไปเสียตังค์กับอะไรแบบนี้มากแล้วก็กายภาพด้วยการแบบว่าตอนนี้ก็อาจจะเขาเรียกว่าไงอ่ะเวลาเรารู้ตัวว่าเราขับรถนานก็อาจจะดูคลิปดูอะไรนะคะแล้วก็ออกกำลังกายนะขยับแข้งขยับขาไปตามคลิปไปก่อนนะแต่ถ้ามันมีอาการปวดแล้วก็หาหมอนะคะหาหมออย่าโพสถามคนอื่นนะหนูละงงมากเลยช่วงนี้อ่ะหนึ่งผลงานเพลงนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันนะจ๊ะ022481366ค่ะย้ำเบอร์อีกครั้ง022481366นะคะแล้วเดี๋ยวมาพูดคุยกับสายหน้าไมค์กันดีกว่าจ้า

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นครับเชอรี่
1: มาในช่วงออนไซต์ชิวฮิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำหนึ่งซ้ายสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยเด็กชายอะไรคะ
2: เด็กชายสเวงจากปัตตานี
1: ชื่ออะไรนะ
2: สเวง
1: พี่สเวงจากปัตตาน
2: ี
1: อะไรนะ
2: สเวง
1: ก็สเวงไงไม่ถูกหรอถูกไหม
2: ครับถูกต้อง
1: เริ่มไม่มั่นใจแล้วพี่แสวงนะ
2: ครับ
1: จากปัตตานีนะคะ
2: ได้ยินครับ
1: โอเคเป็นยังไงบ้างสบายดีหรือเปล่า
2: สบายดีคืนนี้ฝนตกตั้งบ่ายโมงถึงหกโมง
1: วะเหรอแล้วปกติเราทำอาชีพอะไรได้รับผลกระทบไหมคะ
2: ไม่ได้ทำอะไร
1: งั้นฝนตกมันก็อาจจะดีปะเย็นเย็น
2: นอนเย็นเย็นดีคืนนี
1: ้นอนฟังเสียงฝนแล้วมันหนักขนาดไหนอ่ะหรือแค่ปล่อยปล่อย
2: แรงแล้วแรงไปตอนหกโมง
1: แรงไปตอนหกโมงนั่นแหละแต่หมายถึงว่าตอนที่ฝนตกเนี่ยมันหนักเยอะมากไหมหรือว่ามันแค่แบบปล่อยปล่อยมาเฉยเฉย
2: ตกพอประมาณ
1: ตกพอประมาณตอนเด็กๆเล่นน้ำฝนไหมคะ
2: เล่น
1: แล้วพ่อกับแม่ว่าไง
2: ปีตอนเด็ก
1: ๆเออจริงเออตอนเด็กๆแล้วหนูรู้สึกว่าเอาก็คิดซะว่าอาบน้ำทำไมอ่ะแล้วทำไมอาบน้ำเราถึงไม่ป่วยอ่ะทำไมเราโดนฝนแล้วเราป่วยอ่ะ
2: ไม่ทราบเหมือนกัน
1: ใช่ปะเราลองเปลี่ยนจากการแบบว่าเวลาเดินออกไปตากฝนอย่างเงี้ยเราลองถือสบู่แชมพูไปไหมเผื่อเราจะไม่ป่วยเราลองแบบเออเดินไปอาบน้ำ
2: เดินฝนก็เป็นหวัดทุกที
1: แต่คนสมัยก่อนเขาก็อาบน้ำฝนไม่ใช่เหรอ เออแล้วไม่ป่วยเหรอ หนูก็ชอบสงสัยอะไรแปลกๆเออใช่ไหมเพราะว่าคนเฒ่าคนแก่สมัยก่อนเนี่ยเขาก็ลองน้ำฝนใส่ตุ่มใส่โอ่งเอาไว้แล้วเขาก็มาอาบ
2: แต่ตอบแบบนั้นเป็นไรเลยอาบตอนที่ฝนตกยังไม่ได
1: ้เออทำไมตอนฝนตกทำไมอาบไม่ได
2: ้เก็บน้ำไม่เป็นไร
1: ดันสงสัยอะไรก็ไม่รู้เออเผื่อคุณผู้ฟังคนไหนแบบทราบนะอยากช่วยบอกหน่อยว่าทำไมเวลาเราอาบน้ำฝนแบบลองใส่โอ่งแล้วมันทำไมอ่ะมันมียาเหรอทำไมเราถึงแบบว่าไม่ป่วยอ่ะแล้วทำไมเราเดินออกไปตากฝนทำไมมันป่วยอ่ะ
2: นั่นแหละ
1: เออเราลองถือแชมพูถือสบู่ออกไปแล้วก็บอกไม่หนูไปอาบน้ำไม่ป่วยหรอกอย่างเงี้ยอะไรของหนูครับเนี่ยเออนะแล้วพรุ่งนี้ไปไหนไหมคะ
2: ไม่ได้ไปไหนพิการ
1: พิการส่วนไหน
2: ส่วนตา
1: หนูก็พิการเหมือนกันนะ

0: การใจอ่ะ
1: เอ้ยไม่สมองเริ่มผิดเป็นเพี้ยนแล้วทุกวันนี้งงมึนกงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออนะสายตานี่คือ
0: การสายตาทั้งสองข้าง
1: อ๋อเหรอแล้วเราใช้หูในการจินตนาการเหรอคะหรือว่ายังไง
0: ใช้หูฟัง
1: เหรอก็ฟังเพลงก็จะเพาะขึ้นไปประมาณกี่เท่าดีอ่ะ
0: ก็เหมือนเดิม
1: ร้องได้ไหมร้องได้ไหมเวลาฟังเพลงเขาบอกว่าเวลาเราหูดีมากๆเราจะร้องเพลงเพราะ
0: ร้องไม่ได
1: ้ร้องไม่ได้ชอบฟังเฉยๆนะบอกเป็นอย่างบอกเป็นอย่างเดี๋ยวน้องเมย์จัดเพลงให้วันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรจ๊ะ
0: เพลงฟังนางเลน
1: ร้องไม่ได้จริงอ่ะ
0: ร้องไม่ได้ชอบฟัง
1: ผลงานจากน้องเดียวใช่ไหม
0: คร
1: ับได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะจริงๆเมื่อกี้แอบเปิดมามีแบบ3เวอร์ชั่นมีดำรงวงทองมีอะไรนะสักอะไรสักอย่างใช่ไหม
0: สักอย่าง
1: มีของดำรงวงทองอ่ะเวอร์ชั่นหนึ่งแล้วก
0: ็สักอย่างเป็นชมพู
1: มีของน้องเดียวเนี่ยแหละ แต่เอาเวอร์ชันน้องเดียวเนาะ
0: ครับ
1: เออแล้วก็อีกอันหนึ่งเขาเขียนว่าอะไรนะเสกศักดิ์ผู้กันทอง
0: เสกศักดิ์ผู้กันทอง
1: อันนี้เอาเวอร์ชันไหนคะ
0: แล้วแต่สองคนเนี่ยคนไหนก็ได
1: ้ระหว่าง
0: เสกศักดิ์แสงเพราะกว่าแต่น้องเดียวก็ชอบฟัง
1: เอาน้องเดียวก่อนแล้วกันนะ
0: ครับครับ
1: โอเคค่ะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมจ๊ะ
0: ทุกเสียงทุกสาย
1: ได้เลยฮะไม่มีพิเศษให้ใครเป็นพิเศษหรอ
0: ให้น้องนังไม่ก็ช่วย
1: ได้เลยเดี๋ยวน้องไม่เปิดให้นะ
0: ได
1: ้ขอบคุณค่ะยังไงดูแลสุขภาพตัวเองดีๆนะคะช่วงนี้ฝนตกอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะ
0: ครับครับ
1: ครับขอบคุณที่โทรมาค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ

0: นับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จในไลน์ไอเลิฟยำยำ
1: อย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะคะว่าช่วงนี้กระดูกกระเดี้ยวเวลาจะเดินจะลุกจะนั่งจะโอ้จะขยับตัวบางทีนะคะเราก็ต้องมีการเซฟตี้ตัวเองในทุกๆมุมนะคะมาถึงเรื่องขาบ้างมาถึงเรื่องขาบ้างเวลาจะนั่งจะยืนจะลุกเนี่ยเราก็จะต้องใช้สรีระของเราเวลาเดินขึ้นเดินลงบันไดใช่ไหมหัวเข่าของเราเนี่ยก็จะกระทบค่อนข้างเยอะนะคะมันจะต้องมีการเสียดสีบ้างมีการรับน้ำหนักต่างๆนะคะมันต้องเริ่มระมัดระวังตัวเองมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาคืนความมั่นใจในทุกย่างก้าวด้วย Hill Life ค่ะเป็นอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกนะคะซึ่งหัวเข่าของเรานะมันก็เป็นส่วนสำคัญคุณแม่น้องเมย์เนี่ยปวดหัวเข่าบ่อยมากนะคะบางทีก็ต้องมีอุปกรณ์แบบนี้แหละเอามาซัพพอร์ตนะคะเป็นแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้จะลุกจะนั่งจะเดินเนี่ยคล่องตัวแล้วก็มั่นใจอีกครั้งค่ะตัวผ้านะคะถักทอพิเศษใช้สัมผัสมันเป็นแบบผ้าพอเป็นถักทอพิเศษเนี่ยมันระบายอากาศได้ดีสัมผัสมันนุ่มสบายเนี่ยนะใส่มันก็จะไม่อึดอัดไม่ร้อนใส่ทำกิจกรรมได้นานตลอดทั้งวันสำหรับใครนะคะที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เพราะว่าเข่าเราก็มีอยู่แค่นี้ก็ควรจะใส่อะไรซับพอร์ตมันบ้างนะเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มนะคะสำหรับคนที่ใส่ใจสุขภาพค่ะซื้อ Hill Life อุปกรณ์พยุงหัวเข่านะ2ชิ้นแถมฟรีไปเลยอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นค่ะในราคาสุดพิเศษนะคะ990บาทเท่านั้นเองและยังรับฟรีไปอีกกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบนะจ๊ะก็เผื่อจะไปพกพาอะไรอย่างเงี้ยนะอย่าดมอย่าอมอย่าหม่อง02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยนะจ๊ะเดี๋ยวไปกันต่อในช่วงของมหานครไลฟ์ค่ะ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: อันนี้ต้นฉบับเขามาเองนะคะปกติเนี่ยก็จะมีเปิดบ้างเป็นผลงานของพี่อีฟอรวรรณบ้างนะวิชามานะคะอันนี้เป็นเวอร์ชั่นของพี่เท่อุเทนในช่วงมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปวิชามานจากพี่เท่อุเทนค่ะ
3: ถึงถามว่าไลฟ์หรือเปล่าถ้าไม่ไลฟ์ไม่อยากพูดไลฟ์ต้องพูด

0: ยเมที่ชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเมทิชาม
1: ีคนบอกว่าคุณครูเมสนใจนักเรียนด้วยนะครับอ้าวแล้วหนูไม่สนใจตรงไหนอ่ะหนูผิดอะไรเนี่ยโอ้ยจะบอกว่า Facebook ตอนนี้มันก็มีปัญหาของมันเนาะหนูอ่านข้อความไม่ได้ทุกข้อความเพราะว่ามันหายมันวาร์ปบางทีมันก็เด้งขึ้นไปแล้วมันอ่านไม่ทันนะคะมันไม่เหมือนกับสมัยก่อนที่มันสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอ่านไม่ทันก็เลื่อนขึ้นกลับไปดูได้ตอนนี้มันทำไม่ได้เลยไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรเป็นมาสักพักแล้วนะขนาดหนูไปตอนนั้นนะเป็นโฟนอินใช่ไหมใช้วิธีการใช้โทรศัพท์ของตัวเองแล้วก็ใช้คอมพิวเตอร์ตัวเองเนี่ยแหละในการดึงขึ้นดึงลงมันก็ดูไม่ได้หนูก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะก็โทษใครดีล่ะโทษ Facebook ละกันนะคะแต่ว่าช่วงที่หนูทำงานน่ะก็คือการจัดดีเจการจัดนักจัดรายการอะไรก็ตามนะคะหนูก็พูดกันตรงๆว่าบางครั้งเราจะไปโฟกัสที่คนใดคนหนึ่งไม่ได้มันจะมีเหมือนกันที่แบบในช่วงที่เราจัดรายการอยู่มันจะมีคนแบบอินบ็อกซ์ข้อความมาขอเพลงซึ่งเยอะมากเยอะแบบเยอะมากๆแล้วคำถามคือหนูจะตอบทันยังไงหนูก็ตอบไม่ทันใช่ไหมว่าหนูแบบจัดรายการอยู่อ่ะคุณก็เห็นว่าหนูจัดรายการอยู่แต่คุณก็พยายามจะข้อความมาแล้วพอหนูไม่ตอบก็งอนเฮ้ยแล้วหนูจะไปทำตามที่ทุกคนต้องการได้ยังไงทุกอย่างเลยน่ะแล้วบางทีนะโทรมาด่าด้วยเอาดิแต่ถ้าสมมติใช้คำไม่สุภาพก็แน่นอนค่ะเจอกันที่ศาลนะคะเพราะว่าก็แจ้งความไปหลายคนอยู่เหมือนกันแบบคุยทะลึ่งตึงตังคุยแบบเชิงแบบล่อแหลมอะไรเงี้ยก็จะรู้สึกว่าลุกล้ำความเป็นส่วนตัวมากจนเกินไปนะคะคืองานมันก็คืองานงานของเรามีหน้าที่เปิดเพลงมีหน้าที่พูดคุยอะไรเงี้ยนะเพราะว่าบางคนก็ไม่เข้าใจในงานของเราว่ามันต้องใช้สมาธิเหมือนกันบางทีเราก็ต้องคิดเราก็ต้องทำอะไรต่อมันไม่ได้สามารถโฟกัสได้ว่าอุ๊ยฉันจะต้องคุยกับคุณคนเดียวอย่างเงี้ยไม่ได้บางทีอยากให้เข้าใจกันบ้างเนาะน้อยใจแล้วหนูก็ไม่รู้จะง้อยังไงด้วยนะง้อยากง้อเย็นด้วยแต่ละคนอะมีคนบอกสมน้ำหน้าค่ะขอบคุณค่ะเช่นเดียวกันถ้าอย่างนั้นวันหลังหนูจะไม่อ่านข้อความของพี่พิสิทธิ์ศักดิ์สักคำเลยโอเคไหมแลกกันก็ถือว่าสมน้ำหน้าเช่นเดียวกันนะจ๊ะอ่ะวันนี้นะคะเราต้องมากอดกันก่อนเพราะว่าเราเนี่ยไม่ค่อยได้สนใจใยดีกันสักเท่าไหร่กับตัวเองบางทีเราก็เผลอทำงานหนักจนเกินไปบางทีเราก็ไปโฟกัสคนอื่นมากจนเกินไปแคร์คนอื่นมากจนเกินไปจนลืมแคร์ความรู้สึกของตัวเองว่าเขาใช้คำพูดบางครั้งเนี่ยมันกระทบกระเทือนจิตใจเราเขาพูดเล่นแหละเขาพูดเล่นแหละแต่เราเก็บไปคิดเพราะอะไรบ้างเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราแคร์ไงเราแคร์อย่างคุณผู้ฟังเนี่ยหนูก็แคร์หนูเป็นดีเจหนูก็แคร์ไม่ใช่หนูไม่แคร์หนูก็รู้สึกเหมือนกันบางครั้งที่เขาพูดมาเขาพูดเล่นเขาพูดเสียดสีนินทาพูดอะไรเงี้ยหนูรู้สึกเหมือนกันบางครั้งเราอาจจะต้องปล่อยไปนะคะแล้วก็อย่างที่บอกถ้าสุดท้ายแล้วถ้าเขาไม่เข้าใจเราก็ต้องตัดทิ้งไปเลยก็เปลี่ยนค่ะบางทีก็ต้องเข้าใจว่าบางครั้งหนูก็ไม่อ่านข้อความไปเลยหนูก็ข้ามไปเลยก็มีเหมือนกันถามว่าไม่สนใจหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะเคยสนใจแล้วแต่เขาไม่ได้เห็นคุณค่าที่เราสนใจเพราะสุดท้ายแล้วถ้าเขายังรู้สึกอย่างนั้นอยู่ก็ต้องปล่อยมันไปอย่างที่เป็น นะอ่ะช่วงนี้นะคะในโลกโซเชียลมันก็ส่งผลกระทบกับคนค่อนข้างเยอะนะคะมันมีความคล้ายๆอยู่เหมือนกันนะบางคนเขาบอกว่าโรคสมาธิสั้นเนี่ยมันเป็นโรคจากโซเชียลหรือเปล่าจริงๆหลายคนเขาบอกว่าการเล่นโซเชียลเยอะเกินไปมันจะทำให้สมาธิสั้นใช่ไหมล่ะจริงๆแล้วทางการแพทย์ไม่ถือว่าโซเชียลทำให้เกิดนะคะมันไม่ทำให้เกิดโดยตรงแ

บางคนน่ะเพื่อนน้องเมย์อ่ะเวลาดูอะไรก็ตามอ่ะเขาจะกดคูณ2คูณ3เพื่อให้คลิปมันเร็วขึ้นอ่ะเอออันเนี้ยโดปามีนมันจะแกว่งตลอดนะคะมันคือฮอร์โมนหนึ่งแล้วกันในร่างกายการแจ้งเตือนไลน์จะกดไลค์จะกดคอมเมนต์สมองของเราอ่ะจะรู้สึกว่าการกดไลค์มันคือการได้รับรางวัลมันง่ายไงมันตลอดเวลาเลยพอเจองานที่ต้องใช้ความอดทนอย่างเช่นแบบอ่านทีสิทธิ์เงี้ยเออหรืออ่านหนังสืออ่านเอกสารอ่านบัญชีมันจะรู้สึกว่าโอ้หมดแรงจังเลยไม่ไหวแล้วอ่ะคือสมาธิเนี่ยมันถูกหั่นเป็นชิ้นๆเล็กๆนะคะเปิดดูงานดูแชทเดี๋ยวก็เปิด TikTok เดี๋ยวก็เปิด Facebook เดี๋ยวก็กลับมาทำงานเดี๋ยวก็เช็คโนติสเดี๋ยวก็สมองมันไม่ทันได้โฟกัสจุดๆนั้นจริงๆอ่ะเออแล้วอีกอย่างนึงเวลาที่เราเล่นโซเชียลใช่ไหมมันทำให้เรานอนน้อยเพราะว่ามันมีแสงออกจากหน้าจอใช่ไหมแสงสีฟ้าส่งผลให้สมาธิสั้นความจำไม่ค่อยดีอารมณ์ของเราก็หงุดหงิดง่ายความเครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไปกระตุ้นที่น่าสนใจคือคนจำนวนมากตอนนี้มีอาการเหมือนสมาธิสั้นแต่ต้นเหตุจริงๆน่ะมันไม่ได้มาจากโซเชียลแต่ว่ามันมาจากความเครียดเราดูเร็วเกินไปไงบางทีอ่ะเราสมัยยุคน้องเมย์เด็กๆใช่ไหมมันยังไม่มีโซเชียลเลยเราต้องรออินเทอร์เน็ตนานมากนะกว่าจะเชื่อมได้แล้วถ้าเมื่อไหร่คุณพ่อคุณแม่รับสายโทรศัพท์อ่ะเคยได้ยินไหมตื้อเสียงเนี้ยตื้อแบบรออินเทอร์เน็ตมันนานมากตอนนั้นอ่ะมันเครียดไหมตอนนั้นเรายังรอได้ใช่ไหมแต่ปัจจุบันอ่ะลองอินเทอร์เน็ตมันช้าสิโอ้ยหงุดหงิดต้องโทรไปเช็คกับไปเช็คกับพวกเครือข่ายโทรศัพท์แล้วเราอ่ะเล่นโทรศัพท์มันก็พักผ่อนไม่พอสมมติเวลาเราจะนอนอ่ะเราก็แบบขอถ่ายดูอีกนิดนึงรู้ตัวอีกที3แล้วอย่างเงี้ยตี4แล้วตี5แล้วอย่างเงี้ยใช่ไหมใช้โซเชียลหนักจนเกินไปนะคะมัลติทาสกิ้งตลอดก็คือแตะนะบางทีมันเบิร์นเอาท์ด้วยมันจะทำให้เรารู้สึกว่าไม่อยากไปทำงานรู้สึกแบบวิตกกังวลซึ่งมันต่างกันมากๆสัญญาณนึงที่จะต้องคอยสังเกตตัวเองเลยนะคะเช่นเวลาเราอ่านอะไรอ่านไม่จบพวกหนังสือสัญญาเวลาเราจะเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะมีเงื่อนไขธนาคารใช่ไหมเงื่อนไขอะไรก็ตามในแอปพลิเคชันอ่ะยาวๆอ่ะใครอ่านมั่งอ่านหนูถามเลยใครอ่านมั่งไม่มีเลื่อนๆๆๆๆลงไปกดยืนยันจริงป่ะมีใครอ่านรายละเอียดไหมว่าเขาจะเอาโฆษณามาเผยแพร่เราเขาจะเอาข้อมูลส่วนตัวเราไปทำการตลาดจะเอาไปวิเคราะห์การตลาดอะไรเงี้ยเรากดยืนยันไปน่ะเรารู้เรื่องไหม เราแทบไม่ได้อ่านเลยนะไอ้พวกเงื่อนไขต่างๆเวลาที่เราไปสมัครแอปพลิเคชันอะไรก็ตามแม้แต่แอปพลิเคชันธนาคารมันจะมีข้อความแบบเงื่อนไขว่ายืนยันให้สามารถเอาข้อมูลส่วนตัวของเราไปวิเคราะห์การตลาดได้เพื่อนำเสนอประกันอย่างเงี้ยหรือแบบเขาโทรมาเพื่อมาขายประกันเราได้โดยที่เรากดยืนยันไปไงก็เราโอเคไปอ่ะเรายังไม่รู้ตัวเลยเพราะเราไม่เคยอ่านถูกปะแล้วใครนะที่ชอบเปิดอะไรหลายๆอย่างพร้อมๆกันอ่ะแบบใครที่อยู่หน้าคอมพิวเตอร์เปิดนู่นเปิดนี่เปิดจอเปิดเพลงเปิดอะไรก็ไม่รู้เพียบไปหมดเนี่ยใจลอยเร็วเบื่อง่ายผิดปกติทำงานค้างเยอะรู้ว่าต้องทำอะไรนะแต่มันเริ่มไม่ได้สักทีมันต้องเดินวนไปวนมาก่อนหยิบโทรศัพท์อัตโนมัติทุกไม่กี่วินาทีเดี๋ยวหยิบอีกแล้วเดี๋ยวหยิบอีกแล้วซึ่งรู้ไหมคะว่าการฟังทางวิทยุเนี่ยช่วยได้เยอะเหมือนกันนะเออเป็นไงล่ะเห็นประโยชน์และเห็นประโยชน์ของตัวเองแล้วนะการฟังวิทยุนะคะจริงๆมีผลกับสมองเหมือนกันแล้วก็อารมณ์ด้วยเออเพราะว่าเวลาที่มีเสียงคนพูดมีเพลงมีจังหวะรายการเนี่ยมันทำให้ความรู้สึกมันต่างจากการถ่ายโซเชียลมากเลยนะคุณผู้ฟังนะสำหรับหนูเนี่ยหนูทำสายวิทยุใช่ไหมมันลดความรู้สึกโดดเดี่ยวได้มันเหมือนมีเพื่อนอยู่ในห้องสมองมนุษย์ตอบสนองกันกับเสียงพูดของมนุษย์อย่างเงี้ยช่วยได้เหมือนกันรายการกลางคืนเนี่ยคนบางคนรู้สึกว่าแบบเออตื่นอยู่กับเราอะมีคนอยู่ด้วยอย่างเงี้ยนะก็ดีเหมือนกันนะคะก็จะช่วยให้ไม่เกิดสภาวะซึมเศร้านะมีคนอยู่เป็นเพื่อนอย่างนี้นะช่วยให้สมองได้พักนะคะไม่ต้องเห็นภาพเร็วๆกระตุ้นจินตนาการหรือว่าช่วยแบบให้อารมณ์ของเรามันดีขึ้นฟังน้ำเสียงดีเจพูดอะไรอย่างเงี้ยนะความรู้สึกมีการร่วมกันพร้อมกันทั้งเมือง
อันนี้ช่วยได้ฝึกสมาธิได้เหมือนกันนะคะเวลาเพลงมันมาใช่ไหมเพลงมันนัดประมาณ3

5 นาทีก็มีเหมือนกันนะคะความสดของวิทยุเนี่ยมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ช่วยเรื่องสมาธิของเราด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลจริงๆที่เซิร์ชมาเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนค่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจกับเพลงทางเดินชีวิตและชั่วโมงหน้ามารับใส่น้าไมค์กันนะจ๊ะ022481366เบรกสักครู่ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชาสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: เห็นไหมล่ะหนูไม่ได้แกล้งนะ Facebook ตัดอีกแล้วเห็นไหม
2: ร้องไห้แล้วนะกลับมาก่อนกลับมาเดี๋ยวนี้เลยใครไปเข้าห้องหนูห้องน้ำกลับมาในชั่วโมงที่2นะคะหลุดอีกแล้วตอนนี้หนึ่งสายนะไมมาแล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: คนสวยโดยเสน่ห์น้องเมธิตาค่ะ
1: พี่หนามดิบใช่ไหม
3: ครับผม
1: มีไม่กี่คนหรอที่พูดมาเป็นสโลแกนยาวยาวขนาดนี้นะคะแนะนำตัวให้เพื่อนๆฟังหน่อยสวัสดีชื่ออะไรเด็กชายอะไรจังหวัดใดส่งเข้าประกวด
3: ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆแฟนๆรายการลูกทุ่งมหานครเอลทีเอเดน95ทุกๆท่านทุกพื้นที่ของประเทศไทยและทั่วรอบโลกของโลก
1: ครับ
3: สวัสดีทุกๆท่านด้วยครับแล้วก็ปล่อยได้ใจก็เบาครับผมชื่อเด็กชายนันดิษฐ์อยู่ลำปางแม่มอครับ
1: ครับผมครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ทางใต้เขาฝนตกกันครับทางเหนือเป็นไงบ้างครับ
3: เพิ่งหยุดไปเดี๋ยวไม่ได้กี้ไปก่อนแค่5-6 นาทีผ่านไป
1: เหมือนกันเลยใช่ไหม
3: หลังคามันลุ่มๆๆๆแล้วมันก็หายมันก็ทิ้งผ่านไปเลยมัน

0: มกลัวว่าจะคุยหน้าไม่ได้ขนาด
1: เอ้ยแต่เราก็ได้คุยกันในที่สุด
0: ครับ
1: นะ
0: มันบ้านชั้นเดียวมันก็หลังคากับที่เราอยู่มันไม่ห่างกันมันดังเสียงมันดังคุยมันจะไม่ได้
1: เข้าใจเข้าใจ
0: ใช่ไหม
1: เนาะบ้านชั้นเดียวเวลาที่นอนเวลาฝนตกนี่เสียงแบบซาวเอฟเฟกต์ชัดเจน
0: ครับนอนฟังเสียงฝนเลย
1: เออ
0: เสียงเยอะด้วยเนี่ยบ้านใกล้ทุ่งแม่เสียงร้องจ้าสิ
1: แต่ไม่แน่นะมันก็อาจจะเป็นแบบว่าความฟินอย่างนึงก็ได้ว่าแบบนอนฟังเสียงฝนอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเพราะไงทำให้เรานอนหลับแบบว่าอะไรนะเออมันแบบ ASMR อะไรเงี้ยช่วยใหหัวใจเราผ่อนคลาย
0: มันก็หลับดีจริงนะถ้าฝนตกอ่ะ
1: ตอนเด็กๆนะถ้าเมื่อไหร่ก็ตอนที่ฝนตกโอ้ยไม่อยากไปโรงเรียนเลยมันลุกไม่ขึ้นโอ้ตอนเด็กๆเรามีไหมคะแบบคุณพ่อคุณแม่เวลาปลุกเราอย่างเงี้ยเขาปลุกวิธีไหนอ่ะ
0: อ
1: ๋
0: อเขาก็เรียกนั่นแหละคร
1: ับ หรอแบบมีแบบตะโกนเรียกไหมแบบเรียกยังไง
0: ผมไม่น่าจะไม่มีแล้วผมจะรู้ตัวเองอ่ะเวลาจะไปโรงเรียนอ่ะก
1: ็
0: ไปโรงเรียนสนุกดีตั้งแต่หยุดไปข้าวป.1เลยมันจะไปวันแรกวันพรุ่งนี้ก็แม่ไม่ต้องไปส่งเลยอ่ะ
1: แล้วเราไปโรงเรียนเราไปยังไงอ่ะคะเดินหรือ
0: เดินเอาครับมันก็ห่างแค่ประมาณ100เมตรเองบ้านจากบ้านไปโรงเรียน
1: ฮะ100เมตร
0: ครับ
1: ม
0: ันอยู่ใกล้โรงเรียนมันโรงเรียนบ้านนอกมันก็อยู่บ้านอยู่ใกล้โรงเรียนหน่อย
1: ใกล้จริงของหนูเดินประมาณ3กิโลอ่ะ
0: โอ้มันอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยครับมันไม่ไกล
1: ก็นั่งคิดเหมือนกันว่าตอนนั้นทำไมไม่ขึ้นรถไปดีๆเดินทำไมเนี่ย หนูรู้สึกว่าเดินไปอ่ะดีที่สุดแล้วไม่ใช่ไม่ได้คิดเรื่องออกกำลังกายเลยนะคิดว่ายังไงก็ได้ให้แบบถึงโรงเรียนช้าหน่อย
0: เดินเป็นแถวด้วยนะเดินเข้าแถวไปถือธงด้วยนำไป
1: โอ้ยเหรอ
0: ครับมันเป็นแถวมันมารับกันเป็นถนนอ่ะต้องอยู่หน้าบ้านรอกัน
1: เลยอ๋อๆแบบเดินแล้วก็รอรับเพื่อนไปเรื่อยๆไปทีละคน
0: ไป
1: เฮ้ยน่ารักจังเลยอ่ะ
0: ก็มีคนที่เดินนำกระถือธงไปด้วย
1: หนูจำได้หนูจะมีเพื่อนในซอยที่เรียนโรงเรียนเดียวกันนะประมาณแบบ6-7 คนแต่ไม่เคยนัดไปพร้อมกันเลยนะต่างคนต่างไปบ้านหนูเนี่ยคุณพ่อจะขับรถพาไปส่งแต่ถ้าอยากไปเองก็เดินไปแต่ถ้าจะไปพร้อมคุณพ่อต้องตื่นเช้าหน่อยพ่อเขาจะขับผ่านนี่แหละขับรถผ่านโรงเรียนแต่ว่าถ้าเราไม่ทันถ้าเราช้าเราก็จะไปไม่ทันพ่อเราก็ต้องเดินไปเราก็จะมีความรู้สึกว่าเดินก็ได้นะขอนอนต่ออีกหน่อย แต่ทันเข้าเรียนทุกครั้งแต่แค่ว่าถ้าไปกับพ่อบางทีมันเหมือนแบบมันเช้าไปอ่ะไปถึงยังไม่มีใครมาเลยไม่รู้จะทำอะไรแบบว่าเออก็ไปเดินนั่งอยู่ในโรงอาหารนั่งกินข้าวนั่งกินอะไรไปก่อน
0: ไปอยู่ไปได้ที่หนึ่งเลยไปก่อนเพื่อน
1: เออแต่ต่างจังหวัดดูน่ารักจังเลยมีเดินเป็นแถวด้วยมีถือธงด้วยเออแล้วเพื่อนในซอยหนูขี่จักรยานไปแล้วขี่จักรยานไปสักพักนึงหนูเห็นมันขี่กลับมาตัวเปียกทั้งตัวเลยหนูก็ถามว่าเอ้าทำไมอ่ะทำไมตัวเปียกอ่ะฝนก็ไม่ได้ตกมันบอกว่ามันขี่ตกคลองข้างหน้ายังไม่ถึงโรงเรียนเลยกลับบ้านแล้วแล้วน้ำตรงนั้นโอ้ยังเหม็นอ่ะโอ้โหลงไปได้ยังไงแล้วใครไปช่วยเอาเขาขึ้นมาหนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่จำได้และจำภาพได้แล้วเพื่อนขี่จักรยานแบบเหมือนเยอะเย้ยอ่ะเยอะเย้ยว่าไปถึงก่อนแน่นอนอ่ะสักพักขี่กลับมาเอ้าหนูก็ถามว่าทำไมรีบกลับอ่ะเปียกทั้งตัวเลยเอ็นดูนะแต่ว่าตอนเด็กๆมันก็มีความทรงจำอะไรน่ารักน่ารักเนาะนะคะอ่ะวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรจ๊ะ
0: เพลงดวงใจครับ
1: ดวงใจอุ้ยแล้วใครเป็นดวงใจของพี่ล่ะคะ
0: ก็มีอยู่หลายคนนะ
1: ฮะ
0: ก็ขอมอบให้เลยนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็เขามาให้ดีเจที่สาต้อยบรรยายต้องของขึ้นเสียอะไรเดโอที่เอ็มเอ็มร้อยที่ลำปางแล้วก็แม่น้ำก้อนและสาวเกี่ยวลมก็ให้พี่วันทิสาสุโขทัยด้วยครับ
1: ครับ
0: พี่วันน้องเมย์น้องกวาง
1: ครับ
0: น้องแป้งน้องเมย์หลังไม้ดีเจด้วยครับ
1: เออช่วงนี้หนูแบบเน้นหาปาร์ตี้เขาเรียกว่าหาตี้หาคนตีแบตเป็นเพื่อนกันเนี่ยก็ให้กวางให้น้องเมย์ให้พี่แป้งเนี่ยแหละมาเป็น

0: เพื่อนสนับสนุนในการตีแบดด้วยกันไม่มีอะไรทำหาพวกหาพวก
1: สามคนใครตีได้ดีกว่ากัน
0: สามคนเหรอ
1: สาวหลังไม้นะ
0: ระหว่างกวางเมย์และพี่แป้งใช่ไหม
1: ครับ
0: น่าจะเป็นเมย์ใช่เพราะว่าเมย์เขาน่าจะฟิลนักกีฬาพี่แป้งกับกวางนี่เอาจริงๆพี่แป้งเนี่ยเพิ่งซื้อรองเท้าเลยไม่ค่อยบาจีเท่าไหร่เลยเพราะบอกว่าเออพี่แป้งมาตีแบดกันพี่แป้งเพิ่งซื้อรองเท้าจ้าใหม่เอี่ยมกิ๊กชะเออบ่งบอกให้รู้ว่าตีเป็นประจำ
1: แล้วต้องเมย์แล้วพอเข้าไปแข่งขันได้ไหม
0: หนูตัวหนู
1: ครับ
0: ตัวหนูตีได้แต่ไม่ได้ตีเก่งหมายถึงว่าโอเคเป็นคนมีเซนส์กีฬาอยู่แต่อาจจะไม่ได้แบบมันต้องฝึกซ้อมอ่ะเออพอมันไม่ได้ตีนานๆมันก็ลืมเราเป็นแบบสายแบบตีหน้าบ้านเนื้อตีหน้าบ้านแล้วเอาแบบรองเท้าวางเป็นเน็ตอะไรเงี้ยพอแบบว่าอะไรนะลูกแบบติดสายไฟแล้วก็เอารองเท้าปลาอะไรเงี้ยเราเป็นสายนั้นเราเป็นสายนั้นได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะดวงใจนะจ๊ะมาขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อยจ้า
1: ขอขอบคุณน้ำจิ้มซุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผู้จัดมั่นใจทุกวันจะลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: โอ้โหหนูยังจำไม่ได้เลย
1: ฮะ
0: แยกอาชีพหนูหมดแล้วเนี่ย
1: วันที่หนึ่งวันรายงานน่ะสายหน้าไมค์ของพี่เพชรน่ะผมก็พูดอย่างนี้แหละได้ไปเลย
0: ว้าวเก่งมากเออเอาอาชีพหนูไปเลย
1: ผมทำได้เกือบทุกตัวแหละ
0: เก่งมากเก่งมากเนี่ยสปอนเซอร์เราสดชื่นเลยแฟนรายการเราจำได้ซะขนาดนี้เนาะได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์เปิดให้นะขอบคุณที่นมพานะคะ
1: ขอบคุณมากครับขอบคุณน้องสาวหลังไมค์ด้วยครับ
0: ได้ครับสวัสดีค่ะพี่เมย์พูดเอาซะเห็นภาพเลยตอนเด็กๆใช่ป่ะเวลาเราตีแบดเราก็จะตีแบบนั้นแหละบางทีเมื่อก่อนเราก็โดดยางอ่ะพอโดดยางเสร็จแล้วเราก็เอายางมาขึงทำเป็นเน็ตตีแบดหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันสนุกดีอุ้ยแต่ว่าอุ้ยนานๆทีจะมีคนที่แบบจำสโลแกนแฟนเขาเรียกอะไรสปอนเซอร์รายการได้ขนาดนี้แฟนรายการเราแบบว่าความจำดีเหมือนกันนะเนี่ยเอองั้นเดี๋ยวเรามาอ่านช้าๆดูเผื่อใครอยากจดไหมเอาไหม ขอขอบคุณ แฮมน้ำจิ้มซุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันวันนี้ก็มาสไตล์แบบว่าเรามีคนที่หนึ่งในดวงใจของเราอะเนาะมีคนขอโอ้ดวงใจมาด้วยพี่วิชุดาสุโขทัยนะคะเดี๋ยวเสิร์ฟให้นะนะคะแล้วก็มีจริงๆมีโปรดเถิดดวงใจด้วยจะถือว่าเป็นเพลงเกี่ยวกับดวงใจได้ปะ เป็นเพลงหวานแล้วกันเนาะโปรดเถิดดวงใจเนี่ยเนาะนะคะมีแสนดีจะปาวารีเดี๋ยวจะเสิร์ฟให้นะจ๊ะแล้วก็ดั่งดวงฤทัยนะจ๊ะ4ผลงานเพลงรัวๆในช่วงนี้ค่ะ

ับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โรคซึมเศร้านะคะผลงานจากน้องเนยพัสสวรรณค่ะผลงานเพลงนี้นะคะคำร้องทำนองค่ะโดยนิกเซเลปี้เรียบเรียงก็โดยนิกเซเลปี้เหมือนกันนะคะสังกัดพอดีม่วนสตูดิโอในช่วงเจาะคิวฮิตก็ต้องขอขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
0: ในช่วงเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven จ้า

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master at ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร 02-201-6770 Thank you

0: โดยเมทิชา
1: เวลาผ่านไปเร็วจังเลยเนาะนะคะตอนนี้มาอัปเดตราคายางกันก่อนนะเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบนะคะอำเภอหาดใหญ่ตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ81บาทค่ะครองแงะนะคะ75บาทจังหวัดตรัง76บาทภูเก็ต80บาท50สตางค์สุราษฎร์ธานี81บาท50สตางค์เฉลี่ยอยู่ที่8ขออภัยค่ะ78บาท80สตางค์ยางลูกขุนนะคะ84บาท30สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย67บาทน้ำยาง85บาท80สตางค์นั่นเองนะคะ SMS วันนี้ขอเพลงโอ้ดวงใจมาด้วยขอบคุณทุกๆเสียงทุกๆสายนะคะมีคนบอกว่าเดินทางปลอดภัยนะน้องเมย์ขอบคุณพี่คุณสุมาราด้วยนะจ๊ะเด็กหญิงสุมาราในห้องเก้าทับผ้านี้พี่คันชิดมาแล้วนะคะมีคนบอกว่ายิ้มหน่อยนี่จะบอกว่ายิ้มทั้งวันยิ้มทั้งชั่วโมงแล้วเพราะว่ามีแต่คนส่งคลิปสนุกสนุกน่ารักน่ารักมาให้เยอะมากนะคะแล้วก็มีพี่ต้นเคหะราพี่วิชุดานะคะสุโขทัยพี่หนุ่มนะตาดีจากกำแพงเพชรพี่อเนกจากสุโขทัยพี่ชินกรระยองพี่พรจากแพร่พี่วิทยาศรีสะเกษพี่สุเทียบจากแพร่พี่อัมพันจากบางปูพี่เฉลิมพลลพบุรีพ่อค้าขายผ้าจากภูเก็ตนะคะมีพี่ทูลจากสายใหม่แล้วก็มีพี่หนุ่ยจากนครศรีธรรมราชด้วยนะจ๊ะขอบคุณทุกเสียงทุกสายที่โทรศัพท์กันเข้ามานะคะแล้วก็หวังว่าเราจะดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนน้องเมย์ไปนานๆนะจ๊ะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมย์แล้วนะคะทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานกับผลงานที่แนะนำเข้ามาโดยพี่ทูลจากสายใหม่นะคะโปรดเถิดดวงใจวันนี้มาแบบขบวนดวงใจแล้วน้องเมย์ก็จัดให้อีกหนึ่งผลงานเพลงด้วยกันละกันเนาะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณค่ะหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปสำหรับวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมย์ที่ชาแล้วนะคะชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับพี่เพชรพุ่มพวงใครที่อยากฟังผลงานเพลงแม่พึ่งเก่าๆนะคะหรืออยากจะฟังผลงานเพลงไหนก็ขอพี่เพชรได้เลยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะแก้ว1ใบเสกความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: หอม

0: สดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิ่ม
1: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเท่าเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกาย

หลายอุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับ2:00 ถึง 5:00ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทักทายไปถึงคุณผู้ฟังที่ทักทายกันมาทาง SMS ครับ4689400นะครับแล้วก็ทักทายทางหลังไมค์ด้วยนะฮะ022481366นะครับตอนนี้น้องกวางรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่นะครับสามารถโทรศัพท์มาพูดคุยกับน้องกวางได้นะฮะแล้วก็ทาง Facebook Live ก็เหมือนเดิมครับ LTM FM 95ทักทายกันได้นะครับทักทายไปถึงพี่นุเจริญสวัสดีครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าน้องใบหัวหน้าห้องของครูเมย์นะครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่แมวภูวการน้องแบมสวัสดีครับนี่น้องแบมมาแล้วทักทายนะครับแล้วก็ทักทายไปถึงพี่สว่างนะครับผมแล้วก็ทักทายไปถึงพี่แมวภูวการด้วยนะฮะสวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง Facebook Live นะครับทักทายครับไปถึงพี่น้อยพี่ทุ่งบ้านไร่นะฮะพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าบอกว่าเปิดมาพร้อมสายหวานเลยนะเจ้านะครับแน่นอนเริ่มต้นก็ต้องแบบนี้แหละ เริ่มอันนี้แค่เริ่มต้นไงฮะแค่เริ่มต้นนะครับชั่วโมงที่3ผมก็เป็นเพลงซึ้งกว่านี้เอางี้ดีกว่านะฮะพี่สุนีนะครับสวัสดีครับทักทายทุกท่านที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับเอาละครับอย่ารอช้าครับเราไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้ก็เดี๋ยวโทรศัพท์เข้ามาครับ022481366นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายนะครับหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่แล้วก็เดี๋ยวเรามารับสายกันต่อนะครับในช่วงของสายชิวๆใจครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: ฟ้าฟ้าไปเลยครับผมมากับ FM 95แล้วครับวันนี้เต็มที่ไปเลยครับช่วยกันนะครับผมครับ

ปรบมือก็ขอเจอรักแท้และยังยืนตลอดไปครับผมปรบมือด้วยตัวเล็กอนาคตสดใสยิ้มสิยิ้มดิยิ้มหน่อย

0: ครสนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี่
1: กลับมานะครับในช่วงของสายชีวิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัปโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำนะครับบทเพลงเมื่อสักครู่นะครับฝากฟ้านะครับในช่วงของมหานครไลฟ์จากพี่บาวีนะจัดไปตอนนี้ครับไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลย1สายอยู่กับเราแล้วฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: โอ้ยพี่เล็กสุราษฎร
2: ์ครับ
1: พี่เล็กสุราษฎร์วันนี้ผมอยากฟังเพลงอะไร
2: ฮะ
1: อยากฟังเพลงอะไรครับ
2: ขอกำลังใจ
1: ขอกำลังใจนะครับจากพี่หนูเล็กนะ
2: ครับ
1: อยากจะมอบเพลงกับใครเป็นพิเศษไหม
2: มอบไปถูกเพียงถูกใช่น้องเพชรเด็กน้องกว้างไม่น้อยลังไว
1: ้นี่น้องกว้างไม่น้อยด้วยนะครับได้เลยครับพี่เล็กเดี๋ยวผมจัดพี่เนี้ยฟังนะ
2: ครับ
1: ครับพี่สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับผม

นะครับไม่รู้ว่าเป็นที่สายของเราหรือว่าสายของเขานะฮะมันก็แปลกๆเหมือนกันนะอะยังไงเดี๋ยวฝากทางอิเล็กทรอนิกส์ลองไปเช็คดูนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นมาสักประมาณ 2-3 วันแล้วนะครับตอนนี้ครับไปฟังเพลงกันต่อครับขอกำลังใจจากพี่หนูเล็กกากาฟีเจอริ่งน้องวินวรพัฒน์ครับในช่วงของสายชิลฮิวใจครับ

นับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จในไลน์ไอเลิฟยำยำ

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร

0: ือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับจบไปสำหรับบทเพลงเซิร์ชนะครับบทเพลงจากพี่หลวงไก่นั่นเองนะ

แล้วก็แฮมเมอร์นะครับปักใต้บ้านเรานั่นเองนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้ครับกำลังใจที่เธอไม่รู้ครับจากอาจารย์เสถียรธรรมมือคลื่นนะครับน้องแพรชนาอย่าพึ่งท้อจากวงไม้เมืองนะครับทักทายไปทาง Facebook Live นะครับพี่นารเดชครับพี่จรัสครับพี่ดวงใจนากาชิมะนะครับโอไฮโอแล้วก็สวัสดีพี่พรอะไรนะพรพันธกิจหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะครับยังอยู่เป็นเพื่อนกันเนาะแล้วก็สวัสดีคุณชายบอยคนเดิมนะครับมีใครอีกนะฮะค่อยๆดูซินะครับ Facebook ของเราก็ล้วนๆเหมือนกันนะครับสวัสดีพี่สุมัฒนาจากออสซี่นะครับแม่พี่น้องชาวออสเตรเลียนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงใครหน้านะครับอีกหลายๆท่านแล้วกันนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95พี่แมวภูประการครับพี่ศรีวิไลครับพี่วันวิสาพี่สุคนกับเชิงพี่ชัดชนะนะครับทักทายครับแล้วก็ทุกท่านเลยนะฮะที่ทักทายกันนะครับนะพี่สุคนถามว่าทำไมทักทายแฟนเพลงน้อยจังเลยครับนะครับตอนนี้ Facebook ต้องแจ้งนิดนึงว่า Facebook มีปัญหาบางทีผมก็ต้องใช้เวลา refresh ใช่ไหม refresh หน้าจอแล้วก็โหลดหน้าจอนานมากๆนะครับกว่าข้อความของแต่ละท่านจะขึ้นนะฮะเป็นอะไรไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้ว่าเกี่ยวกับเน็ตหรือเกี่ยวกับทางนี้หรือว่าเกี่ยวกับทางไหนอันนี้ไม่แน่ใจนะครับก็ต้องขออภัยแต่ว่าผมจะพยายามทักทายให้ครบทุกท่านแล้วกันนะครับอย่ารอช้าครับผมก็มีเรื่องนึงนะฮะมาฝากนะครับนั่นก็คือเรื่องของพัดลมไอเย็นนะครับช่วงนี้อากาศร้อนผมมีคูลพลัสนะครับมาฝากคูลพลัสนี่เป็นพัดลมไอเย็นนะเอาอยู่นะครับเปลี่ยนหน้าร้อนนี้ให้เย็นฉ่ำด้วยพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 ตัวช่วยลดอุณหภูมิได้ทันใจ 3-4 องศาเย็นสดชื่นสะใจด้วยช่องใส่น้ำและน้ำแข็งครับปรับแรงลมได้3ระดับครับพร้อมระบบส่ายซ้ายขวาอัตโนมัติเย็นทั่วห้องดีไซน์สีขาวเทาสุดมินิมอลมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกจากห้องนอนห้องนั่งเล่นก็เย็นได้ทุกที่และมั่นใจด้วยการปรับรับประกันมอเตอร์นานถึง1ปีเต็มครับหน้าร้อนนี้ให้คูลพลัสดูแลคุณเย็นสดชื่นคลายร้อนตัวจริงนะครับคุ้มสุดๆครับเพียง 1,190 บาทรับฟรีทันทีครับคูลลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทรเลยครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยนะครับป่ะไปฟังเพลงกันต่อครับหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าในช่วงของพาเรทเพลงฮิตอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องกวางน้อยๆนะฮะ02-248-1366ครับ

0: นี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก
8: ็โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย

แลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาด

0: ีภาพ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านนะฮะตอนนี้อยู่ในชั่วโมงที่2ครับอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงสวัสดีคุณผู้ฟังที่ทักทายกันมานะครับไม่ว่าจะเป็นทาง SMS ครับ4689400นะฮะพี่ศรีวิไลนะครับสวัสดีทักทายครับจากนครศรีธรรมราชแล้วก็ทาง Facebook Live ครับพี่สุคนกับเชิงครับพี่สาวขามครับพี่นรเดชครับพี่จรัสครับพี่คุณชายบอยคนเดิมนะฮะทุกท่านเลยนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้อ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันดีกว่านะครับหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วใช่ไหมครับฮัลโหลสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมเรียนสายอยู่กับคุณแสงใช่ไหมครับ
3: ครับผม
2: คุณแสงโทรศัพท์มาจากแถวไหน
3: จากจังหวัดตากครับ
2: จังหวัดตากนะครับอากาศเป็นยังไงบ้างครับพี่นุ่น
3: เย็นนิดๆครับ
2: เย็นนิดๆนะฮะตอนกลางวันร้อนฝนตกไหมครับ
3: ตอนกลางวันร้อนครับแต่ฝนยังไม่ตกครับ
2: ฝนยังไม่ตกนะครับและคุณแสงวันนี้อยากฟังเพลงอะไร
3: ขวางเธอไม่พ้นใจครับ
2: ขวางเธอไม่พ้นใจจากพี่เจี๊ยบใช่ไหม
3: กระต่ายพนิภา
2: อ๋อมันเป็นเวอร์ชันของน้องกระต่ายเหรอฮะ
3: ครับผม
2: อ้าวนะฮะตอนแรกผมนึกว่าเป็นเวอร์ชันของคุณเจี๊ยบเบญจพรนะฮะอ๋อแต่ตรงจะตกเป็นเวอร์ชันของน้องกระต่ายใช่ไหม
3: ครับผม
2: กระต่ายพนิภาคว้างเธอเป็นพ้นใจนะ
3: ครับ
2: อ่ะเดี๋ยวหาให้แล้วกันนะครับอ่ะตอนนี้ครับก่อนที่จะไปฟังเพลงจำสโลแกนของเราได้ไหม
3: พี่น้ำเลยครับ
2: ได้ครับเดี๋ยวพูดตามเพชรนะครับ
3: ครับผม
2: น้ำจิ้มซุกี้พันท้าย
3: น้ำจิ้มซุกี้พันท้าย
2: สูตรรสน้ำตาล
3: สูตรลดน้ำตาล
2: ลดเกลือโซเดียม
3: ลดเกลือโซเดียม
2: อร่อยถูกใจอ
3: ร่อยถูกใจ
2: ใครๆก็ชอบ
3: ใครๆก็ชอบ
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และสบู่ไมด้า
3: และสบู่ไมด้า
2: เพื่อผิวสะอาด
3: เพื่อผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
3: ช่วย
2: ลดแบคทีเรียช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
3: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคัน
3: สาเหตุของอาการคัน
2: ครับผมอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมครับ
3: มอบให้ทุกเสียงทุกสายครับ
2: ได้เลยครับผมเดี๋ยวจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
3: ขอบคุณครับ
2: ขอบพระคุณมากๆครับคุณแสงครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ครับผมนะครับ

คุณแสงจากจังหวัดตากนะครับขอเพลงขว้างเธอไม่พ้นใจนะฮะถ้าเป็นต้นฉบับนี้น่าจะเป็นของพี่เจี๊ยบเบญจพรอาสยามนะครับแต่ว่าอยากจะฟังเพลงของน้องกระต่ายใช่ไหมครับอ่ะยังไงเดี๋ยวลองหาให้ดูนะครับไม่รู้ว่าจะหาเจอไหมนะฮะแต่นั่นแหละนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่านะครับเริ่มต้นกับบทเพลงนี้ครับ

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กลับมานะครับผมนะจบไปสำหรับช่วงของพาเรทเพลงฮิตขอแนะนำเพลงกันก่อนนะครับหลอกกันไซจากพี่อันดาสกายพาสนะครับน้ำใต้ศอกฐานะอะไรวงกางเกงนะครับแล้วก็คว้างเธอไม่พ้นใจเป็นเวอร์ชั่นจากน้องกระต่ายพนิพานั่นเองครับตามคำขอนะฮะเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาทักทายกันหน่อยครับสวัสดีไปถึงพี่ไก่แซบเงินล้านใช่ไหมฮะพี่นรเดชนะครับพี่บรรเทาคุณชายบอยคนเดิมนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สำรวยนะฮะมีใครอีกมีใครอีกขอดูเซข้อความก็จะขึ้นนะช้ามากๆเลยนะครับพี่สุคนกับเชิงครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีครับพี่สาวครับแล้วก็สวัสดีไปถึงอีกหลายๆท่านแล้วกันนะครับพี่บนแถวนะครับถามว่าสวัสดีจ้าน้องเพชรง่วงนอนหรือยังจ้าก็ผมผ่านช่วงง่วงมาแล้วนะฮะตอนนี้ก็สบายๆแล้วนะครับตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของจอกคิวฮิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับนี่เลยทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอครับผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้านสองวันนี้เหรอขอดูซิเพลงอะไรจากชีวิตของเรานะครับวันนี้ก็คือเพลงวันนี้เมื่อปีที่แล้วนะครับจากน้องเก่งทัชยะครับสังกัด White Line Music นะครับคำร้องทำนองโดยคุณอาจารย์อนุชิตธนันชัยเรียบเรียงโดยอาจารย์อนุชิตเช่นเดียวกันนะครับไปฟังเพลงนี้กันต่อครับในช่วงของจอคิวพิทครับวันนี้เมื่อปีที่แล้วครับเก่งทัชยะครับ
2: จอคิวพิท
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: กลับมานะครับ ในช่วงของคิดมาเลยนะเพลงคิดมาหานครชาร์ตนะฮะอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงนะครับซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับ2เพลงจบไปครับคนต้นทางครับเบิ้ลปทุมราชแล้วก็ไอแมนพฤษิตพงษ์แล้วก็แก้บนนะครับการตองทุ่งเงินครับทักทายไปถึงทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่นะฮะพี่นาราเดชนะครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่เกรียงศักดิ์พี่ไก่แซบใช่ไหมฮะพี่ไก่แซบนะครับพี่สำเร็จนะครับสวัสดีครับผมพี่สาวขามสวัสดีฮะแล้วก็สวัสดีทักทายไปถึงทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร 02-201-6770 Thank you

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: ม
1: ี
0: จำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับหอมเพิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับสวัสดีทักทายครับพี่นันทานะฮะคุณชายบอยพี่ดวงใจนิกาชิมะนะครับโอไฮโอกาไซมัสสวัสดีตอนเช้าที่โตเกียวนะครับพี่สวีทฮาร์ทนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่ชัยยานะฮะพี่สุมาลาแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่นารเดชนะครับทุกท่านด้วยนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานหลังจากเพลงนี้ครับพักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตฮิตสตอรี่เพลงช้างเผือก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตครับอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับ02-248-1366ครับ

0: ับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา4:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2 ชิ้นฟรีอีก2 ชิ้นเพียง990 บาทรับ

กราบสวัสดีชั่วโมงที่3นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะครับนะอยู่เป็นเพื่อนกันก็2เพลงจบไปมีเพลงอ้ายนะครับจากน้องนัดดาวนี่จากสปป.ลาวนะครับแล้วก็ก็มาดีคะจากน้องยุ่งยิ่งกนกนันแล้วก็ฟีเจอริ่งนายทิงเกลนะครับสวัสดีทักทายไปทาง Facebook Live ครับคุณยายพอเพียงพี่สุคนกับเชิงพี่รัตยา Good Morning นะครับพี่ไผ่ตะกัวปลาคุณชายบอยคนเดิมพี่สุวรรณีพี่สุมาลานะครับสวัสดีเจ้าสวัสดีครับนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง Facebook ครับพี่สันทัศนะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็ทาง SMS ก็เช่นเดียวกันนะครับ

0: 0249400หลังไมค์นะครับก็ที่เบอร์โทรศัพท์เบอร์เดิม022481366นะครับน้องกวางรอรับสายอยู่ณตอนนี้เอาละครับในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่อย่ารอช้าครับฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าอยากจะให้ฟังเพลงกันเยอะๆนะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮมอวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: เคโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะครับผมนี่ในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ครับ2เพลงจบไปมีห้ามตัวจากน้องมินตราอินทิราฟีเจอริงออร์แกนิกนะครับซาตาอ่านกินนะฮะจากน้องเอมไม่ใช่น้องเอมน้องกวางนะครับแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นcover นะครับของน้องเอมอภัสรานั่นเองนะครับนะสายตาอ่านกินจัดไป2เพลงเซิร์ฟๆแล้วกันทักทายไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมานะครับทาง Facebook LTM FM 95พี่และไอครับคุณยายพอเพียงพี่สุมาลาบอกจวดจวดยาวไปนะฮะคุณชายบอยคนเดิมนะครับทักทายครับทักทายไปถึงพี่นันทาครับพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่3นะครับสวัสดีครับเอาละครับตอนนี้อย่ารอช้าครับผมก็มีเพลงซึ้งๆมาฝากเหมือนเดิมจะเป็นเพลงอะไรบ้างนะครับลองไปฟังกันนะครับสวัสดีพี่นิติรันนะครับ FC กงราพัดลุงนะครับนี่กำนันนกนะฮะพี่สุภัทราสวัสดีครับผมสวัสดีพี่นิติรันครับพี่อาคมบอกว่าเปิดเพลงถูกใจมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆครับก็เป็นเพลงที่คุณผู้ฟังขอกันมานั่นแหละทั้งนั้นเลยนะครับตอนนี้ฟังเพลงกันต่อครับเพลงแบบซึ้งๆสบายๆเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็ดึกแล้วนะครับใกล้จะเช้าแล้วหลายๆท่านอาจจะแบบรู้สึกแบบอยากจะพักผ่อนนะครับไปฟังเพลงที่สบายๆกันดีกว่าครับจัดไป

0: นับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: กลับมานะครับในช่วงของมหานคร Family ขอกราบขอบพระคุณครับกาแฟข่าวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลข่าวช่องรสแท้กาแฟไทยว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนครับแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นแค่วันละ8บาทสอบถามโทรนะครับ022014364และเตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟรมนะครับ4เพลงจบไปนะครับเป็นเพลงสบายๆเหมือนที่ผมได้บอกไปมีเพลงอะไรบ้างแนะนำกันหน่อยนะครับคอยน้องใต้ต้นโดนจากน้อง MC2 นะฮะแล้วก็มาลัยน้ำใจนะครับพี่ก๊อตจักรพันธ์สามหัวสามชาครับพี่คัตริยามารสีสายโจ๊ะครับพี่จิ้งหรีดขาวบุ๋งเทวันนะหวังว่าทุกท่านคงจะนอนหลับสบายนะฟังทั้ง4เพลงขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อครับ
4: มหานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
2: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดนะ
1: อัสสีตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: Mic Chef
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่าน

0: ออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
3: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลม

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: ครับผมกลับมานะครับในช่วงของมหานครซูเปอร์ฮิตนะครับเอาละครับตอนนี้ก็ทักทายไปถึงทุกท่านที่เพิ่งเข้ามาทักทายกันนะครับพี่ละอายครับพี่รุจิราครับพี่สายันนะฮะบอกว่าสวัสดีตอนเช้าเจ้านะครับอยู่น่านเจ้านะสวัสดีครับนะครับพี่เยเฮอร์พี่นิยาใช่ไหมครับพี่นิยาคนเดิมพี่นันทาพี่ศรีวิไลนะครับคุณยายพอเพียงพี่สุมาลาพี่สุนีนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านที่กำลังรับชมแต่ว่าไม่ได้ส่งข้อความมานะครับไม่เป็นไรครับแค่รับชมแค่นี้ก็ดีใจแล้วนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมตีสองถึงตีห้ากับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งเมื่อบนดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิตโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิตโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิตโกกงสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูก

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะตีห้าแล้วนะคะตีห้าสิบสามนาทีเช้าวันนี้วันอะไรอ่ะวันนี้วันพุธ
1: วันพืชมงคลครับพี่
0: ใช่ค่ะเช้าวันพุธนะคะที่13พืชมงคลวันนี้เป็นวันหยุดราชการนะคะกลับมาเจอกันยามเช้าเหมือนเดิมค่ะกับเราสองคนค่ะน้องดวงจามรพิศวภาค

0: ครับสวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับ
1: สวัสดีค่ะทางลูกทุ่งมหานครเพจด้วยนะคะ LTM SM 95 Super Station นะคะสวัสดีพี่สริษาบอกว่าสวัสดีค่ะพี่ศรีพี่ดงติดเหมือนยางมะตอยเลยอยู่ที่พนมสุราษฎร์ธานีนะคะก็เราฟังข่าวกันเนาะมีข่าวมีเพลงเพราะๆเหมือนเมื่อสักครู่สองเพลงมีคนชมบอกอุ้ยตัวเพลงเพราะมากเลยคราวนี้
2: นะคะ
0: ครับเพราะจริง
1: ๆใช่ค่ะเช้าอากาศร้อนแต่ฝนรินเมื่อคืนแต่ก็ยังอบอ้าวมีสมุนพันธ์แจ้งมาใช่เนาะจริงๆฝนตกแต่ว่าอากาศก็ยังร้อนอยู่นะคะ
2: ครับ
1: นี่ค่ะแล้วก็วันนี้พี่สมโชคบอกว่าเดี๋ยวรอนะคะว่าพระโคจะเลือกกินอะไรตอนนี้ใช่ไหมรอดูรอลุ้นกันทุกปี
0: นะพระโคเสียงทาย
1: ใช่ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกราขวัญนั่นคือสัญญาณฝนมาจริงๆนะมันต้องมีฝนนะในงานพระราชพิธีแล้วก็ทุกปีนะจะมากจะน้อยไม่รู้แต่ว่าวันนี้มีฝนตกแน่ๆนะคะก็เป็นช่วงหน้าฝนเป็นช่วงฤดูฝนนะคะฤดูกาลมาถึงแล้วเรียบร้อยใคร
0: เต็มรูปแบบน่าจะวันจันทร
1: ์ใช่แต่ว่าวันศุกร์นี้ก็คือแบบเหมือนจะทดลองก่อนนี้เหรอฟังดูแล้วเหมือนยุฟังดูแล้วเหมือนยุว่าอย่าเพิ่งไปนะวันพรุ่งนี้มาเดินนี้ไปวันจันทร์ทีเดียวเลยก็ได้ค่ะไม่เป็นไรเพราะว่าอยู่ที่ความพร้อมของแต่ละครอบครัวนะคะเปิดเทอมหัวใจว้าวุ่นถามว่าใครล่ะก็พ่อแม่แหละเนาะเพราะว่าณขณะนี้เนี่ยสถานการณ์ค่าครองชีพเศรษฐกิจอะไรมันก็ไม่ใช่ว่าจะดีมากนะไม่ดีจะบอกเลยว่าไม่ดีสถานการณ์ตอนเปิดเทอมเพราะฉะนั้นจะต้องฝากถึงคนที่มันยังไม่พร้อมอ่ะไม่พร้อมเรื่องอะไรไม่พร้อมเรื่องเสื้อผ้าชุดนักเรียนใหม่กระเป๋าใหม่อุปกรณ์การเรียนใหม่อะไรพวกนี้นะคะ
2: ใช่
1: เข้าใจ
0: เมื่อวานครับเมื่อวานอ่านฟังคอมเมนต์ดร.เอนะพี่พูดถึงระบบการศึกษาไทยนะกรณีเรื่องของเขายกตัวอย่างเคสชุดลูกเสือนะครับชุดลูกเสือเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่เนี่ยนะครับท่านออกมาบอกว่าให้ใช้แค่ผ้าพันคอให้ใช้แค่ผ้าพันคอใส่กับชุดนักเรียนก็พอ
1: สวมทับชุดนักเรียนไปเลย
0: ใช้แค่ผ้าพันคอแล้วก็เอามาใส่กับเสื้อนักเรียนนี่แหละนะแล้วก็ไปเรียนลูกเสือได้เลยเป็นแนวคิดใหม่นะครับปรากฏว่า
1: เ
0: ขาบอกว่ากระทรวงจะออกเป็นกฎเป็นประกาศออกมาเนาะแต่ว่าโรงเรียนอ่ะไม่ได้นำไปปฏิบัติโรงเรียนยังบอกว่าต้องใช้ชุดลูกเสืออยู่
1: แล้วโรงเรียนกับรัฐมนตรีนี่ใครใหญ่กว่ากัน
0: ก็โรงเรียนเขายังยึดหลักของเขาอยู่แบบเนี้ยระบบการศึกษาไทยเป็นอย่างเงี้ยมันไม่นำนโยบายไปใช้อ่ะมันยังยึดหลักแบบว่าย
1: ึดทำยังไงก็ทำ
0: หลักตามกรอบอยู่อ่ะ
1: คือถ้าฟังจากคุณครูผู้สอนวิชาลูกเสือนะท่านหนึ่งแกบอกว่าปัญหาตอนนี้คือแนวทางจากกระทรวงนั่นแหละไม่ชัดเจนเองเพราะจะบอกว่าถ้าไม่พร้อมก็ไม่ต้องใส่แต่ว่าพอไปดูพิธีการหรือกิจกรรมสำคัญเนี่ยเขาก็คือทุกโรงเรียนก็ยังให้นักเรียนแต่งเต็มรูปแบบอยู่ดีสุดท้ายผู้ปกครองก็เอายังไงดีซื้อหรือไม่ซื้อก็กลัวลูกไงว่าใส่บ้างไม่ใส่บ้างกลัวลูกมันจะดูไม่ดีก็ใส่ก็ซื้อเพราะฉะนั้นคือท่านรัฐมนตรีก็คือต้องสั่งมาอย่างเป็นทางการเลยไม่ใช่พูดมาคือต้องสั่งมาเลยว่าประกาศเลยอย่างนี้นะกำหนดมาตรฐานมาเลยเหมือนกันเลยทั่วประเทศ
0: ใช่อ
1: ย่างนั้น
0: จริงๆต้องเอาอย่างนั้นนะ

0: มันจะเป็นอย่างนั้น
1: แน่นอนช่วงเกษียณมันจะเป็นหนึ่งในค่าใช้จ่ายที่หนักที่สุดนะช่วงเปิดเทอมเนี่ยก็อาทิตย์นึงใส่ครั้งเดียวใช่ไหมเจอปัญหา
0: ว่ายังถุงเท้ารองเท้าพ่วงมาด้วยนะพี่
1: ใช่คือมันเจอปัญหาอะไรกันไหมบางเด็กเนี่ยพอปิดเทอมแล้วเนี่ยพอเปิดเทอมมันขนาดไม่พอดีแล้วนะมันใส่ไม่ได้สุดท้ายก็ต้องซื้อใหม่อยู่ดี
0: ใช่
1: ค่ะแล้วมันไม่ใช่ว่าจะเสียตังค์แค่ร้อยสองร้อยนะเชื่อไหมว่าชุดลูกเสือนี่แพงนะคะ
0: ใช่
1: ตรงไหนจะมีไอตัวอ็อกเซสซอรี่มันอะมีอินทานูมีผู้มีหมวกมีอะไรเยอะเลยนะคะอีกหลายร้อยนั่นแหละก็สั่งมาเลยถ้าเผื่อว่ารัฐดนตรีอยากจะเนี่ยช่วยบรรเทาเบาบางพวกของก็บอกไปเลยประกาศตั้งแต่ภาคการศึกษา1ทับ69 1ทับอะไรก็ว่ากันไปเป็นต้นไปให้แต่งแบบนี้ก็ว่าไปสั่งได้เนาะเงียบหน้าแหละทำเลย
0: โอ้โหเขาไปสำรวจดูนะพี่อ่ะเสื้อลูกเสือนะ375กางเกงอีก375เท่ากันอ่ะนี่ก็ปาเข้าไป750ละนะครับยังมีรองเท้าอีก339นี่เขาเอาบินมาให้ดูเลยนะผู้ปกครองเขาเอาบินมาให้ดูเลยนะวันเด็กอ่ะชุดลูกเสือนะนี่ก็พันกันไปแล้วนะพันนึงกันนะยังมีค่าสิปาถ่ายที่พี่สีบอกนะครับไม่ว่าจะเป็นเข็มขัดถุงเท้าไอ้พวกผู้อะไรต่างๆเนี่ยนะฮะเบ็ดเสร็จอีกประมาณ390กว่าบาทรวมออกมาเนี่ย 1,511 บาทโอ้ชุดเดียวต่อปี 1,500
1: ที่ต้องม
0: ีได้แสนที่ละวันเพราะอย่าลืมว่ารองเท้าต้องแยกเป็นสีน้ำตาลนะ
1: ใช่แยกค่ะ
0: รองเท้าแยกถุงเท้าเสื้อกางเกงอุปกรณ์หมวกเบิกโอ้ครับแต่ถ้าพับเป็นรองเท้าผืนเดียวจบเลยร้อยเดียวจบเลย
1: เหรอไม่ถึงด้วยลองดูถ้าจะเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนแต่ก็ยังมีบางคนนะบอกว่าอุ้ยนี่ลูกเสือแล้วไม่ยากราชการที่6พระราชทานมาไหนนานลมแล้วเป็นร้อยร้อยปีแล้วจะมายกเลิกจาอะไรอย่างเงี้ยมีบางคนอย่างนี้ด้วยนะ
0: โอ้รัฐบาลแจกชุดฟรีเลยฮะแจกชุดฟรีไม่มีใครให้เลิกเลยครับ พ่อแม่บอกเขาแจกชุดฟรีได้แจกเลยสิชุดฟรีใช่ไหมเพื่อรำลึกถึงไว้ได้แจกก็สิแจก
1: ค่ะเนาะก็เอาเลย
0: ปัญหาเปิดเทอมเนาะปัญหาเปิดเทอมก็จะต้องมาคุยกันเรื่องนี้แหละพี่เนาะเรื่องค่าใช้จ่าย
1: ใช่ค่ะค่าใช้จ่ายมันเยอะอยู่แล้ว
0: ใครที่มาผ่านช่วงมีลูกมาแล้วก็สบายหน่อยใช่ไหมที่เป็นแฟนรายการก็อาจจะตอนนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องหลานลูกผ่านลูกมาแล้วมีหลานแทนปู่ย่าตายายยังต้องช่วยนะยุคนี
1: ้ใช่ค่ะ022481366นะคะตายังว่างอยู่ตอนนี้ใครที่จะโทรมาคุยในช่วงบอกข่าวเล่าความโทรมาได้เลยน้องกวางรออยู่ค่ะ
0: ครับผม
1: มีเรื่องของเกี่ยวกับกรมการจัดหางานยอมรับว่าเป็นปัญหาใหญ่จริงๆนะสำหรับกรณีแรงงานไทยในเกาหลีนะคะคืออันนี้เขาให้ไปแบบถูกกฎหมายแต่ไปแล้วหลังหนีนะคะจนสุดท้ายเกาหลีสั่งขึ้นบัญชีดำแรงงานไทยจาก4จังหวัดห้ามเลยค่ะอุดรธานีขอนแก่นมหาสารคามและชัยภูมิใครที่ภูมิลำเนาอยู่ใน4จังหวัดนี้นะคะทางเกาหลีโอ้ขึ้นบัญชีดำเลยต้องไม่เอาเลยต่อไปนี้ห้ามเลยห้ามส่งแรงงาน4จังหวัดของไทยภายใต้วีซ่า E8 ไปทำงานที่นั่นเพราะว่าไปแล้วเนี่ยหนีค่ะ
0: หนี
1: อันนี้อุตส่าห์ทำMOUไปนะ
0: ใช่
1: เนี่ยดู
0: นี่ขนาด ขนาดนะคุณทำ MOU แล้วอย่างนี้คุณจะรอสมัครโครงการไอ้ E8 นี่ทำไมนะผมว่าแค่5เดือนนะพอให้ไป5เดือนนะฮะแต่เมื่อวานคุณเฉลิมพอดีกรมการสถานงานนะพี่จะบอกว่าบางคนน่ะไม่ยอมกลับจบ5เดือนแล้วโดด
1: ก็ไป
0: อยู่ต่อ
1: หลบวีซ่านะคะ
0: ก็อยู่ต่ออยากทำงานต
1: ่อจริงๆอ่ะถามว่าถ้าหนีเนี่ยเค้าก็อาจจะทำใจไว้แล้วว่าโอเคอย่าให้เกิน 20% นะซึ่งขณะนี้เราส่งไป80คนพบว่าใน4จังหวัดของไทยที่บอกเมื่อสักครู่เนี่ยมีสัดส่วนแรงงานไทยหลบหนีเกินเกณฑ์นะคะแต่บางจังหวัดมีสัดส่วนเกิน 20% นะคะอย่างเช่นบุรีรัมย์สุรินทร์เนี่ยไม่มีปัญหามีอัตราการหลบหนีต่ำกว่าเกณฑ์อันนี้เขาไม่ขึ้นบัญชีดำคนบุรีรัมย์กับคนสุรินทร์ยังไปเกาหลีไปทำงานได้อยู่ขณะนี้ทางกระทรวงแรงงานได้สั่งการให้สำนักงานหางานทุกจังหวัดลงพื้นที่พบครอบครัวของแรงงานที่หลบหนีเพื่อสอบถามว่าติดต่อกับแรงงานหรือไม่ไปทำงานกับนายจ้างรายไหนหรือพักอยู่กับใครในเกาหลีเพื่อประสานติดต่อตามตัวกลับประเทศโดยด่วนในส่วนของกฎหมายเกาหลีก็ถือว่ามีความผิดนะคะมีทั้งจำคุกและปรับส่วนประเทศไทยเนี่ยไม่มีโทษนะคะโดยตรงแต่ว่ารัฐบาลเองเนี่ยจำเป็นต้องออกมาตรการเพิ่มเติมเหมือนกันเพราะว่าจะส่งผลต่อแรงงานไทยในอนาคตและภาพรวมคือถ้าปล่อยให้แบบเนี้ยก็เดี๋ยวใครที่อยากไปทำงานถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยหมดโอกาสค่ะน้องดง
0: ใช่ครับ
2: ฮัลโหลจ้า
1: เขาจะไม่รับแล้วนะ
0: ครับผม
1: ค่ะได้ยินเสียงแว่วๆใครมาเนาะเคาะประตูมาแล้วนะคะเดี๋ยวไปรับกันค่ะ
3: บอกข่าวเล่าความ
1: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับ
1: โอ้โห
2: สวัสดีจ้าสวัสดีคุณปีคุณโด่งจ้า
0: ครับผม
2: จ้า
0: จากไหนครับคุณพี่
2: จากอำเภอวานอนจังหวัดสกลจ้า
1: อ๋อเชิญค่ะมีเรื่องอะไรจะบอกคะ
2: มีเรื่องอันอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่ระยองวันที่9ที่ผ่านมานะจ๊ะ
1: ค่ะ
2: คือว่าอันนี้รถเก๋งคันหนึ่งอันชนน้องชายของลูกสะใภ้จ้ะเขาไม่อยากรับผิดชอบ
0: ชน
2: เขาไม่มีประกันเขาไม่มีประกันด้วยจ้ะ
1: โอ้ไม่มีอะไรเลย
2: ไม่มี
1: เขาหนีไหมไปเขาหนีเหรอคะเขาหนีไปเลย
2: อะไรนะคะ
1: มาถึงชนแล้วหนีเหรอคะหรือว่าจับหรือว่าเขาอยู่ในที่เกิดเหตุ
2: ไม่หนีจ้ะแต่มาคุยกับตำรวจอุบอิบสงสัยเมาจะขับรถชนตายลูกสะใภ้ขาขาดเสียชีวิตเลยจ้ะ
1: โอ้
2: โหที่เก้าที่ผ่านมาเนี่ยจ้ะ
1: ค่ะ
0: ที่บอกเขาไม่จะไม่รับผิดชอบนี่เขายังไงครับเขาว่าอย่างไร
2: เขาก็ที่แรกนะเขาบอกว่าเขาไปคุยอันกับผู้อันกับตำรวจนะจ๊ะอยู่ที่ห้องสองคนสงสัยเขาเมาแล้วเขาไม่ให้ตรวจแอลกอฮอล์จ้ะ
1: แอลกอฮอล์ก็ไม่ตรวจแล้ว
0: ค่ะไม่ถามตำรวจก็ไม่ตรวจ
1: ตำรวจเขาว่ายังไง
2: ตำรวจเขาว่ามาอะไรแยะๆมาสั่งเขาว่า
1: เขาว่าทางเราเสียตามผู้เสียหาย
2: ค่ะเขาด่ามาอย่างนี้เลยว่ามาอะไรแย่ๆเขาว่าเพราะญาติเราเสียชีวิตเนาะเราก็อยากไป
0: ค่ะ
2: ขาขาดหาขาไม่เจอนะ
0: ไม่ต้องหมายถึงตำรวจไม่ตั้งข้อหาอะไรกับคนขับรถเลยนะครับ
2: ไม่จ้ะไม่เขียนลงในสำเนาเขียนว่าประมาทร่วมกันจ้ะ
0: ประมาทร่วม
2: ประมาทร่วม
0: เอาแต่เขาไม่ผิดไม่มีข้อหาว่าขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเนี่ยไม่มีนะ
2: ไม่จ้ะไม่มีจ้ะ
1: ก็คือประมาท
0: เราก็เลยสงสัยว่า
2: แล้ว
0: ตำรวจช่วย
2: ทางรถก็ไม่มีปัญหารถมอเตอร์ไซค์ก็ไม่มีประกัน
0: โอ้ประกันจะไม่มีประกัน
1: ไม่มีอะไรทั้งคู่พรบก็ไม่มีเหรอคะคุณป้า
2: ไม่มีจ้ะ
1: ไม่มีอะไรเลยอันนี้ก็ตัดเลยนะประกันไม่ช่วย
0: แล้วเป็นประมาทร่วมจริงไหม
2: อันรถ รถมอไซค์น่ะมันก็ผิดอยู่หรอก

0: ว่ามันจะขับสวนเลนไปหาทางรถสายรถเก๋งนะจ๊ะ
1: ของเราขับสวนเลนไปอยู่เลนเขา
0: จ้ะ
1: อ๋อเราไปอยู่เลนเขา
2: ก็อันนี้ก็ต้องยอมรับว่าผิดเต็มๆใช่ไหม
0: รู้เขาว่าแล้วลูกสะใภ้เขาว่าไปด่าเขาแล้วก็ขอค่ามาทำศพซ้ำเหมือนกัน
1: โอ
2: ้แล้วเขาก็ไม่ได้
0: เขาว่าวันที่15เขาคุยกันแต่15ที่จะถึงนี
2: ้อ๋อ
1: สิบห้านั้นก็คุยกัน
2: อ๋อเขาก็จะมาเนี่ยเออแต่ว่า
0: จ้ามันจะได้เรื่องหรือเปล่าไม่รู้ที่แรกนั้นลูกสะใภ้อันลูกสะใภ้นั้นเพิ่นห่วง 300,000 น่ะจ้ะ
2: โอ้
0: เขาว่าเขาไม่จ่าย
2: เขาไม่จ่ายเขาบอกว่าเขาไม่ผิดเหรอคะหรือยังไง
0: ไม่รู้โอ้เขาก็ว่าเขาไม่ผิดนะวะ
2: แล้วแจ้งความแล้วตำรวจว่ายังไงตอนนี้ขั้นตอนตำรวจ
0: ขั้นตอนตำรวจเขาก็เขียนอยู่ในสำเนาอะไรจ้ะเขาว่าประมาทร่วมเขาว่า
2: ประมาทร่วม
0: จ้ะลูกชายเขาเล่าให้ฟังจ้ะ
2: อันนี้ก็
1: ยังเดี๋ยวก็ต้องรอวันที่วันศุกร์นี้แหละนะครับวันที่วันศุกร์นี้ไปเจรจาก่อนเนาะบางทีเขาอาจจะเพราะเรา
2: โอ้นี่คือ
1: ฟังดูนั้นเราก็มีส่วนด้วยแต่ว่าเขายังไงรถใหญ่มันก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันแล้วนะพี่เน
2: าะแต่ว่าจะประมาณไหนยังไงอ
1: ย่างที่บอกมันต้องมีขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่อะไรอย่างเงี้ยก็เขาว่ากันไป
2: น่าเสียดายน่าเศร้ามากตรงที่ว่าไม่มีประกันทั้งคู่นะไม่รู้เหรอ
0: แจ้งไม่มีประกันทั้งคู่เลย
2: ไม่ได้อะไรเลย
0: อายุ22ไม่แก
2: ่นี่สักกว่าเองนะคะก็เดี๋ยวรอดูก็ในช่วงระหว่างรอก็คือรวบรวมหลักฐานให้มากที่สุดนะคะรูปจากที่เกิดเหตุนะขอหลักฐานจากกล้องวงจรปิดว่าประมาทร่วมจริงไหมอะไรพวกนี้มีไหมคะ
0: อันนี้จ้ะที่จริงละครน้ำตำรวจนะตำรวจบ่หายแต่กูให้เขาเลยหายจ้ะเขาเลย
2: เอาหลักฐานก็เก็บไว้ถ้าเจรจาตกลงไม่ได้ก็ถ้าเรารู้สึกว่ายังไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ต้องฟ้องเรียกร้องค่าเสียหาย
0: จ้ะ
2: นะคะไปขอหมายวางคับคดีเพื่อยึดทรัพย์อะไรได้ก็ว่ากันไปนะแต่ว่าขั้นตอนมันก็คงอีกนาน
0: ต้นตะกี้ทุ่มหัวในกาบันนี้อันเขาเพิ่งจะโทรไปบอกตอนตีห้านี่จ้ะโทรไปบอกที่อันเนาะอันพี่สาวนะจ้ะ
2: ค่ะ
0: จ้ะเขาป้าว่าเขาต้องเมาแล้วขับแล้วจ้ะ
2: โอ้แต่คือตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าฝั่งนู้นเมาหรือไม่เมาแต่ฝั่ง
0: ความเร็วในกล่องนี่ว่ามันรอดหาย
2: โอ้ค่ะก็ขึ้นอยู่กับตำรวจที่จะส่งว่าเขาจะเขียนสำนวนยังไงนะในการส่งอัยการน้องรุ่งเนาะ
1: ใช่ครับ
2: ตอนนี้อยู่ที่ตำรวจเลยว่าเขาจะเขียนยังไงนะคะเวลาจะส่งอัยการแล้วฝั่งนี้ที่เป็นผู้เสียชีวิตเนี่ยขับสวนเลนแล้วหนึ่งโอเคแล้วมีเมาไหม
0: ก็ว่าถามเล่นแต่ว่าเบิ้งในกล่องน่ะก็ถ้า

0: โตโลดเล่ยเลยจ้ะโอ้สภาพ
1: ฝั่งของเรานี่ไปไหนมาครับก่อนอุบัติเหตุนะครับเขาไปไหนไปท
0: ำงานเที่ยวร้านอาหารจ้ะ
1: อ๋อพี่สีไปเที่ยวร้านเป็นร้านอาหาร
0: เอาไปเที่ยวมาช่วงกลางดึกใช่ไหมคุณป้าจ้ากลางดึกจ้าไปคืนกลางคืนอะไรตรง
1: โอ้ก็มีโอกาส
0: ค่ะแต่กำลังจะคุยกันกับตำรวจสองคนอยู่ในห้องนะจ้าไม่สงสัยมันต้องยัดกันละจ้ายัดเงินกันละจ้า
1: วันนี้เราคิดว่านะครับเราคิดว่าใช่ไหมต้องเข้าไปคุยแต่ไหน
2: ก็ให้กำลังใจนะคะกับครอบครัวผู้สูญเสียแล้วก็ต้องสู้กันในทางกฎหมายเนาะ
0: จ้าจะส่งสักการ์ดไม่ได้จ้า
2: เดี๋ยวรอเจอกันคุยกันยังไงในช่วงวันศุกร์นี้นะคะคุณป้า
1: ขอให้ผ่านพ้นได้ด้วยดีนะขอให้เขารับผิดชอบในสิ่งที่เราเนาะครอบครัวเราต้องเจอเนาะคุณป้าเนาะ
0: จ้า
2: ขอบคุณมากค่ะให้กำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: คือท่านผู้ฟังนะคะให้ความเห็นเพิ่มเติมว่ารายนี้อยากจะให้คุณป้าและครอบครัวไปปรึกษายุติธรรมจังหวัดด้วยค่ะน้องรุ่งเขาน่าจะมีเงินกองทุนช่วยเหลืออยู่มีนักกฎหมายให้คำปรึกษาค่ะ
1: ครับเอาคุณป้าฟังแล้วจดเลยไปยุติธรรมจังหวัด
0: โอ้น่าจะได
1: ้โอ้เนาะ
0: ลองดูนะคะ
1: ถึงมอเตอร์ไซค์เลยพรบนั้นอย่าปล่อยให้ขาดนะพี่น้อยอย่างน้อยนะประกันเท่าไหร่พรบนั้นต้องอย่าให้ขาดเลยนะ
0: แล้วแค่หลักร้อยเองนะคะซื้อเถอะมันคุ้มมากมอเตอร์ไซค์ที่เราพูดกันนั่นแหละเนื้อหุ้มเหล็กจริงๆนะในแต่ละวันเนี้ยอุ้ยแบบนับจำนวนไม่ถ้วนเลยนะฮะเกิดเหตุได้ทุกวัน
1: ครับ
0: ซื้อไว้พรบปิดเอาไว้ใครมีรถมอเตอร์ไซค์ก็อย่าให้ขาดจริงๆซื้อออนไลน์ก็ได้นะคะซื้อออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบกแล้วเลือกได้เลยว่าจะเอาบริษัทไหนยังไง
1: โ
0: อ้
1: ค่ะมอเตอร์ไซค์มันนิดเดียวนะมันแป๊บเดียวนั่นเอง
0: ใช่
1: มันไม่น่าเกิดครับแต่พอเกิดแล้วก็รุนแรงแล้วเมื่อวานมีไรเดอร์นะครับกับรถเก๋งนะฮะที่นนทบุรีนะพี
0: ่
1: ครับขับรถปาดกัน
0: ค่ะ
1: สุดท้ายถึงขนาดลงมาทะเลาะกันแล้วก็เอามีดแทงกันตายฝั่งรถเก๋งตายครับฝั่งไรเดอร์โดนจับไปครับ
0: โอ้โห
1: เนี่ยมันเริ่มจากแค่ขับรถแบบรถเก๋งบอกว่าไรเดอร์เนี่ยขับเร็วแล้วก็เบี่ยงเข้ามาแบบปาดเขานะฮะคนในรถเก๋งก็เลยลงไปเคลียร์พอลงไปเคลียร์ด้วยอารมณ์ร้อนนะอารมณ์ร้อนมันเจอร้อนกันตอนนั้นนะฮะมันมีประโยคนึงเขาบอกว่าไรเดอร์เขาพูดขึ้นมาที่ทำให้ฝั่งนี้ขึ้นเลยก็คือไรเดอร์บอกว่ามึงซื้อใบขับขี่มาปะเนี่ยฝั่งนู้นก็โอ้มึงมาปาดแล้วยังพูดอย่างนี้อีกเหรอนะครับก็ไปเอาค้อนในรถมา
0: ค่ะ
1: นะไรเดอร์เขาบอกเขาก็ต้องป้องกันตัวเขาเลยเอามีดที่เขาพกไว้นะฮะแทงเข้าไปแต่ขวดเขาไปโดนจุดสำคัญเขาบอกเขาก็ไม่ได้กะว่าจะถึงกับตายหรอกแต่ว่าณตอนนั้นนะแทงเข้าไปที่หน้าอกนะครับโอ้โหครับอกปักอกมีดปักอกแล้วเสียชีวิตเลยนะครับนี่ฮะไรเดอร์เขาก็โอ้โหเปิดใจที่โรงพักนะครับสภ.เมืองนนทบุรีไรเดอร์คนนี้อายุ22เองพี่นะครับโดนจับนะครับเนี่ยนะจากการสอบถามเนี่ยนะครับไรเดอร์บอกว่าอายุ22ได้มีงานมีลูกแล้วคิดดูดิว่าเหลือลูกทำไงอ่ะนะฮะเขาบอกเขาไปส่งลูกสาวแล้วก็กำลังกลับบ้านในซอยเรวดีนะฮะจู่ๆเนี่ยนะก็โดนรถเก๋งคันนี้เนี่ยนะครับมีมาแล้วก็จอดให้จอดลงมาคุยนะฮะระหว่างที่ลงมาเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหเขาก็พูดจาไม่ดีเลยนะครับเขาบอกว่าเขาไม่ได้มีเจตนาจะฆ่าหรอกเขาต้องป้องกันตัวเพราะลงมาเนี่ยคนที่เป็นฝั่งคนนั่งเนี่ยนะเขาเป็นสามีเนี่ยเปิดรถถือค้อนลงมาเลยเอาค้อนตีจนเกือบตายนะครับค้อนนี่ค้อนเหล็กเขาบอกเขาก็เลยเอามีดที่พกไว้เนี่ยนะครับป้องกันตัวผมไม่ได้ถือไปแทงเขาก่อนนะไปดูกล้องวงจรปิดสินี่นะฮะเขาก็ขอความเป็นธรรมมาเขาใช้ค้อนตีผมก็ชักมีดออกมาแทงไปมั่วๆยังไม่คิดเลยว่าจะโดนจุดสำคัญนี่ฮะเริ่มต้นเรื่องเนี่ยมันมาจากบนท้องถนนกันสุดท้ายแล้วมันมาจบที่การเสียชีวิตเลยนะครับนี่แล้วพี่ไรเดอร์ลูกพี่จะอยู่ยังไงเนี่ยตัวเองอายุ22ในข่าวเขาไม่ได้บอกลูกเขาอายุเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าลูกก็ต้องยังไม่ถึง10ขวบหรอกใช่ไหมพี่เพราะว่าพ่อ22ลูกเท่าไหร่อ่ะแต่ว่ามีลูกตอนเร็วสุด15ลูกก็7ขวบซึ่งป.1เนี่ยก็อุบัติเหตุอารมณ
0: ์
1: ขาดสติ
0: น่าห่วงมากน่ากลัวมากบนถนนเนี่ยนะคะคือมันไม่คือก็เรียกว่าไม่ยอมกันเลยอ่ะ
1: ใช่คือถ้าคนเราขับรถนะพี่ถ้าลงไปอุ้ยขอโทษขอโทษขอโทษขอโทษไว้ก่อนเนี่ยมันสถานการณ์

0: ตามันเบานะใช่ไหมแต่ถ้าลงไปอย่างเงี้ยลงไปก็ใส่เลยแล้วลงไปแบบว่ามันขับรถภาษาอะไรเนี่ยอ้าวอ้าวอ้าวนี่มันอ้าวแล้วมัน
1: มาเรื่องละอย่างเงี้ยตรงนี้ต้องมีนะมีอุปกรณ์อะไรที่อยู่ในรถหรือว่าอยู่ใกล้ไม้ใกล้มือเนี่ยเอามาช่วยละ
0: โอ้ยิ่งไปกันใหญ่เลยนะมีปืนมีมีดมีไม้เบสบอลมีค้อนเงี้ยมันโอ้โหครับ
1: แล้วทุกวันจริงๆนะเรื่องรถเนี่ยมีทุกวันต้องมีเรื่องอ่ะจุดใดก็จุดหนึ่ง
0: คือถ้ามีประกันมันก็เบาก็ลงไปได้เพราะว่าเอาเรียกประกันมาไปนั่งรอในรถกันเสียเวลานิดหน่อยน
1: ะ
0: คร
1: ับ ค่ะเย็นๆกันนะคะมาดูเมื่อวานนี้ปอทนะคะมีการจับกลุ่มผู้ที่มีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติทั้งที่ช่อโกงประชาชนโดยการแสดงตนเป็นคนอื่นนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จและร่วมกันปลอมไม่ใช่เอกสารทางราชการปลอมก็คือว่าสืบเนื่องเมื่อกลางปี67ค่ะตำรวจของปอทนี่รับแจ้งจากผู้เสียหายว่ามีแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยแต่งตัวเหมือนตำรวจโทรศัพท์และวิดีโอคอลมาข่มขู่หลอกให้โอนเงินนะก็เสียหายไปหลายเหมือนกันตำรวจปอทก็เร่งสืบสวนขยายผลก่อนสามารถจับกลุ่มผู้ร่วมกระบวนการได้หลายคนนะทั้งกลุ่มบัญชีม้ากลุ่มโทรหลอกลวงแล้วก็กลุ่มฟอกเงินจากการสอบสวนพบว่ามีผู้ร่วมกระบวนการอีกหลายคนนะคะทางตำรวจก็รวบรวมหลักฐานขออำนาจศาลออกหมายจับเพิ่มเติมก็รู้เลยว่าหัวหน้ากระบวนการก็คือเป็นจีนและผู้ต้องหาบางส่วนก็แยกย้ายกันหลบหนีไปแล้วและบางคนเชื่อไหมว่ากลับมากบดานที่บ้านตัวเองในประเทศไทยนะคงไปหลอกกันมาจากเพื่อนบ้านนี่แหละค่ะต่อมานี่คนนี้ตอนที่รับบทเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยเขาเป็นนายร้อยกองร้อยปอยเป็ดชั้นรุ่งตอนที่วิดีโอคอลหลอกเหยื่อตอนนั้นให้โอนเงินเนี่ยเขาสวมบทพันตำรวจโทเลยนะแล้วเหตุการณ์มันตั้งแต่ปี67น่ะเขาคงคิดว่าอุ้ยรอดแล้วว่ะก็ชื่อนายอมรเทพค่ะปรากฏว่าตำรวจเก่งมากนะเมื่อวานนี้จับได้นะคะจับอมรเทพกองร้อยปอยเป็ดหนีมากบดานอยู่ในประเทศไทยนี่ก็จับได้เรียบร้อยแล้วแต่งตัวเป็นยศพันตำรวจโทกองร้อยปอยเป็ดให้การรับสารภาพว่าเพิ่งเดินทางกลับมาประเทศไทยเมื่อต้นเดือนนี้เองแล้วเดี๋ยวจะกลับไปทำงานต่อที่เขมรอีกรอบนึงแต่ว่ามาจับถูกจับซะก่อนบทบาทในขบวนการคอลเซ็นเตอร์ของอมรเทพยอมรับว่าช่วงแรกเนี่ยก็ถูกหลอกเหมือนกันให้ไปเป็นเปิดบัญชีม้าก่อนจะผันตัวเข้าร่วมแก๊งโดยทำหน้าที่แต่งกายเรียนแบบตำรวจวีดีโอคอลข่มขู่ผู้เสียหายให้เกิดความหวาดกลัวแล้วก็ยอมโอนเงินโอ้โหถูกจับได้แล้วนะในร้อยปอยเป็ดพันตำรวจโทคนนี้นะคะแต่คิดว่าน่าจะมีเยอะมากนะแก๊งเนี้ย
0: ไอ้ที่ใส่ชุดตำรวจแล้วมานั่งวิดีโอคอลนั่นใช่ไหมพี
1: ่ใช่ที่นั่งอยู่มันโต๊ะทำงานดูหรูหราอลังการอ่ะแล้วก
0: ็ข้างหลังเขียนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
1: ใช
0: ่แล้วใส่ชุดตำรวจแต่แบบยามอ่ะ
1: ดุหน่อยเสียงทำเสียงแบบดุหน่อยนะคะตัวจริงก็อายุ35ปีนะนายคนนี้ก็เข้าไปดูในเพจของปอทได้นะตอนที่ขอสมมติว่าใครที่เคยโดนในคนนี้วิดีโอคอลนะคะหลอกให้โอนเงินแหละก็เรียกว่าย่ามใจนะย้อนกลับเข้ามาซ่อนตัวในประเทศไทยแล้วเตรียมเนี่ยยอมรับอย่างหน้าตาเฉยว่าเนี่ยกำลังเตรียมเดินทางจะกลับไปปอยเปตอีกรอบนึงจะไปต่อโอ้โหแต่เขาก็ไม่บอกว่าเขาได้เงินเท่าไหร่สมน้ำสมเนื้อหรือเปล่าที่หลอกคนไทยไปเป็นล้านล้านร้อยล้านพันล้านแล้วมั้ง
0: โอ้ครับ
1: ค่ะ
0: อืม
1: ใหญ่ด้วยนะคนเนี้ย
0: ก็กล้ากลับเข้ามานะ
1: ใช่ก็คิดว่าก
0: ล้ากลับเข้ามาในไทย
1: โอ้ยมีใครจำได้ไหม
0: ครับ

0: ังลืมเลยนะคนแบบเนี้ย
1: ครับมาพูดถึงในร้อยปอยเปรตนี่นะฮะล่าสุดตำรวจจับตำรวจที่ระยองนะครับจับกลุ่มหนุ่มเขมรเขาบอกว่าสุดโหดใช้ขวานฟันใช้ขวานฟันคนไทยเสียชีวิตนะฮะทั้งคู่เนี่ยทะเลาะกันเขาบอกว่าที่เขาไปฟันคนไทยเนี่ยเขาบอกว่าเขาโดนโยนรองเท้าใส่ชามบะหมี่ก่อน
0: โอ้ทะเลาะกันมาก่อน
1: ทะเลาะกันมาก่อนถามว่าอ้าวแล้วเป็นเขมรได้งานทำงานในเมืองไทยได้ไงไปหลอกนายจ้างว่าเป็นคนเมียนมาปลอมแปลงสัญชาติเลยนะครับในใบเอาใบเอกสารปลอมแปลงสัญชาติว่าเป็นคนเมียนมาแล้วไปสมัครงานนะก็เลยมีการมีงานทำยังอยู่ในตอนนี้นะครับนะนายหนูนะครับนายหนูอายุ24ชาวกัมพูชานะครับก่อเหตุฟันคอนายศักดิ์สิทธิ์อายุ27แรงงานคนไทยนะทะเลาะกันนะครับคนไทยกำลังนอนอยู่ที่เตียงผ้าใบหน้าบ้านเช่านะฮะหลังเกิดเหตุหลบหนีไปตำรวจไปตามจับกุมมาได้นะครับจากการสอบสวนเนี่ยนะฮะนายหนูรับสารภาพกันเลยว่าหลอกนายจ้างว่าเป็นชาวเมียนมาเพราะกลัวนายจ้างเขาจะไม่รับตอนนี้คนไทยเขาไม่รับคนกัมพูชาทำงานเขาเลยกลัวเขาก็เลยบอกนายจ้างว่าเป็นเมียนมานะครับแล้วก็หลบหนีเข้าเมืองด้วยนะบัตรเบิดอะไรก็ไม่มีนะครับก็ไปทำงานด้วยเขาบอกเฮ้ยอย่างนี้มันดูถูกเกินไปนะคนไทยกัมพูชาถึงจะมีเรื่องอะไรกันอย่ามาโยนรองเท้าใส่ไม่ยอมนะครับก็เลยเก็บความแค้นนะฮะอาศัยจังหวะที่ผู้ตายเนี่ยไปนอนพักบนเตียงผ้าใบเขาเลยใช้ขวานฟันคอเลยไม่เสียชีวิตเลย
0: โอ้โห
1: นี่ฮะคือแต่นี่มันเรื่องมันก็เป็นความแค้นของสองคนมันจะบอกว่าเป็นเรื่องของไทยกัมพูชาก็มันก็ไม่หรอกพี่มันก็คนมันเมาแล้วมันก็คุยกันไม่ถูกคอกันนะ
0: โอ
1: ้โหพอก่อเหตุเสร็จนะยังขโมยรถนายจ้างนะครับเอารถเจ้านายเนี่ยนะครับขับหนีไปจนในที่สุดน้ำมันรถหมดไม่มีเงินเติมก็เลยทิ้งรถไว้ตำรวจก็เลยแกะรอยนะครับจากรถตามไปจับกลุ่มได้ในที่สุดเดี๋ยวก็คงต้องนะดำเนินคดีโอ้โหดเหี้ยมนะครับโหดเหี้ยมไอ้ทำไมอ่ะทะเลาะกันหรือ
0: ติดทำเหมือนเขาทำไมเนาะ
1: ครับใจร้อนครับผม
0: ใจร้อนมากอีกคู่หนึ่งที่เชียงรายนะคะเมื่อวานนี้ตำรวจสภ.เชียงรายรับแจ้งมีผู้ถูกยิงอันนี้ไม่เสียชีวิตนะบาดเจ็บก็ปรากฏว่าเหตุเกิดก็คือเขาทะเลาะกันเรื่องฝ่ายหนึ่งเนี่ยชอบไลฟ์สดรีวิวสินค้าในบ้านเสียงดังค่ะลุง
1: อ๋อครับครับ
0: เนี่ยเป็นจริงๆนะคนที่ขายของออนไลน์อ่ะเนี่ยขายของได้ก็ต้องแพ็คของใช่ไหมที่จะไปส่งตามบริษัทขนส่งตามไปรษณีย์อยู่ที่ไหนก็ตามมันเคยมีกรณีแบบนี้นะเขาบอกว่าเสียงดังมากคือแบบไอเสียงสก็อตเทปที่จะแตะกล่องอะน้องโบ้งดังมากยิ่งทั้งคืนอ่ะยิ่งขายดีเขาบอกโอ้โหเพื่อนบ้านไม่ต้องนอนกันอันเนี้ยก็เคยมีข่าวแบบนี้ว่าทะเลาะกันแต่บ้านนี้เนี่ยเป็นเพื่อนบ้านอาศัยติดกันนะก่อนหน้านี้สองฝ่ายขัดแย้งกันเรื่องนี้แหละเสียงดังจากการไลฟ์สดและรีวิวขายของอยู่เป็นประจำคนที่บาดเจ็บเนี่ยบอกว่าก่อนเกิดเหตุก็ห้าโมงเย็นละกำลังถ่ายคลิปเพื่อจะเอาไปลงรีวิวสินค้าจู่ๆก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดแล้วก็หลังจากนั้นก็มีคนล้มลงร้องด้วยความเจ็บปวดก็เลยรีบพาซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปส่งโรงพยาบาลทันทีนะคะลุงของผู้บาดเจ็บให้ข้อมูลว่าได้ยินเสียงปืนพอวิ่งออกมาดูก็เอ้าหลานล้มอยู่ข้างรถแล้วเพื่อนบ้านคนที่ยิงเนี่ยเขาบอกคนในหมู่บ้านรู้พฤติกรรมกันดีมักจะโวยวายอาณาวาดเป็นประจำบางครั้งก็โยนกิ่งไม้บ้างสังกะสีบ้างใส่บ้านคนอื่นเขา

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
3: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลม

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา

0: แล้วชั่วโมงที่2ค่ะวันหยุดราชการวันพฤชมงคลวันนี้บริษัทหลายบริษัทก็ไม่ได้หยุดนะคะต้องร่วมหยุดเฉพาะข้าราชการนะคะ
1: ใช่ครับสังเกตดูเมื่อเช้าอยู่ในกลุ่มขายของที่ตลาดนัดซอย4นะครับพี่ๆหลายคนก็แจ้งว่าวันนี้เปิดนะคะวันนี้เปิดนะคะก็แสดงว่าตามตลาดนัดคึกคักนะฮะไอ้พวกตลาดนัดเอกชนนะฮะ
0: ไม่หยุด
1: ไม่หยุด
0: แม้ว่าจะเป็นวันพืชมงคลก็ตาม
1: ครับ
0: ค่ะก็อาจจะมีฝนตกบ้างนะบรรดาพ่อค้าแม่ค้าก็คงจะต้องเตรียมรับมือ
1: ครับผม
0: ในวันนี
1: ้เออสิเดี๋ยวพรุ่งนี้กับวันศุกร์จะขออนุญาตแจ้งมาเลยพี่จีจะขอลา2วันนะครับลาจะไปภูเก็ตครับพี่ไม่รู้ว่าฝนตกป่ะเนาะทางใต้เนาะ
0: โอ้ภูเก็ตก็มีฝนใช่พี่ค่ะ
1: โอ้ครับผม
0: ก็บรรยากาศก็ยังน่าเที่ยวอยู่นะ
1: ครับครับ
0: ภูเก็ต
1: มันจะไปไม่ได้ไปหลายปีแล้วก็เลยชวนที่บ้านไปแล้วพอดีได้ตั๋วมันตั้งแต่ปีที่แล้วนะพี่จองข้ามปีมาตั๋วจองไว้นานมากแบบซิปแบบไปกลับ800กว่าบาท
0: โอ้ถูกมาก
1: เออได้ตั๋วเครื่องบินไปกลับ800กว่าบาทมานะครับก็เลยจองไว้แต่ว่าหูจองไว้ตั้งแต่แบบก่อนปีใหม่นะพี่ถ้าจำได้จองไว้นานมากจองไว้จนจองเผื่อไว้แต่ว่าเปิดเทอมตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ย
0: ดูอีเมลหน่อยเผื่อว่าเขาเปลี่ยน
1: มันยกเลิกเราไปหรือยังอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: เออต้องเปลี่ยนขออภัยยกเลิกแล้วก็ให้เราเปลี่ยนตัวอุ้ยแบบเจ็บใจมากเคยเจอ
1: ตายแล้วพูดแล้วต้องเดี๋ยวเข้าไปดูเลย
0: เช็คหน่อยเออจริงเคยทิ้งมาหลายรอบแล้ววันเขาเปลี่ยนอ่ะเขาเปลี่ยนเที่ยวบินบ้างเปลี่ยนวันบ้างอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่ไหมเพราะว่าตัวมันถูกไปใช่ไหมเนี่ยเพราะว่า
0: เขา
1: ให้เนี่ยก่อน24ชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมจะเข้าไปเช็คได้ละเพราะว่า
0: เข
1: าให้เช็คอินออนไลน์ได
0: ้ใช่เป็นละเผื่อเขาส่งเมลอะไรมาคือสักวันนะเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยมั่นใจอะไรมากมายใช่ไหมเอออะไรก็เกิดขึ้นได้
1: เออพรุ่งนี้มาจัดเหมือนเดิมพี่ตีบอกอ้าวทำไมไหนบอกจะไปภูเก็ตอ๋อครับตามที่พี่ว่าแล้วครับพยกเลิกไปแล้วครับโอ้ตายเลย
0: ซื้อตั๋วถูกเอาจริงเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละ
1: เราได้โปรโมชั่นไงมันจะมีไฟหนึ่งมีแค่นี่แหละ 4-5 ใบเราอุตส่าห์ได้มานะยกเลิกเราอีกเจ็บใจจริง
0: โกรธตายเลยเออจริงจริงเออโกรธนะใครจะไปเที่ยวก็ดูฟ้าดูฝน
1: ครับผมได้ครับ
0: ค่ะส่วนคนนี้มาดูหน่อยถูกโยงดราม่าว่ากลุ่มคนไทยไร้มารยาทมันเป็นประเด็นร้อนข้ามประเทศนะคะเมื่อมีผู้ใช้ติ๊กต็อกรายหนึ่งโพสต์คลิปแชร์พฤติกรรมสุดเอือมระอาของกลุ่มคนไทยกลุ่มหนึ่งที่ไปกินชาบูในญี่ปุ่นนั่งด้วย
1: อ้าวทำไมครับกล้าเลือกอะไรครับ
0: กินชาบูก็กินไปแต่ว่าเขาบอกว่ากลุ่มคนไทยกลุ่มนี้ส่งเสียงดังเอะอะโวยวายแถมพ่นคำหยาบคายกระจายเต็มร้านจนเจ้าของคลิปต้องระบายความในใจว่าทุกอย่างดีหมดยกเว้นกลุ่มคนไทยกลุ่มนี้พี่เบาหน่อยแล้วในคลิปเนี่ยมันมีเสียงบทสนทนาที่คุยกันเรื่องผู้กำกับกับการถ่ายทำภาพยนตร์แถมยังมีการเรียกแทนชื่อกันว่าพี่พลอยกับพี่เบลงานนี้ชาวเน็ตก็สืบสิคะสายสืบโซเชียลทำงานหนักมากพุ่งเป้าไปที่พี่เบลล่าราณีกับผู้จัดการส่วนตัวชื่อพี่พลอยทันทีเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยเพิ่งจะไปเช็คอินญี่ปุ่นกันมา
1: อ้าวคนดังซะแล้ว
0: คนดังเลยแล้วล่าสุดคุณพลอยนะพลอยอิสรีผู้จัดการส่วนตัวของคุณเบลล่านะคะบอกว่าอันนี้ไปชี้แจงใต้คอมเมนต์เลยว่าขออนุญาตเน้นนะคะเห็นคนโยงกันทางนี้ได้แต่งงแค่พลอยเรียกพี่

0: เซลก็ไม่ใช่แล้วค่ะหัวเราะทำน้ำตาซึ่งเธอยืนยันชัดเจนว่าไม่ใช่คู่ของเธอแน่นอนเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยคุณพลอยบอกว่าเธอจะเรียกดาราสาวว่าเบลล่าไม่ใช่พี่เบนแน่นอนไม่ใช่พี่เบลหรืออะไรก็ตามที่ปรากฏในคลิปนอกจากนั้นทางด้านเจ้าของคลิปก็ช่วยยืนยันอีกแรงหนึ่งนะคะบอกว่าคนในคลิปไม่ใช่นางเอกค่ะแต่ก่อนหน้านี้เธอก็โพสต์ทำให้ชาวเน็ตเมาส์กันสนุกปากว่าเอ้าถ้าไม่ใช่เบลล่าแล้วพี่พลอยพี่เบลเจ้าของเสียงที่ไร้มารยาทกลุ่มนี้เป็นใครในวงการหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนที่หน้าตาคล้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเรื่องเหมือนกัน
1: แต่ถ้าไม่ใช่นะไม่ใช่คุณเบลล่าครับผู้จัดส่วนตัว
0: ใช่
1: ดูทางนี้ไม่ใช่เขา
0: อยู่ดีๆก็งานเข้าแต่ที่เราคงไม่ใช่หรอกเน
1: า
0: ะ
1: ใช่เพราะอย่างน้อยเนี่ยเวลามีเรื่องอย่างเงี้ยเนาะมันก็เป็นเรื่องมารยาททางสังคมของเขาเนาะ
0: ค่ะ
1: เมื่อก่อนก็มีอะไรไปเต้นบนรถไฟฟ้าก็มีที่เราโดนตำหนินะ
0: ที่เขาบอกว่าเป็นอะไรนะอินฟูชื่อดังของไทยอย่างนี้ใช่ไหม
1: หรือไปจับดอกซากุระเพราะว่าตอนถ่ายรูปอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: เราก็อาจจะมีไปทำอะไรในสิ่งที่คนที่นู่นเขาไม่ทำอ่ะก็โดนตำหนิเยอะเหมือนกัน
0: ค่ะเรื่องหยิบเรื่องจับเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเนาะอย่ามือไว
1: ครับ
0: หยิบของหยิบแม้กระทั่งนักท่องเที่ยวต่างชาตินะที่เข้าไทยอ่ะเวลาชอบหยิบหินหยิบอะไรไปหยิบของขังอะไรเงี้ยเขาบอกว่าจะต้องเอามาคืนทุกรายนะเดี๋ยวก็เจอเดี๋ยวก็เจออะไรประมาณนี้ค่ะกลุ่มสายมูอ่ะกลุ่มสายมูอ่ะใช่ไหมเขาบอกว่ากำลังเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เขาเดินทางมาแล้วมาเพื่อการนี้แล้วอาจจะแบบอยากจะลองของอยากอะไรพวกนี้นะ
1: คร
0: ับชอบหยิบชอบจับติดมือกลับบ้านไป
1: เนาะตั้งชื่อลูกก็เป็นประเด็นดราม่าได้นะครับนี่ฮะคุณแพทณปภานะตอนนี
0: ้ยังไม่คลอดนี่เนาะ
1: ยังไม่คลอดก็ถ่ายรูปเป็นบิกินี่แล้วก็ท้องโตเลยเนาะล่าสุดเนี่ยนะฮะเธอก็ตั้งชื่อลูกสาวเธอว่าเซย่านะคนก็ไปเน้นว่าทำไมตั้งชื่อซ้ำกับลูกของคุณพีททองเจืออ๋
0: อเขาเสียญาติโตแล้วเป็นสาวแล้ว
1: เนี่ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ถ้าตอบแบบไม่ออกสื่อนะเดาว่าคุณแพทก็ต้องบอกว่าซ้ำแล้วทำไมวะ
0: คนก็ชื่อซ้ำก็ได้อยู
1: ่ใช่เฮโฮงแบบคิดในใจว่าซ้ำแล้วทำไมวะนะครับแต่ว่าพอตอบออกสื่อนะครับนี่ฮะล่าสุดเนี่ยเพจอีป้าข้างบ้านเนี่ยเขาสอบถามไปยังแม่แพทนะก็เลยได้คำตอบมาแบบออกสื่อบอกว่าเรื่องชื่อน้องเซย่าเนี่ยในครอบครัวช่วยกันคิดในเมื่อลูกชายชื่อเรซซิ่งก็อยากหาชื่อลูกสาวเป็นซอโซ่ให้มันต่อท้ายเรซซิ่งก็เลยได้ซอโซ่ขึ้นมาคำว่าเซพอทุกคนเรซซิ่งกับเซอะไรดีเซอะไรดีทุกคนก็เลยบอกเซย่าสิพอพูดชื่อนี้ขึ้นมาทุกคนก็ชอบกันหมดคนในครอบครัวชอบก็เลยนะได้ชื่อนี้มาเซย่าเนี่ยเขาบอกความหมายนะครับก็คือเป็นเหมือนดวงดาวที่มีแสงในตัวเองความหมายดีนะความหมายดีหรือผู้พิทักษ์ความศักดิ์สิทธิ
0: ์ค่ะ
1: นะครับ
0: ก็ได
1: ้ก็ความหมายดีทั้งคู
0: ่ความหมายดีมากใช่
1: นะครับ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นนะฮะคุณแพทไม่มีทางที่จะเปลี่ยนชื่อเพราะเขาบอกว่าครอบครัวเคาะกันแล้วให้ชื่อเตย่าถึงแม้ว่าจะซ้ำกับลูกใครก็ตามแล้วมันจะเป็นไปได้ไงจะไม่ซ้ํากับใครชื่อเด็กนะยุคนี
0: ้ก็ซ้ํากันตั้งเยอะแยะในประเทศในโลก
1: นี่แต่ว่าอาจจะมองว่าแบบเป็นถ้าแบบในอนาคตเกิดดังทั้งคู่อ่ะมันก็จะมี2เซย่าใช่มั้ยลูกคุณพีทก็เซย่าลูกแพทก็เซย่า
0: ก็เ ก็ไม่เป็นไรนี่ก็ไม่เห็นเป็นไรเลย
1: ไม่เป็นไรนะคนในวงการมีชื่อเดียวกันไหมคนในวงการ
0: มีจังเยอะแยะ
1: เยอะแยะนะ
0: เยอะค่ะ
1: คุณชื่อแหม่มมาก่อนเนี่ยดาราแหม่มเหมือนแหม่มจินตลา
0: เออนั่นแหละชื่อพีชชื่อแพทชื่ออะไรก็เยอะไปขอก็รู้เหตุผลว่าเพราะอะไร
1: ตั
0: ้งได้นะไม่เห็นเป็นไรเลย
1: แกก็ดราม่าตอบดราม่าให้นะครับแต่เชื่อเลยว่าสไตล์คุณแพทอ่ะถ้าไม่ออกสื่อก็คงเรื่องของตรู
0: เขาทราบแล้วว่าเพราะอะไรมันไปคล้องจองกับพี่ชายนะคะ
1: ต้องจะเอาซอโซ่ให้มันมีซอโซ่เหมือนกับลูกคนแรกนะครับ
0: ใช่ค่ะส่วนคู่นี้จริงๆก็กึ่งบันเทิงเนาะครอบครัวของคุณทรายสก็อตกับพี่ชายคุณพายสุนิตพี่ลมพักดีหรือว่าสก็อตเนี่ยนะคะก็ล่าสุดนั้นที่ก็บอกว่าคุณพายที่แต่งงานกับนางเอกสาวเนาะแล้วก็ปิดเพจปิดเฟซไปแต่จริงๆเขาก็เคลื่อนไหวแล้วนะคะเมื่อวานนี้ออกมาอัดคลิปก็โต้ประเด็นที่ถูกน้องชายแท้ๆกล่าวหาว่าพี่ชายได้ทำการล่วงละเมิดแล้วคนในครอบครัวก็ไม่มีใครเข้าข้างเลยอะไรประมาณนี้เนาะคุณพายสุนิตบอกว่าขอตอบ3ประเด็นที่น้องชายได้กล่าวหาก็คือเรื่องประเด็นแรกว่าข่มขืนเขาเนี่ยการันตีเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงและไม่เคยเกิดขึ้นทุกคนที่รู้จักผมดีแม้กระทั่งครอบครัวเพื่อนและตัวเองยืนยันว่าไม่มีทางทำเรื่องแบบนั้นเพราะเป็นเรื่องที่น่าขยะแขยงและเป็นเรื่องที่แย่มากนี่จะตอบสั้นๆเพราะเขาบอกว่าเขาเนี่ยไปเรียนต่างประเทศตั้งแต่ยังเด็กภาษาอาจจะยังไม่แข็งแรงเขาก็ขอใช้โพยนิดหน่อยนะคะส่วนคลิปเสียงที่โดนพูดถึงไม่ทราบว่าโดนบันทึกแต่สันนิษฐานว่าเป็นการคุยกันระหว่างผมกับน้องในเรื่องสมัยเด็กอาจจะเป็นการเล่นตามภาษาพี่น้องแล้วอาจจะรุนแรงซึ่งตอนนั้นยังเด็กอยู่ก็ไม่รู้เรื่องอะไรว่าดีหรือไม่ดีและขอโทษน้องไปหลายรอบแล้วพร้อมยืนยันว่าไม่เคยคิดแบบนั้นกับน้องเลยส่วนเรื่องครอบครัวที่คุณทรายบอกว่าครอบครัวไม่สนใจเขายืนยันว่านี้ก็ไม่จริงญาติผู้ใหญ่และเพื่อนฝูงช่วยซัพพอร์ตและยื่นมือไปช่วยหลายรอบรวมไปถึงพาไปหาหมอแต่ทางน้องได้มีการบล็อกทุกช่องทางทำให้ครอบครัวติดต่อไม่ได้หรือติดต่อได้ยากนี่คือสั้นๆ3ข้อที่เขาออกมาเปิดแล้วพูดใส่คลิปค่ะน้องดุ้งเรื่องทรัพย์สมบัติที่ข่าวว่าเรื่องบ้านเนาะที่หัวหินเขาบอกว่าถ้ามีการฟ้องร้องเรื่องทรัพย์สินกันก็ต้องเล่าว่าบ้านที่นั่นเดิมทีเนี่ยคุณตาซึ่งเป็นเจ้าของมรดกเนี่ยนะมอบบ้านหลังนั้นให้กับลูกของคุณตาก็คือคุณแม่หลังจากคุณแม่ก็มอบต่อให้กับทั้งคุณพายและก็คุณทรายซึ่งมีกัน2พี่น้องแต่คุณแม่ต้องมีการฟ้องร้องกลับเพราะว่ามีการทำลายทรัพย์สินเกิดขึ้นนำพาคนข้างนอกมาบุกรุกบ้านรวมถึงการเอาของส่วนกลางไปจัดการซึ่งคุณแม่ก็อยากจะเรียกกลับคืนมาเพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินและความปลอดภัยของคนในบ้านเท่านั้นที่พูดทั้งหมดมีหลักฐานชัดเจนและสามารถดำเนินการต่อทางกฎหมายได้สุดท้ายนี้ที่อยากจะพูดไม่อยากทำร้ายใครเลยทุกคนที่รู้จักผมดีมันยากสำหรับการออกมาพูดอะไรแบบนี้มันสะเทือนจิตใจมากไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับตัวผมเลยแล้วก็บอกว่าไม่อยากให้เรื่องในครอบครัวออกมาเป็นสาธารณะเพราะเชื่อว่าทุกคนที่มีครอบครัวก็ไม่อยากเกิดขึ้นกับเขาเช่นกันก็หลังจากนี้เขาบอกว่าขอให้ทุกอย่างดำเนินด้วยกระบวนการทางกฎหมายอย่างถูกต้องรวมถึงหลักฐานที่มีสั้นๆแค่นั้น
1: ส่วนพี่ชายออกมาปฏิเสธน้องว่าไม่ได้ล่วงละเมิด
0: ใช่
1: น้องชาย
0: แต่ทางฝั่งน้องชายก็ก่อนหน้านั้นก็ร้องไห้เลยนะว่าพี่ชายจะทำร้องไห้เลยว่าแล้วไม่ได้แค่ครั้งเดียวเลยนะเขาบอกว่าทำตอนที่ผมเป็นวัยรุ่นหลายครั้ง
1: นี่เป็นยังไงครับ
0: ยังไงกันก็โต้กับได้ทุกประเด็นนะถึงแม้อาจจะสั้น
1: ๆครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โอ้เมื่อวานผมก็เห็นค่ำๆใช่ไหมเขาปล่อยคลิปนี้ออกมานะครับว่า
0: ค่ะ
1: ราใช้คำว่ามัน

0: ผมทำเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าขยะแขยงเลยเขาใช้คำว่าใครนะครับ
1: ก็รับฟังได้นะ
0: ครับก็ปฏิเสธไป
1: ค่ะ
0: ครับ
1: กีฬาไหม
0: กีฬานะครับก็เรื่องฟุตบอลโลกสรุปเราได้ดูแน่นอนแล้วนะครับเมื่อวานนี
1: ้นายกบอกได้ดูใช่ไหมค
0: ่
1: ะ
0: ได้ดูแล้วก็เมื่อวานได้เข้าครม.ไปแล้วนะครับ
1: ฟรีด้วยนะ
0: ก็ 1,300 ล้านเห็นบอกว่าจะให้กสทช.เป็นผู้จัดการไม่ใช่งบหลวงนะพี่เขาบอกไม่ใช่งบหลวงแต่ให้กสทช.เนี่ยไปซื้อลิขสิทธิ์นะครับ
1: แล้วมาขายต่อเหรอ
0: แล้วก็ใช่เอามาให้กรมประชาสัมพันธ์เนี่ยเหมือนเป็นแม่งานอีกทีหนึ่งแม่งานให้กสทช.เนี่ยไปซื้อลิขสิทธิ์นะครับซึ่งก่อนหน้านี้พอมันมีข่าวมาโอ้โห 1,300 ล้านทำไมรัฐบาลเอางบไปทุ่มให้กับฟุตบอลโลกทำไมไม่มาดูแลนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมนะครับก็ล่าสุดเนี่ยนะฮะโฆษกรัฐบาลนะครับคุณรัชดาธนาดิเรกนะครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็ออกมาบอกว่ามติครม.เนี่ยนะครับมีการอนุมัติวงเงินจากขออภัยไม่ได้มีการอนุมัติวงเงินจากงบกลางในเรื่องฟุตบอลโลกนะครับแต่มีความเห็นชอบให้กรมประชาสัมพันธ์ไปประสานกับกสทช.กับภาคเอกชนนะฮะเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดสดตามขั้นตอนนะฮะแหล่งข่าวบอกว่าที่ประชุมเนี่ยนะครับขอพิจารณาอนุมัติในหลักการนะฮะนะครับให้มีการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกนะก็เขาบอกแหล่งเงินทุน 1,300 ล้านที่จะไปซื้อเนี่ยนะครับก็อาจจะส่วนหนึ่งก็เป็นกองทุนของกสทช.แล้วก็ดึงภาคเอกชนเนี่ยเข้ามาร่วมค่ายไหนอยากถ่ายด้วยนะนอกจากฟรีทีวีเนี่ยของเราที่จะออกอากาศให้กับคนไทยค่ายไหนอยากถ่ายคุณก็มาร่วมสิถ้าบอกทูมีจุดเด่นทูมีนักผมมีนักพากย์ที่เป็นนักพากย์ฟุตบอลที่ดูประจำกันอยู่แล้วผมขอร่วมด้วยครับแล้วผมจะไปขายแพ็กเกจของผมเสียเงินดูเพิ่มแต่ได้นักพากย์ระดับมืออาชีพก็ว่ากันไปได้ความคมชัดระดับยังไงก็ว่ากันไปนะ AIS Mono ถ้าสนใจก็เข้ามาร่วมแล้วก็เอาไปขายต่อให้กับกลุ่มลูกค้าของตัวเองก็ได้ครับเพราะว่าหรือว่าคนดูฟุตบอลเนี่ยนะพี่อย่างเพื่อนผมเนี่ยเขาจะติดคนพากย์คนภาคค่ายเนี้ยภาคสนุกเขาจะดูเขาจะดูที่คนภาคอย่างนี้ก็มีกลุ่มแฟนบอลก็ไม่เหมือนกัน
1: ใช
0: ่เขาอาจจะรู้สึกว่าคนนี้ภาคดีกว่าคนรู้ภาคดีกว่าก็แล้วแต่บางคนบอกมันเป็นไรใครภาคก็ได้ขอดูฟรีอย่างเดียว
1: ย้ายฉันเสียตังค์ก็พอใครจะภาคก็
0: เสียตังค์ก็พอนะครับ
1: นะคะสไตล์การท่าแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน
0: ใช่ก็เอาเป็นว่ายังไงเราก็คงจะได้ดูฟรีแน่นอนแล้วนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอกชนรายไหนที่จะเข้ามาร่วมด้วยเนี่ยก็รัฐบาลก็เปิดช่องนะ
1: ค
0: ่ะเปิดช่องเพราะ 1,300 ล้านไม่มีใครกล้าลงทุนในภาวะนี้นะพี่นะเดือนเดียวบอลเดือนเดียว 1,300 ล้านโอ้โห
1: ใช
0: ่ไหม
1: แต่ก็คนไทยได้ดูแน่นอนชัวร
0: ์ครับผม
1: นะคะต้องไม่ต้องเสียตังค์ก็อาจจะต้องดูโฆษณาสนับสนุนเขาหน่อยเนาะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ใช
1: ่ปิดค่ะบันเทิงและกีฬา

0: เนาะ
1: ครับเออ
0: ค่ะ
1: ใช
0: ่ปิดค่าบันเทิงและกีฬา
1: ครับมองข่
0: าวเล่าบันเทิงตอนนะคะวันนั้นก็มีการพาดพิงไปที่สหกรณ์การเกษตรพื้นที
2: ่ครับซึ่งเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยนะฮะการเก็บเกี่ยวข้าวสดมีความชื้นเยอะขึ้นเออการไม่ตรวจวัดความชื้นเนี่ยเป็นการช่วยแล้วนะเป็นการช่วยเกษตรกรช่วยชาวนา อีกทางหนึ่งแล้วด้วยนะครับตารางที่2เรื่องราคาเขาบอกราคานำตลาดเป็นกลยุทธ์ของสหกรณ์นะครับเขาจะรับซื้อในราคาที่สูงกว่าตลาดช่วงที่ผ่านมาฤดูนาปลังนี้นะครับสหกรณ์รับซื้อที่7.30 บาทถึง8.50 บาทต่อกิโลกรัมก็เป็นการช่วยเหลือนะครับพี่น้องในเขตอำเภอป่าแดดและอำเภอใกล้เคียงนะครับให้ได้ราคาที่เป็นธรรมเปิดรับซื้อทุกวันนะครับไม่เว้นวันหยุดเลยในช่วงนาปรังนาปีเนี่ยจ่ายเงินสดทุกวันนะครับประการที่3เครื่องมือวัดผลเนี่ยเขาบอกเที่ยงตรงอุปกรณ์เครื่องชั่งน้ำหนักในการใช้เนี่ยนะครับผ่านการตรวจสอบและผ่านการรับรองมาตรฐานจากกรมการค้าภายในสมาชิกมาตรวจสอบได้เลยนะครับที่จุดรับซื้อนะฮะทางสหกรณ์เนี่ยเขาบอกว่ายินดีแล้วก็ได้ครับได้งบสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์มานะครับพร้อมเครื่องชั่งแล้วก็โรงคลุมนะฮะการชี้แจงราคาอย่างโปร่งใสเนี่ยเขาบอกทางสหกรณ์มีการปิดประกาศราคารับซื้อประจำวันไว้นะครับที่จุดรับซื้ออย่างชัดเจนนะครับเขามีการแจ้งให้กับสมาชิกในกลุ่มไลน์ได้รับทราบนะครับทุกวันไม่เคยซื้อในราคาต่ำกว่า7 บาทต่อกิโลตามที่ถูกกล่าวหาครับพี่สีทางสหกรณ์ยืนยันแบบนั้นนะครับความมุ่งมั่นเพื่อสมาชิกนะสหกรณ์บอกว่าจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไม่ได้มุ่งหวังผลกำไรนะครับไม่ได้ต้องการสร้างกลไกราคานะฮะต้องการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่อำเภอป่าแดดเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับเงินปันผลตามส่วนธุรกิจเมื่อสิ้นปีบัญชีหากสหกรณ์มีกำไรสมาชิกที่นำเข้ามาขายจะได้รับเงินปันผลคืนตามส่วนธุรกิจยิ่งมาขายมากก็ได้คืนมากก็คือสู่ชุมชนวัดโรงเรียนเป็นโรงพยาบาลช่วยเหลือผู้ยากไร้ตามโครงการต่างๆนะครับสหกรณ์เนี่ยไม่ใช่ธุรกิจที่เน้นกำไรสูงสุดแต่เน้นการให้บริการและผลประโยชน์แก่สมาชิกนะครับการลดต้นทุนการผลิตนะครับก็มีการส่งเสริมให้สมาชิกใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยผสมในการลดต้นทุนมีการรวมกลุ่มเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับเขาบอกสหกรณ์เนี่ยไม่ได้เพียงแต่รับซื้อแล้วขายต่อนะครับแต่จะดำเนินการแปรรูปนำข้าวจากสมาชิกเนี่ยนะครับมาบรรจุถุงภายใต้แบรนด์ของสหกรณ์ก็คือข้าวหอมจอมคีรีนะครับขายขนาด1 กิโล5 กิโล25 กิโลมีข้าวหลากหลายชนิดนะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐนะครับสหกรณ์เป็นหน่วยงานที่ไม่หวังกำไรจากการบริหารจัดการนะครับจากธุรกิจทำเพื่อให้สมาชิกมีแหล่งขายที่แน่นอนอันนี้คือวัตถุประสงค์เป้าประสงค์ของทางสหกรณ์นะครับนะแล้วสุดท้ายสหกรณ์ก็บอกว่าการใช้ระบบสหกรณ์เนี่ยจริงไม่ใช่แค่การซื้อขายแต่เป็นการดูแลสมาชิกให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนและขอยืนยันว่าหากพบว่ามีเจตนาที่บิดเบือนข้อมูลเพื่อสร้างความเสียหายแก่ชื่อเสียงขององค์กรเนี่ยก็จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดนะครับนี่คือคำชี้แจงนะฮะจากสหกรณ์การเกษตรป่าแดดจำกัดนะครับพี
0: ่ค่ะนะคะก็ขอบคุณนะคะที่ส่งมาชี้แจงเพราะว่าในพื้นที่เนี่ยอย่างที่บอกนะคะว่าพอมันกระจายข่าวออกไปเนี่ยถ้ามีเนื้อหาคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงมันก็ส่งผลกระทบเนาะให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเนี่ยสหกรณ์รับซื้อแบบไม่เป็นธรรมหรือว่ากดราคาชาวนาชาวไร่หรือพวกนี้นะคะสหกรณ์การเกษตรป่าแดดจำกัดก็เลยเรียนชี้แจงมาตามความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะที่น่าสนใจเมื่อสักครู่น้องโด่งอ่านก็คือเรื่องของแบรนด์ของสหกรณ์เองนะข้าวหอมจอมคีรีเป็นข้าวหอมมะลิเป็นข้าวเหนียวเป็นข้าวกล้องและไรซ์เบอร์รี่ค่ะน้องโด่งน่าสนใจแม่เน
2: า
0: ะมี1
2: กิ
0: โล5กิโลและ25กิโล3แพ็คเลย3ขนาดเนี่ยใครสนใจจะสั่งซื้อก็ติดต่อที่สหกรณ์การเกษตรป่าแดดได้เนาะ
2: ครับผม
0: นี่ค่ะน่าสนใจนะคะ

0: ก็เอาเบอร์โทรไปนะ0537651111ค่ะหรือว่าใครสนใจจะอุดหนุนซื้อข้าวหอมจอมคีรีนะคะเป็นแบรนด์ของสหกรณ์ป่าแดดเองเลยค่ะเขาทำแบรนด์นี้ออกมา
1: ใช่ก็คือข้าวจากชาวนาเนาะส่งตรงถึงมือเราเลยล่ะถึงมือผู้บริโภคเลยล่ะ
0: ค่ะนะก็เพราะฉะนั้นตอนนี้เขาบอกว่าก็อยากจะนี่แหละให้หมู่มวลสมาชิกได้อยู่ดีกินดีร่วมซื้อร่วมขายร่วมแบ่งปันกันแล้วก็คนที่แอบอ้างว่าสากลกดราคานั้นไม่ใช่นะแล้วก็กล่าวหาว่าจะหยุดก็หยุดซื้อไม่เป็นความจริงสากลเปิดจุดรับซื้อทุกวันไม่เว้นวันหยุดตั้งแต่8โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะคือถ้าตามระเบียบสากลแล้วเขาบอกว่าจะซื้อขายเฉพาะสมาชิกเท่านั้นแต่ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเป็นพืชผลผลิตของเกษตรกรในอำเภอป่าแดดเองหรือพื้นที่ใกล้เคียงสากลจะช่วยรับซื้อให้หมดเลยเพื่อว่าให้สากลได้มีแหล่งขายช่วยเพิ่มอำนาจการต่อรองจากพ่อค้าคนกลางสากลจึงเป็นจุดรวบรวมทุกปีค่ะมาอยู่ที่นี่จุดเดียวนะคะเออเข้าใจว่าที่นี่เนี่ยเป็นสากลใหญ่มีปั๊มน้ำมันด้วยนะคะดง
1: ครับ
0: เออเนี่ยคือหัวหนังสือที่ชี้แจงเขาได้จริงมาเนี่ยมีเบอร์โทรมีแฟกซ์มีปั๊มน้ำมันด้วยนะดูแสดงว่าเป็นสากลที่ค่อนข้างใหญ่นะ
1: ค
0: ่ะก็ขอบคุณท่านผู้จัดการนะคะที่ชี้แจงมาให้เราได้รับทราบกันสำหรับเช้าวันนี
1: ้ครับผมนี
0: ่ก็เป็นที่เข้าใจ
1: ครับจะได้เข้าใจตรงกันนะ
0: ใช่ก็ไม่งั้นคือเราก็อยู่นอกพื้นที่เนาะบางทีชาวบ้านโทรมาแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแบบไหนอย่างไรนะคะ
1: ครับ
0: มีอยู่คนหนึ่งคนนี้ใจสู้หน้าดูเลยนะคะอันนี้คือช่วงอย่างที่บอกนะคะมีทั้งลมทั้งฝนทั้งแดดวันหนึ่งหลายฤดูกาลเหลือเกินนะคะเป็นงานเดี๋ยวนะเป็นงานประจำปีอะไรสักอย่างหนึ่งที่ดูเงียบมากนะลุงคือเจ้าของงานเขาก็ขายล็อกแต่เนาะให้แม่ค้าเข้าไปขายของปรากฏว่าทุกร้านเลยค่ะมันเงียบร้านเกือบทั้งหมดตัดสินใจเลิกขายแล้วก็ขนของกลับก่อนกำหนด2วันที่งานจะเลิกเพราะยอดขายไม่เป็นไปตามเป้าคือไปตั้งแผงก็ขายไม่ได้แล้วไม่รู้จะไปตั้งทำไมก็เลยยกเลิกกันไปหมดแต่มีอยู่เจ้าเดียวค่ะพ่อค้าปลาหมึกยังคงยืนหยัดสู้ต่อทั้งงานเนี่ยเหลือของกินอยู่ร้านนี้ร้านเดียวเพราะว่างานมันเหลืออีก2วันน่ะแล้วก็ในคลิปเนี่ยคนที่ถ่ายคลิปเขาบอกว่าข้าวม่วงกาญจนบุรีก็คืองานอยู่ที่นี่ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากชาวเน็ตหลายคนมาให้กำลังใจพ่อค้าปลาหมึกคนนี้ว่าโอ้สู้จริงๆนะคะล่าสุดพ่อค้าร้านปลาหมึกอัปเดตว่าจากพลังโซเชียลทำให้ลูกค้าที่อยู่ใกล้เคียงกับงานเดินทางมาอุดหนุนร้านจนหมดเกลี้ยงก่อน2ทุ่มทุกวันเลยค่ะสร้างความตื่นตันใจให้กับพ่อค้าปลาหมึกเป็นอย่างมากเขาบอกว่าขายของมาเพิ่งเคยเจอทั้งงานเหลือร้านเดียวเจ้าอื่นไปหมดแล้วเพราะขายไม่ได
1: ้
0: แกทนแกสู้สุดใจเลยนะคะปลาหมึกย่างนะคะปรากฏว่าขายหมดทุกวันค่ะน้องดงจนจบงาน
1: พลิกวิกฤตเป็นโอกาสเลย
0: จริงเป็น
1: งานเจ้าเดียวนี่แหละ
0: ใช่เป็นงานมหกรรมพันไม้อำเภอท่าม่วงกาญจนบุรีนะคะโอ้โหแม่ค้าถอดใจไปหมดแล้วเหลือปลาหมึกอยู่เจ้าเดียวเอาเงียบก็เงียบวะขายต่อโอ้โหขายดีถล่มทลายเลยหมดเกลี้ยงเลยค่ะสู้จริง
1: ครับขายดีซะอย่างนั้น
0: กี่เจ้าอ่ะไปหมดเลยค่ะ
1: เนี่ยมันก็เป็นโอกาสว่าจังหวะนะพี่นะคือถ้าแกตัดสินใจเหมือนชาวบ้านว่าตายไปขายที่อื่นแล้วก็ไม่มีวันนี
0: ้ถามว่าทำไมแกสู้พ่อค้าปลาหมึกบอกว่าอะไรรู้ไหมโอ้ยผมอะตัดสินใจอยู่ต่อเพราะว่าจ่ายค่าที่เรียบร้อยแล้วมันเสียดายแล้วก็วัตถุดิบก็สั่งมาแล้วด้วยก็เลยเอาวะรอขายจนจบงานไปเลยเอาเป็นไงเป็นกันนะแกสู้มากมากปรากฏว่าพลิกจริงๆหมดเกลี้ยงนะคะ
2: ถูก
1: แพ้ทำไมโชคดีไปโชคดีไปนะครับ พาไปดูคนหลงป่ากันหน่อยครับนะฮ
0: ะ
1: เมื่อคืนนี้ตอนประมาณ2ทุ่มนะครับชาวบ้านเนี่ยเรียกได้ว่าเกือบจะทั้งหมู่บ้านเลยนะ50กว่าคนนะครับโอ้ก็ระดมกำลังกันไปตามหาคุณลุงวัย54ปีซึ่งมีอาการทางสมองนะครับจู่ๆหายออกจากบ้านไปที่สีโอ้นี่แหละนะต้องระมัดระวังเลยนะนะครับทีนี้แถวบ้านเนี่ยนะฮะจะอยู่แถวอำเภอเกาะจันทร์จังหวัดชลบุรีเนี่ยมันมีป่าเลยหายออกจากบ้านถ้าเป็นตลาดเป็นอะไรคนฝากคนแถวนั้นช่วยกันดูได้เนาะเนี่ยแต่พอแถวนั้นเป็นป่าเนี่ยโอ้โหก็ต้องตามหากันต้องเอาโดรนจับความร้อนต้องใช้คนในหมู่บ้านเดินเท้ากันนะครับเจ้าหน้าที่ด้วยกู้ภัยด้วยทั้งหมดครึ่งร้อยครับ50กว่าคนเดินตามหาตั้งแต่6โมงเย็นนะครับไม่พบนะเดินตามหาเนี่ยนะตอนแรกเนี่ยไม่พบนะสุดท้ายแล้วเห็นบอกว่าโน่นนะพอใช้โดรนจับความร้อนไปเจ
0: อ
1: ลักษณะเหมือนคนกำลังนอนอยู่นิ่งๆนี่เป็นคลื่นความร้อน
0: เ
1: ป็นสีแดงๆขึ้นมาแต่อยู่นิ่งเฉยละทุกคนก็เลยอุ้ยเจอแล้วนะครับรีบนำกำลังเนี่ยนะเข้าไปช่วยชาวบ้านงงมากเขาบอกตรงนั้นมันเป็นป่ารกทึบแกเดินเข้าไปได้ยังไงเดินเข้าไปได้ยังไงเนี่ยกล้าเดินเข้าไปได้ยังไงนะครับเจอสัญญาณเขาบอกว่าแล้วที่น่ากลัวนะตรงนั้นเนี่ยมันมีสระน้ำดีว่าไม่พัดตกลงไปเพราะกลางค่ำกลางคืนด้วยเนาะนะครับก็สุดท้ายมาเจอตอนเที่ยงคืนครึ่งนะครับเนี่ยไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยลุงอยู่ในสภาพอิดโรยแต่ก็ปลอดภัยดีนะครับญาติก็โล่งใจแล้วญาติก็ขอบคุณทุกฝ่ายเลยนะทีนี้เทคโนโลยีเนี่ยมีประโยชน์คือพออยู่ในป่าใช้โดรนบินเนี่ยมันง่ายเลยนะฮะโดรนมันเห็นหมดมันเป็นภาพแบบคลื่นความร้อนขึ้นมาเลยว่าอยู่จุดไหนนะครับก็สุดท้ายเดินเขาบอกว่าคือถ้าวัดเป็นกิโลเนี่ยห่างจากบ้านไป600เมตร
0: โอ้ไม่ไกลเลย
1: ไม่ไกลถ้ามันเป็นทางตรงไม่ไกลแต่ว่าพอมันเข้าป่าไปเนี่ยนะก็มันโอ้โหม
0: ัน
1: ต้องเดินป่าโพงหญ้าฝ่าอะไรเข้าไปเนี่ยนะฮะก็ไม่รู้ว่าแกเดินเข้าไปได้ยังไงนะเนี่ยก็เพราะฉะนั้นใครที่มีผู้ป่วยนะอัลไซเมอร์หรือว่าแม้แต่เนี่ยมีอาการทางสมอง
0: ครับ
1: เมื่อก่อนเราบอกให้เขียนชื่อเขียนเบอร์โทรเอาไว้ในกระเป๋าใช่ไหมบางคนบอกต้องทำริชแบนให้เขาเบอร์ติดต่อแต่อย่างเงี้ยคือถ้าหายไปในที่ที่แบบเข้าป่าไม่เจอคนอ่ะมันไม่มีประโยชน์ดีถ้าเราจะไม่อยู่จะต้องปิดบ้านให้เขาต้องยอมขังต้องยอมขังไว้นิดนึงอ่ะ
0: ถ้ามีอาการทางสมองนี้นะ
1: ใช่เขาจะโวยวายจะอารวาสแต่ถ้าเราจะออกไปตลาดออกไปไหนอ่ะก็ต้องขังอ่ะขังก็ต้องขังอ่ะใช่ไหมฮะ
0: ค่ะ
1: โอ้ไม่งั้นก็สุ่มเสี่ยงที่จะหายไปแบบนี
0: ้อ
1: ันนี้ยังโชคดีที่เจอนะครับอันนี้ถือว่าครอบครัวโชคดีมากนะครับที่เจอคุณลุงคนนี้กลับมา
0: ค่ะก็ปลอดภัยนะคะปิดท้ายที่คนนี้นะเป็นแม่ค้าขายข้าวแกงดงคุณป้าอายุ68ปีนะฮะตอนนี้แกต้องหยุดขายข้าวแกงเพราะว่าถูกฟาดด้วยแส้อาคมจนได้รับบาดเจ็บ10วันแล้วแผลยังไม่หายเลยอ่ะ
1: ฟาดด้วยแส้
0: อาคมลงอาคมมาด้วยนะแส้เนี้ยอยู่ที่ไซน้อยนี่เองอ่ะนักข่าวก็ไปดูปรากฏว่าไปเจอแขนทั้งสองข้างมีรอยเขียวช้ำจริงๆช้ำอ่ะแล้วก็มีแผลฉีกอีก2แผลมีช้ำที่หัวไหล่ต้นคอศีรษะปูดบวมก็ไปแจ้งความไว้ที่โรงพักไซน้อยแล้วนะวันเกิดเหตุเนี่ยป้าน้อยแกบอกว่าแกเปิดร้านขายข้าวแกงปกติกำลังกวาดพื้นอยู่ใต้โต๊ะจากนั้นก็มีแม่ค้าขายปลาแห้งมาบอกมาถามแกว่าจะกวาดทำไมก็กวาดไปแล้วป้าแกบอกว่าเขาก็กวาดใต้โต๊ะไม่เกี่ยวอะไรกับเขาเลยก็ร้านของฉันน่ะแล้วเขาก็มาบอกว่ามันตวาดว่ากวาดทำไมซึ่งพอเถียงกันไปกันมาเขาบอกให้เงียบป้าก็บอกว่าก็เงียบไม่ได้ก็ ด่ากันไปสักคำหนึ่งประมาณนี้เรื่องด่าแต่จริงๆสองคนนี้เขาบอกว่าด่าทอกันมาเป็น10ปีแล้วนะคะสักพักหนึ่งคนที่เป็นแม่ค้าคู่กรณีนี่นะคะแม่ค้าขายปลาแห้งอ่ะก็เงียบไปคราวนี้ผัวเขาเดินเอาแส้มาถึงก็ฟาดใส่ป้าน้อยเป็น10ครั้งเลยนะคะโดยที่ไม่ทันได้ตั้งตัวนะพร้อมกับพูดว่าดีนะกูไม่ตกให้ตายจากนั้นก็มีคนเข้ามาห้ามหลังเกิดเหตุก็ไม่เคยมาติดต่อเยียวยาค่ารักษาอะไรนะคะแขนทั้งสองข้างปวดมากทำอาหารยกของไม่ได้นะเพราะว่าแส้ที่ฟาดนั้นเป็นแส้อาคมของหลวงพ่อวัดสามง่ามนครปฐมตามความเชื่อว่าใครโดนตีด้วยแส้นี้แล้วจะเป็นบ้าค่ะน้องดงแต่ว่าป้าน้อยบอกว่าแกก็ไม่มีอาการเป็นบ้าอะไรหรอกนะแต่ว่ามันปวดแขนแล้วขายของไม่ได้แต่ว่า3วันแรกนะไม่รู้สึกตัวเลยนะนอนอ่ะกลัวว่าตัวเองจะบ้าจริงๆจะเสียสตินะก็ไม่รู้ว่าจะหายเมื่อไหร่รายได้ก็ไม่มีเพราะออกไปขายของไม่ได้นี่ค่ะตอนนี้ก็ได้ไปแค่แจ้งความนะคะโอ้10วันแล้วแผลไม่หายอ่ะไปดู
1: ครับ
0: มันอะไรกันเหรอ
1: โอ้โหลงอาคมเนี่ยพี
0: ่ลงอาคมใช่ค่ะเนี่ยแค่อาคมของเจจิดังด้วยนะเป็นแผลแล้วมันไม่หายแล้วอาจจะเป็นบ้าป้าก็บอกโอ้โหแล้วจะต้องทำยังไงแกก็บอกว่าเนี่ยแกร้องเรียนผู้สื่อข่าวว่าให้แกทำยังไงเนี่ยเนี่ยค่ะนักข่าวไปแล้วก็บอกว่าบาดแผลก็น่าสงสารจริงนะฟกช้ำเยอะอยู่นะนะคะอยากมีครอบครองสักอันหนึ่งไหมแต่เนี่ย
1: ฟาดใครดีฮะกลัว
0: ฟาดให้ยับ
1: กลัว
0: ใครก็ตาม
1: มันจะโดนฟาดเอง
0: ไม่เอาใครก็ตามที่คิดไม่ดีกับบ้านเมืองนะเอาแจ้ได้แหละฟาดให้ยับเลยเนาะขอให้คุณป้าน้อยหายไวๆนะคะได้กลับมาขายของนะไอ้เรื่องคดีความก็ให้ตำรวจจัดการไปเนาะไปสอบสวนกันด
1: ู
0: นะคะขอให้เปิดร้านได้เร็วเพลงสดสักเพลงหนึ่งนะคะน้องดง
1: ครับผม
0: และเดี๋ยวกลับมาช่วงท้ายค่ะ
2: สุดโสภานะครับผมไม่รู้ว่าเคยฟังกันหรือยังนะครับถ้าหากเคยฟังนะเดี๋ยวช่วยกันร้องเนาะนะครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณแม่ทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เตรียมตัวกราบเลย
4: โอเค
5: พง
6: เอี้ยง
7: น่ากินจัง
8: ทั้งไก่ทอดกุ้งปลาหมึกหมูอัดผักมีประโยชน
9: ์รอบอร่อย
10: แน่นอนจ้า
11: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
12: ไข่บอกอมเพีย
13: บใช้ตาฉลากทองไง
14: รอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
15: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
16: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: มาช่วงสุดท้ายนะคะ
2: ครับครับพี่ศรี
1: เชิญค่ะ
2: นะฮะก็เตือนเรื่องฟ้าฝนกันหน่อยแล้วกันนะครับเห็นกรมอุตุออกมาบอกว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้ครับพี่ศรีนะครับ14ถึง18พฤษภาคมนะครับภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกนะฮะลงไปถึงภาคใต้เนี่ยเราจะเจอฝนตกครับพี่
1: โอ้โห
2: แต่อีสานนี่รอดแล้วนะอีสานนี่ไม่เจอแล้ว
1: ค่ะ
2: ช่วงที่ผ่านมาหลังคาเปิดจะไปหลายจังหวัดเลยนะบ้านเบิร์นนี่พังกันหมดนะแต่ว่า14-18เนี่ยจะเป็นคิวของเนี่ยฝั่งภาคเหนือภาคกลางลงมาถึงกรุงเทพและปริมณฑลละนะครับก็จะมีฝนฟ้าตกหนักลมกระโชกแรงนะครับก็ต้องระมัดระวังกันในช่วงใกล้เปิดเทอมก็จะเจอเรื่องของช่วงเปิดเทอมแล้วด้วยแหละนะครับก็จะเจอเรื่องของบางทีฝนตกน้ำท่วมหมดเลยนะกทม.เนี่ย
1: ค่ะ
2: นะครับแล้วเดี๋ยวหน้าฝนนี้จะเป็นช่วงเตรียมเลือกตั้งผู้ว่าคนใหม่นะยังไม่มีสิ่งที่ผู้ว่าชาติต้องทำนะไม่ก็คือเห็นวันนั้นฟังพี่วิสุทธ์นะฮะ9/15เก่าอ่ะพี่เก๋บอกว่าผู้ว่าจะต้องลาออกชิงลาออกก่อนสักวันสองวันนะเพื่อให้การหาเสียงเนี่ยมันง่ายเพราะว่าถ้าอยู่จนครบวาระเนี่ยต้องรักษาการพอไปรักษาการเนี่ย
1: หาเสียงไม่ได้หรอ
2: การไปหาเสียงเนี่ยมันจะยากเลยเอาเวลาราชการไปหาเสียงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่เขาจะลงต่อเนี่ยเขาจะใช้วิธีว่าก่อนหมดวาระวันสองวันเนี่ยเขาจะลาออกเขาจะลาออกก่อนเพื่อให้การหาเสียงมันง่ายเพราะฉะนั้นปลัดกทมใช่ไหมก็ต้องขึ้นมารักษาการแทนใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่ใช่
2: ก็ใช่นะต้องเป็นปลัดกรุงเทพนะฮะปลัดกทม
1: ถ
2: ู
1: กต
2: ้
1: องค
2: ่
1: ะ
2: โอ้ยเกียรติศรีแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดฝนตกอะไรหนักๆขึ้นมานะมันเป็นช่วงที่เราไม่มีผู้ว่าตัวจริงอ่ะ
1: โอ้โหอ
2: ืม
1: ก็คนที่สมัครผู้ว่ามาช่วยกันได้ไหมทุกคนน่ะ
2: ก็ต้องอย่างนั้นนะที่แต่ว่ามันจะแบบว่าแต่มันจะไม่มีอำนาจเต็มมันไม่มีอำนาจสั่งการนะแต่เชื่อว่าข้าราชการทำงานกันไวอยู่แล้วล่ะ
1: ก็ใช้โอกาสเนี้ยก็คือเหมือนกับว่าโอเคมันก็ไม่พ้นเรื่องของการหาเสียงนะแต่ว่าดูซิว่าใครที่แบบมีแนวคิดในการที่จะช่วยประชาชนชาวบ้านได้ตรงจุดอ่ะ
2: ครับ
1: ปัญหากรุงเทพฯมันมี
0: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังจาก
3: ครับ
0: เชิญค่ะ
3: เชิญครับผม
0: จะเกิดอะไรคือน้องถ้าเราสองคนพูดพร้อมๆกันนะ
3: มันน่าจะซิงค์นะฮะว่าตอนรับคุณผู้ฟังที่มาสู่คุณมอร์นิ่งอาร์ซีเดนในเช้าวันพุธนี้นะครับอยู่กับพี่เจเจวัชรินทร์เศรษฐกุฎาและผมต้นสุชาติสว่างกุลครับ
0: ค่ะขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะที่กรุณาส่งข้อความเข้ามาทักทายเราในรายการนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณสุภชัยนะคะและเพราะว่าเห็นชื่อคุณสุภชัยมาเป็นท่านแรกทุกวันเลยนะคะก็ขอต้อน